ยังพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็พูดเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกว่าผู้ชายเนี่ยชอบนึกว่าผู้ชายเนี่ยทนได้แต่ที่จริงผู้ชายทนไม่ได้เพราะได้ยินบ่อยๆมันจำเจทำให้เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างรู้ว่าผู้ชายนี่มีความรู้สึกอย่างไรผู้หญิงมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราเรียนความรู้สึกกันได้นะธรรมะว่าอยู่กันได้เคยเห็นบางคนนะภรรยาพูดเก่งสามีเฉยลูกเดียวไปกันได้ทิ้งสามีพูดเก่งภรรยาเฉยไปกันได้ถ้าเก่งแต่เก่งไปกันไม่ได้ก็ทะเลาะกันบางคนนี้เฉยจะเจนบางคนเนี่ยเขาแสดงออกทางอื่นแสดงออกในการทำงานการเขียนหนังสือแต่ที่จะแสดงกับภรรยาด้วยการพูดเก่งคุยเก่งกับภรรยานี่ปล่อยภรรยาคนเดียวภรรยาก็เลยมีเกียรติมากเลยสมใจเลยที่กูมีสามีอย่างนี้กูได้พูดคนเดียวถ้ากูเจอสามีผู้เก่งกูสงสัยแตกแยกกันไปแล้วก็เลยสมใจตรงนั้นเองไปถูกใจตรงที่ไม่ทะเลาะกันเนี่ยคือยอมให้พูดคนเดียวยากนะโยมนะทำใจยากก็ต้องอดทนเอาหน่อยสวดมนต์ภาวนาไปเราก็ชมเขาดีๆก็แล้วกันชมเขาดีๆเขาไม่ให้ติเขาจะได้หาใหม่เลยบอกเลขาไม่มีนะสาวๆด้วยเหมือนกันกลัวนะสมัยนี้ผู้หญิงยิ่งเป็นทุกข์มากว่าไงถวายสังฆทานก็เป็นการถวายให้แก่ตัวเองอ่ะเป็นการทำให้สบายใจทำให้แก่สงเคราะห์หมู่สงฆ์แล้วก็ความสบายใจก็คือการเราให้ทานเราตละความตนีคือถวายสังฆทานเนี่ยหมายถึงว่าพลังมันมากที่ว่ามันเป็นพลังสงฆ์ไม่ใช่พลังบุคคลคล้ายคนเดียวมันก็มีกำลังหนึ่งถ้าสี่คนมันก็บวกไปสี่อย่างเงี้ยนั่นก็ถือว่ามีพลังมากสามารถจะอุทิศพลังความดีใจความสงบใจความสบายใจกันแล้วให้ถึงแก่หมู่ญาติได้มากเท่านั้นเองต้องพลังใจคล้ายโยมได้เงินสัก 4,000 บาทเนี่ยแต่ก็ได้ 1,000 บาทไอ้ดี 4,000 บาทก็ดีใจมากหน่อยไอ้ 1,000 บาทก็ดีใจน้อยหน่อยถวายสังฆทานมันก็ได้มากยิ่งกว่า 4,000 5,000 หรืออาจจะได้เป็นแสนเป็นล้านคล้ายๆมันเป็นมีพลังมากไอ้การถวายบุคคลก็เป็นพลังหนึ่งมันก็มีความมั่นใจส่วนหนึ่งจึงว่าสังฆทานไม่มีประมาณในพลังมันมากอะถือพลังมากนะหมายถึงส่งผลถึงเร็วเองแต่ส่งผลถึงเร็วนี่หมายถึงว่าหมู่ญาติของเรารอรับส่วนกุศลนั้นจึงจะได้รับแต่ถ้าพลังที่เราให้ไปในญาติเราไม่มีใครจะรับพลังนั้นมันก็อยู่ในใจเรามากเพราะเราถวายไว้มากปิติแล้วก็มากนั่นเองก็คือตัวเราได้รับแต่ทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกทำให้มันฉลาดทำให้มันฉลาดทำให้มันดับทุกข์ไอ้ให้หมู่ญาติเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากเราทำดีแต่ที่จริงพุทธเจ้าท่านต้องการสอนให้ทุกคนเนี่ยทำบุญตายแล้วไม่ต้องไปนรกเท่านั้นเองเมื่อทุกคนไม่ไปนรกแล้วก็ไม่ต้องแบ่งบุญให้ใครแต่คราวนี้ทำเอาเองก็เลยกันญาติเราก็ไม่ไปนรกไปสวรรค์แล้วเราก็ไม่ต้องให้ทุกคนก็ไปดีๆหมดแล้วไม่ต้องให้ใครก็ให้ตัวเองไอ้ที่ทำให้ญาติเนี่ยเพราะมันไปนรกกันเผื่อไอ้พวกที่ไปนรกไปเป็นเปรตพวกที่ขี้เหล้าเมายาตายไม่ได้ทำบุญแต่ที่จริงถ้าทุกคนทำดีก่อนตายหมดไม่ต้องทำบุญให้ใครทำให้ตัวเองไม่ต้องทำบุญให้ใครไม่ต้องแผ่เมตตาให้ใครเพราะทุกคนก็ดีหมดแล้วพอเข้าใจไหม
ไม่ต้องให้เลยถ้าทุกคนเป็นพุทธมีศีลถ้าตายกันหมดแบบมีธรรมะกันหมดเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าหมดไม่ต้องทำบุญให้ใครเลยเพราะญาติเราไปเป็นเทวดาหมดไปเกิดเป็นมนุษย์หมดมันก็เป็นบุญหมดไอ้ที่ทำเนี่ยพอญาติเราเผื่อญาติเรามันไม่ดีตายแล้วยังไม่ได้ผุดได้เกิดยังเป็นเปรตรอส่วนบุญถึงได้ทำบุญเพื่อจะให้พลังมากในถึงญาติเราแต่ถ้าญาติเราไม่ได้รับก็คือเราได้รับบางทีอาตมาพวกนี้คนไม่ชอบใจพูดไม่ตามประเพณีเลยอย่าให้พูดทำไมงมงายอย่างนั้นแหละอาตมาก็พูดไม่ได้งมงายงั้นน่าจะเลิกพูดกันสักทีก็ทุกคนก็เตรียมทำบุญให้ตัวเองเลยตายจะได้ไม่ต้องอุทิศให้กันก็จบใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวไปออกไปข้างนี้บอกไม่เข้าใจอีกไปเอาของเดิมเอาของเก่าเลยไม่เข้าใจเลยก็ถ้าทุกคนเป็นเทวดาหมดแล้วไม่ต้องให้ใครอ่ะนะใช่เหมือนทุกคนรวยหมดแล้วจะไปไม่มีเลยขอทานเมืองไทยนี่เป็นเศรษฐีหมดเนี่ยจะไปให้ทานใครเลิกให้ทานใช่ไหมเพราะทุกคนก็รวยหมดมีเงินเดือนมีอะไรกินหมดก็ไม่ต้องให้ใครทำบุญก็เหมือนกันเนี่ยก็ที่ทำให้กันเนี่ยว่าเผื่อเขาไม่มีบุญไอ้ตัวเรามันมีบุญมากไอ้เรารวยจริงก็ต้องไปให้คนจนแต่ถ้าเกิดมันไม่มีคนจนก็ไม่ต้องให้กันศาสนาพุทธมันศาสนาไม่จนตอนนี้ทุกคนต้องตอนนี้ทุกวันนี้คนเราไม่ได้ทำบุญอย่างนั้นบ้านหนึ่งไม่ได้ทำบุญทุกคนทิ้งทำคนเดียวไม่ทำต้องสิบคนมันก็ต้องไปแบ่งกันแต่ถ้าเกิดทุกคนก็เป็นคนเจ้าของบุญหมดไม่ต้องให้กันทุกคนก็รวยหมดเลิกให้ทานไอ้ที่ตามให้พระนะพระท่านยอมจนพระท่านทิ้งสมบัติไว้ให้โยมหมดท่านไม่เอาไปโยมก็เลยเออท่านไม่เอาอะไรเหลือไว้ให้เราก็ให้ท่านกินมื้อหนึ่งเท่านั้นเองให้ท่านสืบศาสนาท่านไม่เอาอะไรแล้วทิ้งสมบัติให้เราหมดแล้วท่านไม่แย่งงานเราทำเราก็เอาให้แค่อิ่มเดียวที่ยังให้พระอยู่ทุกวันนึงก็เพราะอย่างเงี้ยถ้าเกิดพระรวยแล้วก็ไม่ต้องให้เหมือนกันนะพระก็มีนามีไร่มีเงินเดือนกินอย่างพระญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ต้องให้พระกลับมาให้เลยเพราะพระรวยกับเราอ่ะแต่พระสงฆ์ไทยเราหรือพระตามพุทธศาสนาท่านไม่มีท่านมีอิ่มเดียวเราจึงตามให้ท่านเนี่ยเสื้อผ้าท่านก็ไม่ได้ซื้อใส่ท่านก็ต้องขอจากญาติโยมที่ให้ทอดกฐินทอดพระป่าที่เราให้ท่านเพราะท่านไม่มีอะไร

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.

0: 4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็คล้องสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคล้องสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่า พระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

สวัสดีครับคราวที่แล้วผมอธิบายว่า go straight คือตรงไปและ go straight ahead หมายถึงตรงไปข้างหน้าเป็นศัพท์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องบอกทางให้ฝรั่งทราบใช่ไหมครับวันนี้ขอฝากอีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกับ go straight ahead หรือตรงไปเลยนั่นคือ go straight on ใช่แล้วครับ on ตอนท้าย go straight on เช่น go straight on until you see a traffic light ตรงไปข้างหน้าจนกว่าคุณจะพบไฟแดงUntil แปลว่าจนกระทั่งครับและ you see a traffic light หมายถึงคุณพบหรือคุณเห็นไฟแดงพูดตามผมนะครับ go straight on until you see a

light หมายถึงคุณพบหรือคุณเห็นไฟแดงพูดตามผมนะครับ go straight on until you see a traffic light อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ go straight on then turn right at the park ความหมายก็คือตรงไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาที่สวนสาธารณะ go straight on then turn right at the parkGo straight ahead กับ go straight on ทั้งสองวลีมีความหมายว่าตรงไปเลยแล้วมีอีกไหมครับมีสิครับเช่น go straight through ก็หมายถึงแต่คิดว่าคราวหน้าเราจะคุยกันต่อดีกว่าครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ

0: ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจชั่วช่างชีดีช่างสงชั่วช่างชีดีช่างสงปรงให้ได้เรื่องของใครปล่อยบ้างช่างเรื่องเขาจะดีชั่วไม่ใช่ตัวของเราเก็บมาเฝ้าคิดทำไมให้ป่วยการเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าชั่วช่างชีดีช่างสงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ยุ่งกับเรื่องคนอื่นคือไม่ต้องสนใจว่าใครจะดีจะชั่วเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของตัว
1: ค่ะ

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องกาผู้มีจิตใจโลเล
1: กาเอ๋ยกาบินมาไวๆที่กองขยะใหญ่เที่ยวกินของเน่
2: างับงับงับงับ

0: เอ๋ยกาบินมาไวๆโผล่หน้ามองซ้ายมองขวาขโมยเขาอาหารวางไว้น่ากินไม่เบาแต่ลักขโมยเขาไม่ดีไม่ดีกาเอ๋ยกาบินกลับมารัง
1: แม่อิ่มเอิดจังท้องโตเท่านี้เลยเรื่องกินเรื่องใหญ่อิ่มแล้วก็ดีได้นอนเสร็จทีให้สบายใจกาก
0: ากกาเอ๋ยกาอยู่มาวันหนึ่งก็ตื่นตะลึงส่องกระจกตกใจ
1: กาเพิ่งขโมยกระจกมาได้บานหนึ่งฮะส่องซะหน่อยกาอะไรเนี่ยตัวฉันดำอย่างนี้เชียวแล้วกาก
2: าจริงด้วยนายตัวดำฉันเองก็ดำว้าไม่รอเลย
1: ไม่ใช่ดำแต่ผมเหมือนคนนะดำตลอดตัวเลยปากก็ยังดำเลย
2: มิน่าล่ะกาใครๆก็พากันรังเกียจเราไปไหนไหนคนเขาไล่ทุกทีไม่เหมือนพวกนกสวยๆสีสวยๆที่ขายตามตลาดนะ
1: ใช่แฮะพูดถึงนกสวยๆนายเคยเห็นเจ้าตัวที่อยู่แถวบึงกลางป่าไหมอ่ะ
2: กาเคยสิท่าทางยิงทักแต่ขนสีสวยหรูระเจียว
1: เราเนี่ยน่าจะไปสัมภาษณ์ดูว่ากินอะไรถึงขนสวยดีมะ
2: อ่ะเกี่ยวอะไรกับเรื่องกินด้วยอ่ะ
1: เกี่ยวเด้เขาว่ากินอะไรก็ได้อย่างนั้นไง
2: ไม่เห็นจะเข้าใจเลย
1: ป้าทอก็อยากหล่อไหมล่ะกา
2: อยากสิกาง
1: ั้นก็ไปด้วยกัน
2: ก็ได้เดี๋ยวดูกระจกอีกทีก่อนกาโอ้ยตกกระจายหน้าตัวเองดำปีเชียว
0: ตอนสายวันนั้นหลังจากหาอาหารตามกองขยะกับขโมยของกินที่ตลาดแล้วกาดำทั้งสองก็มาหานกสวยงาม
1: สวัสดีเธอจ๋า
2: สวัสดีพ่อรูปรอเราอยากรู้ว
1: ่
2: า
1: เดี๋ยวกาคืองี้นะเราเนี่ยเป็นกาสองพี่น้องฝาแฝดน่ะรู้จักกาไหมอ่ะ
3: รู้จักสิฉันเคยเห็นเธอสองตัวบินผ่านไปมาบ่อยๆร้องกากาอย่างเนี้ย
2: คือว่าเราอยากจะถามว่าเธอกิน
1: เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งถามเราอยากรู้ว่าเธอเป็นนกประเภทสวยงามใช่หรือปะพี่คนเขาชอบหมา
3: ใช่ใครๆก็บอกว่านกอย่างฉันสวยและสุขภาพดี
2: แล้วทำไมใครๆไม่ชอบกาก็ไม่รู้นะกาคงเป็นเพราะเราตัวดำปี๋
1: พวกเรามีแต่คนรังเกียจนะแหมน่าเศร้าจริง
3: ๆฉันว่านะที่คนไม่ชอบกาก็เพราะพวกเธอเบียดเบียนเขาตั้งหากล่ะไม่เกี่ยวกับสีดำหรือสีใดๆทั้งนั้นหรอกการใช้ชีวิตของเธออาหารที่เธอกินเหล่านี้มีส่วนทั้งนั้น
2: งั้นก็ดีแล้วคือว่าเออนี่นะเราอยากจะรู้ว่าเธอกินอะไรขนสวยรูปหล่อล่ะกาน
1: ั่นสิเราจะได้ไปกินมั่งจะได้หล่อเหลาคนจะได้ชอบเรา
3: ต้องดูนิสัยและความเป็นอยู่อย่างที่ฉันว่านั่นแหละพวกเธอกินอะไรนะ
1: ก็กินอาหารจากขยะเอง
2: และกาอาหารจากการแอบงาบกาแอบตอนเขาเผลอน่ะ
3: เธอกินอาหารไม่สะอาดเธอเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเธอจึงไม่สวยงาม
1: งานเราจะกินตามเธอนะ
2: เธอกินอะไรเป็นอาหารเหรอเห็นเดินท่อมๆในบึงทั้งวันหรือว่ากินแต่อาหารทะเล
3: ไม่ใช่หรอกอาหารของฉันทั้งสะอาดและบริสุทธิ์นั่นคือสาหร่ายนี่ไงฉันจะให้ดู
1: เธอกินเนี่ยเหรอ
2: เรียกว่าอะไรนะจับฉ่ายละ
3: สาหร่ายมันคือพืชน้ำชนิดหนึ่งมีทั้งสาหร่ายน้ำจืดแบบนี้และสาหร่ายน้ำทะเลมีประโยชน์มากนะ
2: แต่มันไม่น่ากินสักนิดใช่เหม็นด้วยเธอไม่กินสัตว์บ้างเลยเหรอ
3: ไม่กินหรอกสาหร่ายที่ฉันหาได้จะต้องไม่มีสัตว์อาศัยอยู่เพราะฉันไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไง
2: พ่อเอ้ยจ้านึกว่ากินอาหารดีๆวิเศษมาจากไหนที่แท้แล้วก็กินสาหร่ายเติร์ดๆเนี่ยแน่ใจนะว่าไม่ได้หลอกเราอ่ะนั่นสิฉันไม่เชื่อว่ากินแค่นี้แล้วคนจะสวยได้หรอกจ้า
3: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้งั้นฟังฉันอธิบายก่อนนะที่จริงอาหารที่เธอกินน่ะก็เป็นอาหารที่ดีเช่นพวกข้าวขนมปังเนื้อสัตว์ปรุงรสเพียงแต่มันสกปรกเพราะเธอกินจากกองขยะมันอาจบูดเน่าแล้วและเต็มไปด้วยเชื้อโรคอาหารดีๆที่เธอกินอีกประเภทนึงคืออาหารที่เธอขโมยเขามาแม้ว่ามันไม่บูดเน่าแต่มันไม่บริสุทธิ์เนื่องจากมันเป็นของที่เธอขโมยได้มาโดยมิชอบไงล่ะอาหารไม่สะอาดและอาหารไม่บริสุทธิ์ทำให้เธอไม่สวยไม่งามไม่เกี่ยวกับสีดำหรอกนะ
2: ไม่เข้าใจไม่เข้าใจและไม่เชื่อหรอกกะยังไงยังไงเราก็ไม่กินสาหร่ายหรอกถ้ามีคำแนะนำเท่านี้นะเราก็ขอบคุณเห็นทีจะต้องไปแล้วนะกะกะ
3: ถ้าเธอไม่กินสาหร่ายเธอกินผลไม้ก็ได้นี่ไม่สกปรกและไม่ต้องขโมยด้วย
0: แต่กาทั้งสองไปซะแล้วเขาชื่อนกสวยงามตัวนี้หรือไม่เดี๋ยวเราคงได้รู้กันค่ะกาทั้งสองไม่เชื่อนกสวยงามเขายังกินตามขยะและขโมยอาหารตามบ้านและตลาดจนกระทั่งได้รับความเดือดร้อนตัวนึงปวดท้องเพราะกินของเสียจากขยะมากเกินไปอีกตัวถูกทำร้ายเพราะไปขโมยอาหารบ่อยๆ
2: จ้าโอ้ยปวดท้องจังเลยโอ้ยเพราะกินอาหารไม่สะอาดโอ้ยกะปวดหัวเพราะกินอาหารไม่บริสุทธิ์ไปขโมยเขาแล้วบินหนีไม่ทันโดนตีเลยโอ้ยเห็นทีเราควรจะเชื่อนกสวยตัวนั้นแล้วนะกะเอ้าพูดถึงก็มาพอดีเลย
3: ได้ข่าวว่าเธอไม่สบายเอ้าฉันเอาอาหารมาเยี่ยมมีผลไม้และสาหร่ายแห้งที่กรอบอร่อยพวกเธอลองดูสิ
2: กะแม่เธอนี่ใจดีจังนะปุตตาหาไม่เรากำลังคิดว่าจะไปกินสาหร่ายอย่างเธอมั่งล่ะ
3: ไม่จำเป็นหรอกเธอกินอย่างอื่นๆอย่างที่เคยกินนั่นแหละแต่ต้องให้สะอาดและไม่ไปขโมยใครกินแล้วสวยกินแล้วงามสวยงามที่จิตใจของเธอทั้งสองนั่นแหละ
0: กาสองตัวยินดีที่ได้คุยกับนกสวยงามอีกเขามีคำแนะนำที่ดีและกาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงการกินของเขานับตั้งแต่นั้นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนทำให้ผิวพรรณผุดผ่องและสุขภาพดี
4: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

นทรผู้พูดถึงคนคดท่านว่าคลองที่ว่าคดเขียวมีตอระเกะระกะก็ยังสามารถพายถ่อผ่านไปได้แต่คนคดนี่สิร้ายยิ่งกว่าคลองคดในพระอภัยมณีของสุนทรภู่ท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแปลว่าจิตใจมนุษย์นั้นยากที่จะหยั่งรู้ได้เถาวัลย์แม้จะพันคดเคี้ยวสักเท่าไหร่ก็ยังไม่คดเคี้ยวเท่าน้ำใจมนุษย์

ได้กล่าวถึงคนหน้าเนื้อใจเสือไว้อีกว่าถึงคลองนาม32ขดคุ้งชวากวงเวียนซ้ายมาฝ่ายขวาให้หนูน้อยคอยนับในนาวาแต่หนึ่งมาท่วน32คดอันคดอื่นหมื่นคดกำหนดแน่เว้นเสียแต่ใจมนุษย์สุดกำหนดทั้งหลวงล่องอเงี้ยวทั้งเลี้ยวรถถึงคลองคดก็ยังไม่เหมือนใจคนสรุปแล้วคนใจคดคือไม่ซื่อสัตย์สุจริต

ความรักของอวิชชามีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อัปรีฉวยด้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชา

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆกับก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

0: เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วยต่อมาข้าพเจ้าก็นำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่สาวๆจน75เนี่ยท่านและอีกอย่างขอวอนทางรัฐบาลและขอวอนทางทุกท่านหมดเลยว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้คนทางกรุงเทพช่วยกันรักษาเพราะว่าแต่ก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเรียกว่าแหล่งอาหารที่ยอดของคนทั้งหลายและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำจืดอย่างรู้คุณค่าตอนข้าพเจ้าเด็กๆนี่ยังเห็นชาวบ้านเขาที่เขาอยู่ในเรือขายข้าวเนี่ยเขาตักน้ำเจ้าพระยามาแล้วเขาก็รับประทานก็รับประทานไปอย่างนั้นเลยเพราะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนั้นสะอาดมากเดี๋ยวนี้คงแย่แล้วที่แย่ที่สุดคือพันปลาตายไปแย่แล้วสูญสิ้นซึ่งพันปลาขอวอนให้ท่านช่วยกันหันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นป่าเช่นแม่น้ำลำธารต่างๆข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาให้พรและให้กำลังใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสากรรจ์เพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยขอให้พรทุกประการที่ท่านทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้จงตอบสนองทุกท่านขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ให้สมกับคำโบราณที่ว่าในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวถ้าเรากินใช้แต่พอสมควรไม่มากเกินไปทรัพยากรไทยก็จะมีเหลือไว้เจือจุนถึงลูกถึงหลานไม่สร้างพิษภัยให้แก่ชาวโลกด้วยข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับฟังข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
1: พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11สิงหาคม2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดี

0: านพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1.7 ล้านบาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

รักและสามัคคีเนี่ยต้องให้มีเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเนี่ยรักกันมากตอนที่เรายังไม่ทำมาค้าขายไปไหนไปกันกินไหนกินกันรักกันเจอหน้ากันมีความสุขคิดถึงกันอะไรเงี้ยเนี่ยถือว่าเป็นการที่เป็นเพื่อนกันมาแต่ว่าพอมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหุ้นส่วนเนี่ยถ้าใจของเราไม่เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมนั่นถือว่าใช้ได้อันนั้นถือว่าเพื่อนแท้มิตรแท้แต่บางคนพอมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วความเป็นเพื่อนเนี่ยค่อยๆหายไปหายไปมันเหลือแต่หน้าเงินอย่างเดียวหน้าเพื่อนไม่มีแล้วหน้าเงินหน้างานอย่างเดียวหน้าเพื่อนนี่มองไม่ออกเลยมันเพื่อนกูหรือเพื่อนใครอย่างเงี้ยไอ้ความรักความเป็นมิตรภาพที่แล้วมามันเจือจืดจางหายไปเพราะเรื่องเงินนี่เองงั้นถ้าเราจะทำเพื่อดำรงชีวิตเราให้มีความรักความสามัคคีกันเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมเนี่ยเราต้องเสียสละต้องทำความเข้าใจอย่าให้มิตรภาพเนี่ยมาสูญหายเพราะเงินอย่าเอาเงินมาเป็นผู้นำวิญญาณเราไม่ได้นะฮะคนเราถ้าเอาเงินมานำทางวิญญาณเราแล้วเราจะมิตรภาพความรักเนี่ยมันเหนือเงินใช่ไหมฮะที่เรารักก็คบกันมาเนี่ยมันเหนือเงินเหนือทองแต่ตอนนี้เรามาบริหารมาคบกันด้วยเงินแล้วล่ะเอาเงินมาเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันด้วยความรักขออย่าให้เงินนี่มาเป็นอุปสรรคต่อความรักความเป็นมิตรซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญนะฮะเราทะเลาะกันได้แต่เราไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจเพราะเราก็ทะเลาะกันแบบเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันทะเลาะกันด้วยแบบไม่ใช่เรื่องเงินใช่ไหมก็จะทะเลาะก็ทะเลาะแบบประเภทไม่ใช่เกี่ยวกับเงินแต่ถ้าเราเอามาทะเลาะเกี่ยวกับเงินก็ถือว่ามิตรภาพเราเริ่มเสื่อมไปแล้วเริ่มเสื่อมเริ่มด้อยไปแล้วอันนี้น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงสามีเป็นคนที่หนึ่งนะภรรยาก็เป็นคนที่สองที่ทำให้ความรักความสามัคคีกันเนี้ยก็สำคัญนะอันนี้ถ้าโยมจะให้สิ่งนี้เจริญขึ้นก็ต้องพยายามเขาทุกข์เราทุกข์ด้วยเขาสุขเราดีใจตอนหน้าก็รักกันว่ากันคุยกันตามภาษาเพื่อนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้ามีอะไรก็ว่าตักเตือนกันรับหลังใครจะมาว่าเพื่อนไม่ดีฉันป้องกันเธอฉันป้องกันทั้งที่เรารู้ว่าไอ้ข้อบกพร่องทุกคนมีความสูญความบกพร่องหรือความอะไรที่ทุกคนเราต้องมีทิฏฐิถ้าจะเอาทิฏฐิกันแต่คนเรามารักกันแล้วไม่มีทิฏฐิเข้าใจไหมคนเรามารักกันไม่มีทิฏฐิใครยังไม่ติกูก็ไม่ติคนรักกันเนี่ยนะทิ้งพ่อแม่ว่าไอ้คนเนี้ยไม่ดีเราก็ว่าดีมันไม่มีทิฏฐิแต่คนอื่นว่าไม่ว่าคนที่เรารักเนี่ยไม่ดีแต่เราว่าดีฉะนั้นความรักจึงไม่มีทิฏฐิป้องกันถ้าฉันจะว่าอะไรกับเพื่อนฉันต้องว่าต่อหน้าฉันจะไม่ให้ใครมาว่าหลับหลังนี่คือมิตรแท้ต้องไม่ว่าเพื่อนรับหลังใครจะมากล่าวว่าไม่ดีแต่เราฉันเห็นว่ายังไงก็เป็นเพื่อนฉันต้องดีกับคนอื่นต้องดีกับคนอื่นคนอื่นจะมาว่าเพื่อนฉันไม่ดีไม่ได้ฉันว่าดีกับคนอื่นเพราะคนอื่นไม่เคยมาเห็นอกเห็นใจไม่เคยลำบากมาด้วยกันไม่เคยลงทุนมาด้วยกันไม่เคยไว้เนื้อเชื่อใจกันมาฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้มันแน่นเหนียวสัมพันธ์อันนี้อย่าให้มันต้องมาเป็นความเสื่อมให้เป็นความเจริญนะไอ้อย่างก็ต้องอดทนน่ะต้องอดทนใครว่าไงก็ต้องอดทนต้องอภัยต้องมีความรักษาอารมณ์เดิมแล้วก็จะมั่นคงนี่เป็นหลักธรรมะนั่นแหละหลักธรรมะต้องมาใช้น่ะอดทนจริงใจสัจจะอันนี้ก็เรียกว่าที่จะอยู่ด้วยกันได้พอเรามีหุ้นส่วนต้องเป็นโหลไงฮะก็นานาจิตตังกันล่ะฮะมันตอนนี้มันเป็น
เหมือนดอกไม้ที่หลายๆสีมารวมมาร้อยให้เป็นพวงมาลัยไอ้เส้นได้ให้มันเหนียวหน่อยนะฮะไอ้เส้นได้มันเหนียวหน่อยไอ้พวงมาลัยดอกไม้จะกี่สีเถอะแต่ให้มันร้อยรวมกันมันสวยใช่ไหมฮะสีเขียวสีขาวสีแดงสีมันอยู่กระจายเนี่ยมันไม่สวยแต่พอร้อยมาเป็นพวงมาลัยเนี่ยเอาได้ใจเส้นหนึ่งร้อยปุ๊บเข้าไปเนี่ยสวยแต่ถ้าได้เส้นนั้นมันขาดออกมามันไม่สวยฉะนั้นเราเนี่ยเหมือนดอกไม้หลายดอกมาละมารวมกันเป็นพวงมาลัยคือเพื่อนแล้วมันจะมีความงามถ้าเป็นคนที่มีกำลังก็กำลังมหาศาลจากคนคนเดียวเนี่ยน้ำหนักพันกิโลเนี่ยยกไม่ไหวใช่ไหมฮะแต่เราสิบกว่าคนเนี่ยเราสามารถจะแบ่งเฉลี่ยยกกันไปได้โดยไม่ยากเลย

0: นะอย่างว่างานที่นี่มันคืองานชิ้นใหญ่ใช่ไหมฮะงานช้างอะโยมทำเนี่ยงานชิ้นใหญ่มันเป็นงานที่บอกถึงอนาคตและปัจจุบันตัวเองว่าเราทำงานที่นี่สำเร็จแล้วทำอะไรก็สำเร็จนะฮะเราทำงานที่นี่สำเร็จแล้วต่อไปสำเร็จทุกอย่างเลยนะเหมือนกับรัฐบาลนะบอกว่าถ้าชุดนี้แล้วไปรอดก็ไปรอดถ้าไปไม่รอดก็ไปไม่รอดเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยคือว่าที่จริงมันไปรอดก็อยู่แล้วตรงที่ใจเรามีกำลังใจนะฮะภรรยาเนี่ยสำคัญนะเป็นช้างเช่าหลังก็จริงแต่นี้ทางเช่าหลังเดี๋ยวนี้มันเดินแซงเท้าหน้าเหมือนกันนะ เธอเดินเหยียบเท้าหน้าก็มีเท้าหน้าไปไม่ทันก็มีก็เป็นอย่างดัง
1: ตั้งตัวจริงไม่มา
0: จะมาเท้าหลังมาแซงเท้าหน้ามาแซงเท้าหน้ามาก็ใช้ได้ฮะก็ถือว่ามีความจริงใจก็ใช้ได้วันนี้ก็ไม่ใช่ที่อาตมาพูดเนี่ยพูดเป็นหลักวงล้อมไว้ฮะผูกกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเพื่อความอนาคตที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขและรุ่งเรืองคือทำนี้ต้องให้สนุกนะทำงานแล้วต้องใจรักและสนุกแล้วก็พอใจในงานนี้คือเป็นงานที่เรารักใช่ไหมฮะแล้วงานที่สนุกชีวิตมันก็เหมือนเกมกีฬานะถ้าเล่นไม่สนุกถ้าไม่รักก็แพ้เขาครับกีฬาแต่ว่ากีฬาอะไรล่ะที่จะเล่นเก่งไงก็แพ้เขามันอ่อนซ้อมอ่ะใช่ไหมไม่สนใจมันก็แพ้เขาเก่งไงก็เพราะมันไม่รักแล้วมันก็ขี้เกียจซ้อมใช่ไหมมันก็ไม่สมาธิไม่มีมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าใจรักเนี่ยมันฝึกทั้งวันทั้งคืนมันอ่ะถึงไม่เก่งมันก็เก่งชนะคนเก่งได้อันนี้เราอาชีพนี้เรารักเพราะเรารักก็ทำด้วยความรักแล้วก็สนุกทำงานนี้สนุกหน่อยเราต้องสังคมกับคนทุกรูปแบบอะไรเงี้ยได้รู้จักคนทุกรูปแบบเลยเงี้ยมันก็ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปหาร้านไหนเที่ยวแล้วเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวกินร้านไหนกินร้านเราก็รู้จักทุกคนเงี้ยแล้วก็เป็นการสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราได้ทำงานผลงานก็คือชีวิตของเราที่จะบ่งบอกว่าเรามีสติปัญญามีความสามารถแค่ไหนนะและการรักษาน้ำใจเนี่ยจะบอกว่าเราจะเป็นมิตรแท้กันได้แค่ไหนตอนที่เรายังเป็นเพื่อนกันทำมากินนอนไปนั่งไปนี่ยาวยังไม่รู้ว่ามันแพ้แค่ไหนแต่ตอนนี้เรามาลงทุนร่วมกันแล้วมันเป็นการเสี่ยงทุกอย่างละนี่ได้ขาดทุนได้ละต้องทุ่มละอีกคนนี้ว่าเพื่อนจะเสียสละได้แค่ไหนถ้าเพื่อนแท้เนี่ยจะยิ่งเห็นใจมากขึ้นว่าเราลำบากด้วยกันกำไรขาดทุนอยู่ด้วยกันเราต้องเห็นใจกันยิ่งพอมาทำงานร่วมกันเนี่ยจะรู้เลยว่ามิตรแท้ไม่แท้นะฮะถ้าทุกข์ด้วยกันสุขดีใจเราไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตลอดเนี่ยเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าเราได้มิตรแท้ตายไหนตายกันอย่างนี้สำคัญนะโยมนะคือก็ควรจะรักษามิตรภาพนี้ให้ยืนยาวนานถ้าเราทำนี้สำเร็จเปิดที่ไหนก็ได้หมดใช้แต่ชื่ออย่างเดียวตัวไม่ต้องไปก็ได้ต่อไปเนี่ยบอกคณะสหายนี้ไปเปิดที่ไหนสำเร็จหมดเนี่ยคนเชื่อเลยก็เรียกว่าคนมีเงินเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรโยมนะคนมีเครดิตมีผลงานสำเร็จเลยเนี่ยแค่ไปพูดมันก็ได้เงินเพราะจะทำอะไรเขาบอกเดี๋ยวฉันลงทุนให้ก่อนแต่คนไม่มีเครดิตไม่มีความสามารถเนี่ยโหวิ่งทับตายไม่สำเร็จไปหาไหนก็ไม่ได้แต่ถ้าคนเราถ้ามันมีบารมีนี่นะมีเครดิตพร้อมแล้วเนี่ยเพียงเราทำอะไรสำเร็จแล้วข้างหลังที่ไหนเขาก็ให้เราไปทำนะไอ้ที่ทำไม่สำเร็จก็เชิญให้เราไปทำไปแก้ปัญหาได้หมดโรงแรมไหนภัตตาคารไหนทำไม่สำเร็จเดี๋ยวก็เชิญเราไปทำหมดนี่คือผลงานที่เราทำครั้งแรกสำเร็จใช่ไหมฮะเหมือนกับจะมาเปิดสาขาเนี่ยเปิดสาขาโน้นก็ได้เปิดพวกเขาจะให้สาขาเรื่อยเลยจนเปิดไม่ไหวจะต้องยุบลงเนี่ย

ขาเห็นว่าพระเรามีก็ไปทำที่ไหนก็ทำได้ไงถ้าหากว่าเราไปวัดก็ล้างไปทำวัดที่ดีวัดเราไปทำเขาเสียเขาล้างเขาไม่อยากให้เราเปิดหรอกก็กลัวเราเขาไปเราไปทำวัดเขาเสียเขาเลยว่าเออนี่เอาพระที่นี่ไปแล้วก็เปิดสำนักได้ไปแม้แต่ว่าในประเทศไทยเขาเปิดได้ต่างประเทศเขาก็เปิดได้เขาให้อีกเงี้ยเขาเห็นว่าเราเปิดได้ครั้งแรกได้แต่ถ้าครั้งแรกไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จเลยนะแล้วนี่ก็เหมือนกันนะอาตมาว่าอยู่ที่กำลังใจพวกโยมนะกำลังใจทั้งโยมไม่สำคัญนะให้มีความสามัคคีความรักแล้วก็เข้าใจในหลักธรรมะนะขยันฉลาดประหยัดนะขยัน

ข้าใจในหลักธรรมะนะขยันฉลาดประหยัดขยันฉลาดประหยัดแล้วก็วาจาไพเราะนะหมายว่าแม่ค้าไม่ขายนึงต้องวาจาไพเราะนะถึงโกรธทับตายแต่ก็ต้องพูดดีอยู่นั่นแหละฮะคือก็ต้องอดทนโบราณก็จึงว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทใช่มั้ยไปสอบนี่ฮะสอบเลขได้แล้วต้องสัมภาษณ์ดีมั้ยตกสัมภาษณ์กันเพราะไม่มีเส้นนะตกสัมภาษณ์กันนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทเพราะเขาให้ไปพูดไอ้พูดนี่ไม่ใช่มีอะไรหรอกเขาต้องการฟังจากการคำพูดคนนั้นว่ามีความคิดเห็นยังไงจะตอบคำถามก็ได้ไหมไอ้เขียนถูกหมดแล้วโยมยังสอบตกได้มันตกที่ไหนโยมตกที่ไหนเขียนเลขถูกมาแล้วยังสอบตกก็ตกที่ปากสิฮะตกสัมภาษณ์นะก็ปากมันเป็นเอกเลขมันเป็นโทเข้าใจโทไหมฮะเอกมันนั่นน่ะขายของหนึ่งก็ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเหมือนกันนะตอนนี้เข้าพุทธมาก็มาจากใจเราจากใจเราดีทำงานในดูใจเราเลยก่อนโยมถ้าใจของเราเย็นใจเรามั่นคงใจเราดีแล้วสนุกในงานนะมันจะไหลมาเองฮะคนมันจะเข้ามากินเต็มร้านเลยขายไม่บัดไม่ไหวเลยพอใจคล้องหงิดทะเลาะกันอะไรต่ออะไรมีเรื่องสักไปแล้วฮะคนล่อยหลอไปเจอคนว่าเอ๊ะทำไมมันแค่กูทะเลาะกันในห้องมันก็ไปได้มันไปกระท้อนถึงข้างนอกนะมันเป็นไปได้กำลังใจนี่ครับฉะนั้นโยมก็ต้องมีธรรมะในใจพอโยมมีความสนุกจิตใจอบอุ่นจิตใจมั่นคงลาภมันมาเองมันไปดึงคนมาเองไปดลใจคนมาเต็มร้านมาเลยมันมงคลมันอยู่ที่ตัวเราทุกคนมงคลก็อยู่ที่ปากเรานี่เองใช่ไหมเหมือนเป็นปากทำไมยอมเชื่อไหมว่ามงคลอยู่ที่ปากร้านอาหารจะขายรวยอยู่ที่ปากใช่ไหมใช่ไหมเป็นที่ปากไหมก็คนกินนั่นแหละคนกินมันไปบอกโอ้ร้านนี้อร่อยไปสิบริการดีแหมฉันนึงเลยไปฉันไปชอบอันนั้นก็ไปมั่งนี่แหมร้านนี้ยอดเลยงั้นนี้โอ้มันมากันใหญ่ที่ไหนมันก็มากันนะมันเป็นที่ปากใช่ไหมนะเต็มเลยอันนี้เข้าคิวมีหมอคนหนึ่งไปเปิดเป็นหมอไม่รวยไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ยุทธตั้นนะโยมเปิดร้านอาหารไทยร้านอาหารแรกไอ้นั่นปากมันก็ดีแล้วก็ปากก็พาเสียอีกเปิดร้านปุ๊บพวกพลังมันก็ตื่นร้านอาหารไทยวันนี้เราโชคดีจะกินอาหารไทยกันวันนั้นมันเป็นวันแข่งอะไรบาสเกตบอลอะไรที่มันวิ่งชนกันไอ้อะไรอเมริกันฟุตบอลซึ่งคนมันคลั่งไคล้มากนะไอ้ฟุตบอลอะไรของเขาวันนั้นมันคนจะมากันเป็นสั้นแสนมั้งเพื่อนมันจะมาเข้าคิวกินร้านอาหารไทยนะฮะทุกคนก็ประโคมข่าวกันวันนี้ทุกคนก็ตั้งใจจะกินร้านอาหารไทยเสร็จแล้วก็จะไปดูไอ้ฟุตบอลเนี่ยตอนนี้ของเราไม่ได้วางโปรแกรมไว้ให้ดีฮะแล้วก็ไม่ได้รับบุคคลจำกัดเปิดกว้างเกินไปเราก็รู้แล้วว่าคนร้านเรานี่จะรับคนได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้ารับคนได้หมื่นคนอย่างเงี้ยเราก็คนต้องแสนคนเราก็ไม่รับสิฮะแล้วก็ปิดเลยว่าแค่นี้พอแล้วไม่โอเพ่นแหละปิดก็พอจบเลยนี่พอรับก็เข้าแถวยาวเหยียดคอยกินกันไอ้ที่กินได้ก็กินกินไม่ได้มันก็โมโหน่ะโอ้โหแล้วก็โหที่สุดพอจะกินเสร็จบางคนไม่ทันเข้าประตูปิดหมดเข้าดูฟุตบอลไม่ได้มันโมโหกันมันไปพูดกันบอกไอ้ร้านไทยเนี่ยไม่ดีแล้วอย่าไปกินอย่างนั้นเลยไอ้คนที่ไม่ได้กินไปพูดเสียมตั้งแต่วันนั้นขายไม่ออกเลยโยมพวกฝรั่งมันเชื่อกันนะเขาบอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีที่จริงมันดีนะฮะแต่ไม่บริการเขาไม่ทันวันเดียวเท่านั้นบอกไม่ดีไม่ดีขายตกเลยโยมรวยวันเดียวเท่านั้นเองปากเป็นเอกเลขเป็นโท

นี่สำคัญนะการบริการจึงสำคัญใช่ไหมฮะทำให้ปากเขาเนี่ยปิดไว้ไม่อยู่พอบริการดีเขาก็อดพูดไม่ได้ไหมบริการชั้นหนึ่งเลยนะไปที่ไหนสู้ไม่ได้ไปกินนี่เธอเมื่อปากเนี่ยมันโฆษณามากมากเลยคนเรามันเกิดกิเลสอยากไปดูอยากไปลองก็ไปตามปากในที่ถ้าหากว่าคนมันยังมีปากดีอยู่ด้วยพูดดีอยู่ด้วยสนับสนุนบริการดีอาหารดีรสดีอะไรมันพร้อมไปด้วยไอ้ปากนี่มันก็ยังโฆษณาให้เราเรื่อยไม่จบไม่สิ้นนะอาตมายังเคยโฆษณาร้านอาหารหนึ่งเลยคือลองโฆษณาอยู่ข้างวัดนั่นแหละที่จริงที่ไหนก็ทำอร่อยแค่นั้นพอดีอาตมาไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาไม่ทันไปวัดก็เลยไปฉันร้านอาหารใกล้ๆเนี่ยบ้านเล็กในป่าใหญ่ก่อนบ้านมันนิดเดียวแหละผมไปทำในสวนบ้านเล็กในป่าใหญ่พี่จิตรมาก็ไปฉันเสร็จแล้วก็มันทำไวดีรสชาติแล้วก็กินได้พอถึงเที่ยงปุ๊บเนี่ยพวกไฟฟ้าพวกอะไรจะมามาขับรถเข้าในสวนเลยนะมากินบ้านเล็กในป่าใหญ่พวกคอเล่าเลยชอบรสมันแซ่บนี่เราดูไม่ค้าคนไหนมันทำไงไปดูตัวดำกลมเลยฮะไม่สวยหรอกไม่ค้าไอ้คนไม่ควรฮะตัวดำกลมพี่มือดีถกเที่ยงแล้วพวกราชการมากินเต็มทุกวันแหละบ้านเล็กในป่าใหญ่นะเข้าไม่ใช่บ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านใหญ่ในป่าเล็กเพราะมันขยายร้านขึ้นเนี่ยมันขายดีอ่ะอยู่ที่ไหนมันก็ไปมันเข้าไปในซอยร้านอยู่ข้างหน้าจะแยะไม่เคยกินนายมร้านใหญ่ภัตตาคารอะไรกินเข้าไปในสวนกินบ้านเล็กในป่าใหญ่แต่ตมาก็มันไม่ใช่ชั้นหนึ่งหรอกตมาว่าห้องน้ำห้องส้วมอะไรมันก็ยังไม่สะอาดเป็นแบบคนในสวนนะแต่เราก็เชียร์พวกโยมบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็ทำดีนะพวกโยมไปกินกันไปแถวหมดแต่เขาไม่รู้หรอกเราไปกินเพราะเราหิวใช่ไหมเพราะมันจะเที่ยงแล้วไม่ทำไมก็ต้องเข้าร้านนั้นเราก็เลยโฆษณาบอกไปกินที่บ้านเล็กในป่าใหญ่นี่แซ่บนั่นก็ทำดีทันใจจากชลบุรีมาบอกโยมทานข้าวมาที่วัดบอกไม่ไปเดี๋ยวจะรีบไปทานร้านบ้านเล็กในป่าใหญ่เรารีบออกจากวัดเลยพอเราไปโฆษณาว่าดีเขาจะกินให้ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่บ้านเล็กในป่าใหญ่เขาก็ทำดีฮะใช้ได้แต่เห็นได้ข่าวว่าเปลี่ยนไม่ครัวแล้วไม่ครัวเก่าคงจะถูกซื้อตัวไปแล้วมั้งเราไม่ครัวดีๆถูกซื้อตัวนะ ก็นี่หมายถึงว่าปากต่อปากเพราะอะไรเพราะการบริการเร็วแล้วอะไรทุกอย่างพร้อมฮะก็เรียกว่าฉับไวทำให้ถูกใจผู้ทานได้อย่างนี้ก็คงไม่ต้องไปบอกอะไรโยมรู้ดีกับธรรมาอีกนะก้าวเพียงแต่ว่าน้ำใจสำคัญนะความซื่อสัตย์และอดทนแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันก็งานที่นี่จะไปด้วยดีนะเพราะเรือลำใหญ่ต้องใช้คนเยอะนะต้องใช้คนพายเยอะคนเดียวก็พายไม่เสร็จต้องร่วมใจกันเพราะงานนี้อาตมาก็ทำมาแล้วใช่ไหมทำมาก็รู้ว่างานใหญ่เนี่ยต้องทำยังไงต้องอาศัยกำลังใจ ในบ้านเนี่ยสำคัญนะใครจะบอกไม่สำคัญจากโลกศูนย์เป็นร้อยล้านพันล้านจากในบ้านได้เพราะบ้านในบ้านเนี่ยสำคัญจะขนศูนย์เนี่ยมาลบศูนย์เลยเนี่ยแต่รวยได้เพราะแม่บ้านเก่งฉลาดนะฮะไม่ว่าต้องฉลาดนะฮะต้องฉลาดต้องเข้าใจในกลไกในการทำงานว่าเราเดินกันไปยังไงที่จะเป็นไปในทางที่ดีให้กำลังใจแล้วสามีจริงๆก็ต้องยอมรับนะบางทีสามีจริงๆตอนบางครั้งเขาไม่เห็นตัวเองนะฮะเหมือนกับไอ้นักมวยขึ้นไปชกนะไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองชกไงไอ้เทรนเนอร์ต้องบอกชกในตรงนี้หรือมานักกีฬาฮะพอจบเกมเทรนเนอร์ต้องบอกทำงั้นงั้นแต่ก็ต้องอาศัยคนข้างล่างเวทีคอยดู ภรรยาจริงๆถ้าภรรยาขึ้นแสดงสามีก็ต้องอยู่ข้างล่างคอยเชียร์ก็ดูว่าข้อบกพร่องตรงไหนถ้าสามีขึ้นไปภรรยาก็มองข้างล่างก็ดูว่าข้อบกพร่องตรงไหนก็จะเห็น
ถึงขึ้นไปเต้นไปสู้กันทั้งสองคนไม่มีใครดูเลยคันนี้ไม่รู้มันเสียคะแนนตรงไหนบกพร่องตรงไหนยังโยมถ้าเคยอ่านเรื่องบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยอะไรมีพวกเนชั่นแนลพวกเนี่ยฮะพวกเนชั่นแนลเนี่ยบริษัทเนชั่นแนลที่ทำอะไรโทรทัศน์อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจากเขาไม่มีอะไรเคารพศูนย์เป็นลูกคนจนฮะเป็นรับจ้างเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบไม่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่ส่งขึ้นรถไปเป็นลูกจ้างเขาด้วยความมานะนะฮะเล่ารัดรัดด้วยความมานะนี่เขาพยายามทำต่อสู้จนไปเป็นลูกมาเข้าอยากไปเป็นอยากได้จักรยานสักคันรับจ้างส่งเงินมาให้แม่พ่อจนก็เลยไปเปลี่ยนร้านนี้จากเลี้ยงเด็กเนี่ยเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างขายจักรยานด้วยอยากจะขี่จักรยานผลสุดพอได้จักรยานคันดีใจไอ้เท่าแก่บอกเอ้ยนี่มันชอบจักรยานอ้อถ้าแกขายได้ฉันให้เปอร์เซ็นต์ขายจักรยานได้ขายสองคันลดหน่อยหนึ่งไอ้ตัวเท่าแกนะโกรธนะหาว่าไอ้นี่ขายสองคันลดราคาผลสุดเท่าแกโกรธว่าขายสองคันในราคาถูกจะคืนจักรยานโทรศัพท์ไปหาคนซื้อคนซื้อบอกฉันนะฉันไม่ซื้อจักรยานเธอนะฉันซื้อเด็กคนนี้เพราะฉันรักเด็กคนนี้มีนิสัยในการค้าขายเป็นฉันซื้อเพราะฉันรักเด็กคนนี้เด็กคนนี้ดีนะไอ้เท่าแกเลยรู้ว่าเด็กดีทำไมทำมาจักรยานไม่ดีไปอยู่ไอ้ร้านไฟฟ้าดีกว่าอยู่ร้านไฟฟ้าเอ๊ะชอบไฟฟ้าอยากจะผลิตไฟฟ้าไอ้สองปลั๊กให้เป็นสามปลั๊กไอ้สองหัวให้เป็นสามหัวคิดใหญ่นะเขาก็ส่งไปเรียนด้วยทำงานด้วยนะเขาคิดผลิตขายไฟฟ้าเองแล้วเขาไปช้อปปิ้งออกเลขขายก็พายกันขายสองสามคนกับเพื่อนนะขายไม่ได้เลยวันไม่มีเงินไม่เคยซื้อของมาใหม่ยังไม่ก้าวหน้าผลสุดภรรยาบอกอย่าท้อถอยสิภรรยาก็คนจนด้วยกันแต่ภรรยาบอกอย่าท้อถอยพี่ทำอะไรต้องสำเร็จที่หลังต้องสู้ต่อไปอย่าท้อถอยภรรยาก็ยุอย่างเดียวให้สู้ให้อดทนอยู่ข้างหลังตลอดผลสุดพอภรรยาให้กำลังใจนะเขาทำไมมามีคนหนึ่งสงสารฉันจะรับซื้อเองของใหม่ฉันจะเป็นคนขายอ่ะผลิตมาฉันจะซื้อเองจะขายเองโอ้คนนี้ไปได้เลยได้กำลังใจจากคนนั้นด้วยได้จากภรรยาด้วยตั้งเป็นบริษัทใหญ่จนถึงสงครามจึงได้เดือดร้อนมากข่าวสงครามเนี่ยรัฐบาลบังคับให้สร้างเรือรบสร้างอะไรต่ออะไรด้วยเขาก็โดนพวกอเมริกันเล่นงานเยอะเลยตอนหลังก็ตั้งสหภาพแรงงานเขาประกาศเลยว่าจะต่อสู้กับความยากจนเขาบอกเขาจะต่อสู้ความชวนพวกสหภาพแรงงานต่อนะสู้กับความยากจนจะชนะนี่คนญี่ปุ่นที่ลบศูนย์จากลบศูนย์นะต้องมีภรรยาดีมีเพื่อนดีเพื่อนก็ดีภรรยาก็ดีจากลบศูนย์เป็นมหาเศรษฐีโลกได้เลยนะไม่มีไม่จำเป็นเราจะต้องรวยมาตั้งแต่เด็กกำเนิดหรอกนะก็ต้องอาศัยสติปัญญาบุญบารมีที่เราอดทนนะอย่างพวกโยมก็คุณเป็นเท่าแก่ได้ทั้งนั้นเนี่ยฮะคุณเป็นเท่าแก่เนียวเท่าแก่ใช่ไหมนะต้องงั้นนะเพื่อนดีภรรยาดีไปได้จากลบศูนย์ก็เป็นบวกเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันล้านเดี๋ยวนี้สบายแล้วนี่เขาเขียนประวัติไปให้ใช้กำลังสมองต่อสู้ทางสมองได้อย่างหนึ่งก็อย่าไปเอาเปรียบคนจนนะทำอย่างนี้เอาได้อย่างนี้ก็ไปทำกุศลอย่างอื่นด้วยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนน้ำท่วมไฟไหม้อะไรที่เป็นการกุศลช่วยเรื่องศาสนาเราก็ไม่ทิ้งพวกนี้เรามีโอกาสได้สร้างบารมีไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้สังคมยิ่งกว้างขึ้นไปบางคนมากินเราด้วยความเมตตาด้วยความเสน่หาด้วยความดีด้วยความรักอะไรเลยอย่างที่จะเข้ามาได้หมดเนี่ยทุกประตูหนูว่าไง
เป็นตัวแทนใช่ไหมวันนี้ดีก็พูดให้ฟังเนี่ยจำได้ไหมว่าใครสำคัญในบ้านเธอต้องเอาฉันเป็นกำลังนะบอกเธอขาดฉันไม่ได้นะบอกเธอขาดฉันไม่ได้ร้อยล้านพันล้านแล้วถ้ามีฉันนี่เธอจะเป็นใหญ่ได้เอาจริงๆนะโยมผัวจะเป็นในพลในอะไรนะกับเมียทั้งนั้นเนี่ยเมียเนี่ยสำคัญบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นในพลทุกทีเมียก็มาบ่นเราก็ดูไม่จะพูดไงเมียมันสังคมไม่เป็นจะให้เป็นในพลได้ไงเขาก็ดูแล้วเขาก็ไม่ให้ทั้งทีอ่ะเมียไม่เก่งสังคมไม่เก่งเขาก็ไม่ยอมให้สามีเป็นในพลทั้งทีไอ้ผัวที่เป็นในพลเนี่ยเมียวิ่งโหซิกแซกเดี๋ยวได้เลย หน้าบ้านหลังบ้านไปเสร็จเรียบร้อยผัวไม่ทันรู้เลยอ้าวในพลมาแล้วนะฮะเดี๋ยวพลตีพลโทเอกไปเรียบร้อยแล้วมันนั่งเป็นคุณหญิงคุณนายหน้าบานแล้วคนนี้เก่งเมียเก่งถ้าผัวเก่งก็ไม่เป็นไรเมียไม่ต้องวิ่งถ้าผัวไม่เก่งเมียต้องวิ่งอันนี้มันเป็นกำลังนะให้บารมีมันต้องอาศัยขึ้นกันแล้วกันคนเรามันมาเป็นคู่กรรมกันแล้วต้องมันมีบารมีร่วมกันใช่ไหมฮะมันลงเรือลำเดียวเนี่ยโบราณเขาบอกลงเรือลำเดียวมันต้องมีบารมีด้วยกันไอ้คนหนึ่งมันตอนจะไปค้าขายเนี่ยเรือห้าหุ้นส่วน50คนไปค้าขายต่างประเทศลงเรือสำเภาผ้าแพผ้าไหมเงินทองพวกของมีค่าทั้งหมดก็ไปค้าขายต่างประเทศทำไมก่อนไอ้คนหนุ่มคนเนี้ยจะไปค้าขายแม่ก็บอกจะไปเลยลูกก็แม่ก็มีลูกคนเดียวแม่ก็แก่แล้วสมบัติก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรอยู่กับแม่เถอะจะไปเลยไอ้นี่มันโกรธแม่นะแม่มาขวางทางผลักแม่ล้มเลยผลักแม่ล้มเลยแม่ก็เจ็บสิแม่ก็รักลูกมันลืมบุญคุณแม่ผลักแม่ล้มเลยตัวเองก็ไม่ฟังแม่เลยขึ้นเรือไปเลยพอไปถึงกลางสำเภากลางทะเลหลวงขนาดนี้เรือมันหยุดเลยอะเรือมันหยุดมันไม่ไปตอนนี้ทำไงเรือไม่ไปเขาบอกต้องมีคนไม่ดีในเรือเนี้ยต้องทำไงใครก็บอกครูก็ดีแล้วคนดีก็ไม่เสียอะไรนี่ทุกคนก็มีหุ้นเท่ากันมันต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ดีเรือมันจึงไม่แล่นกลางใบไม่ยอมไปก็จับไม้สั้นไม้ยาวจับไม้กาลคินี50อันมีไม้กาลคินีอันหนึ่งจับไอ้คนเนี้ยถูกไอ้คนที่ผลักแม่ล้มเนี่ยถูกกาลคินีอำเอียงอคติกูไม่เชื่อหรอกมันอาจจะบังเอิญก็ได้โดนกูอันเดียวเอาจับไม่อีกรอบหนึ่งก็โดนคนเดียวกาลีไม่แน่มันอาจจะซ้ำสองได้อีกทีหนึ่งโดนจริงๆคราวนี้ไม่ยอมก็จับลงเรือเลยเขาก็จับลงเรืออะไรเรือไอ้ลำเล็กนั่นที่หมายถึงถ่ายลงลำนั้นก็เอาข้าวอะไรต่ออะไรให้บอกไอ้ไปตายระดับหน้าเถอะนะถ้าแกอยู่ในเรือนี่ฉันพาเรือฉันอับปางพาฉัน50คนเอาปางแกก็ไปคนเดียวไอ้คนนี้เลยลอยเรือไปเลยเรือก็พอไอ้คนนี้ย่อนไอ้คนกาลิกินีที่ผักแม่ลงลมนี่ลอยเรือไปแล้วเรือก็กลางใบวิ่งแจ้นเลยมันหนักคนคนเดียวสิครับ50คนนะคนที่อากตัญญูนี่เองอันนี้ก็ลอยไปก็เสียใจร้องไห้ครั้งควรมันก็ดวงดีนะอีตอนที่อยู่บ้านน่ะนะแม่ให้ถือศีลอุโบสถทุกวันพระแม่ให้ถือศีลอุโบสถ8ค่ํา15ค่ําทีนี้เสร็จแล้วก็พอนั่นก็มันก็ไปเจอเกาะนึงฮะโอ้โหเกาะนี้สวยงามขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บนะก็เรียกว่าพวกเวมานิกเปตพวกที่เปตเนี่ยมันทำบุญกลางวันทำบาปกลางคืนทำบุญนะกลางวันทำบาปเนี่ยกินเหล้าเล่นไพ่แกนพนันพวกเนี้ยแต่กลางคืนมันถือศีลอุโบสถนะทำถือศีลมันก็เลยไปเป็นเปรตอยู่ที่นี่กลางวันมันเป็นเปรตไม่สวยงามกลางคืนมันเป็นนางฟ้าพ
พอไอ้นี่ไปเจอเขาโอ้โหพวกนั้นก็โอ้โหเทพบุตรกูมาแล้วพวกผู้หญิง30คนแล้วก็ลุมล้อมไอ้นี่เป็นเทพบุตรเลยอันนี้ก็มีความสุขมากเลยพอเจอนางเทพธิดาห้อมล้อมก็พอเสร็จแล้วก็เบื่อเบื่อไปเอาเขานึกในใจว่าที่อื่นต้องมีสวยกว่านี้30คนไม่พอข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้ก็ลอยเรือต่อไปก็ไปเจออีกมากกว่านี้อีกก็เป็นแบบนั้นน่ะพอที่สุดก็ลอยไปอีกเกาะหนึ่งแล้วเจอสวยกว่านั้นอีกมากกว่านั้นอีกไม่พอนะขนาดมีเมียตั้งเป็นร้อยยังไม่พอเลย30คนไม่พอ60คน100 200 300ไม่พอนึกว่ากูไปเกาะข้างหน้าเนี่ยคงจะเป็นเจ้าเมืองได้คงจะใหญ่กันนี้นึกว่าไอ้คนมันมีบุญที่ถืออุโบสถพอไปถึงอีกเกาะหนึ่งคงจักไอ้เกาะเนี้ยนรกขุมเนี้ยมันจะไปตกสำหรับคนที่ ที่ตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่แล้วจะไปอยู่เกาะนี้จะมีกองกงจักในพัดหัวขาดแล้วก็ดิ้นร้องตายฟื้นมันก็พัดคอพัดแขนพัดขามีกงจักพัดแล้วก็มีโซ่ทองแดงผูกคอผูกตีนผูกมือร้อนดิ้นรนทรนไปอันนี้พอไปเห็นเขาเนี่ยไอ้ไข่นรกมันก็ร้อนท่วมเมืองมาพอมันไปเห็นปุ๊บโอ้โหนี่เมืองนี้มีแต่ทองคำทั้งนั้นเลยทองคำสุกปลังหมดแล้วเห็นไอ้คนพวกนั้นโอ้โหนี่มันรวยจริงๆนะมีสร้อยทองคำคล้องมือคล้องคอเส้นเบ้อเร่อเลยเราคงรวยกันเนี้ยเรามันคิดเป็นเจ้าแผ่นดินเลยนี่แล้วเห็นไอ้กงจักรที่พัดถูพวกนั้นเป็นดอกบัวหาว่าดอกบัวทัดถูทองคำทัดถูพอไปถึงก็ดีใจบอกนี่แม้เธอมีโซ่เส้นใหญ่นะขอฉันคล้องมั่งนะบอกไม่ใช่เอ้ยเธอมีทองคำเส้นใหญ่ของบอกไม่ใช่ทองคำนี่มันโซ่ทองแดงบอกไม่ใช่แหมจะมาหวงทองคำฉันแล้วนะขอไอ้คนนั้นบอกเฮ้ยนี่มันคงบาปเดียวกับเราที่ตีแม่ตีพ่อก็เลยเอาโซ่ทองคำใส่ไอ้นี่ปุ๊บไอ้คนนั้นก็หลุดกรรมอันนี้ก็พอโซ่ใส่เสร็จก็ไปเอาขอไอ้ดอกบัวไอ้กงจักรมาทัดถูตัวเองก็บอกไม่ใช่นี่มันกงจักรไม่ใช่ดอกบัวแหมจะมาหวงดอกบัวเลยนะขอเราทัดมั่งไอ้นั่นก็หยิบกงจักรจากหูมันใส่ไอ้นี่ปุ๊บก็พัดเลยนี่ก็เลยค่ำครวญอยู่นั่นเองก็ได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวคนที่จะตีพ่อดีแม่ด่าพ่อด่าแม่ต้องไปอยู่ขุมนรกพวกนี้ก็มันหมดอนิสงส์ที่มันไปเจอนางฟ้ามาเจออุโบสถให้ผลมันนะนี่คือหมายถึงว่าคนเดียวเนี่ยถ้ามีบารมีนะมันช่วยคนได้เยอะนี่ตอนนั้นจะมาก็ทุดงมาจากชุมพรมาอยู่ที่ประจวบมันมีเนนองค์หนึ่งมันปากร้ายใจร้ายมันพูดจาอะไรเนี่ยมันอารมณ์ร้ายจริงๆทุกคนก็เบื่อหน่ายหมดพอมาในทุดงมาปากกดที่ไหนก็ปั่นป่วนมาเลยนะมันร้ายอยู่คนเดียวอ่ะมันฉลาดมันโกหกเขาเชื่อได้นะฮะคนสร้างเรื่องปั้นน้ำให้เป็นตัวเขาเงี้ยผลสุดทุกคนก็มีปัญหามันก็แกล้งกันนู้นพอถึงประจวบอาตมาเข้าไปปักกฎอยู่ก็บอกเนนเนี่ยนะเขาไม่เอาเนนไปด้วยแหละทุกคนเบื่อหน่ายหมดบอกทุกคนแกล้งเขาเนี่ยเอางี้เลยกันถ้าเนนคิดว่าเนนดีนะจับไม้สั้นไม้ยาวกันทุกคนจับกันถ้าใครได้ไม้สั้นก็เป็นไม้กาลกินีเอาจับนะไอ้เนนนั้นโดนทุกทีเนี่ยหาพวกเราแกล้งเอานี่เอาไม้ยาวบ้างไม้ยาวเป็นการกินีมันก็โดนไม้ยาวผลสุดพวกนั้นเนนต้องขึ้นรถกลับวัดก็เลยกันจะไปเลยไปเขาทุดงไม่สนุกต้องจับไม้สั้นไม้ยาวโดนหลายครั้งโดนคนนั้นอีกเยอะนะพอเราเคยอ่านเรื่องนี้มาเราเคยเอานี่ไปทำกันเองโดนที่ไหนก็โดนการกินีผลสุดส่งกลับวัดปัญหาก็จบคนมันดื้อนะแต่คนที่มีลาภนะโยมคนมีลาภเนี่ยพระศิวลีโยมพระศิวลีเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเดินทางป่าเนี่ยทางอ้อม150กิเดินทางอ้อมเนี่ย500กิโลนะเดิน

ทางตรงเนี่ย100 กว่ากิโลแล้วเดินอ้อมให้เจอป่าเจอเขาไปหมู่บ้าน15 กิโลต่อหมู่บ้านต้องเดิน500 กิโลแต่ถ้าจะเดินลัดป่าตะเคียนเนี่ยป่าดงเสือดงช้างเนี่ย100 กว่ากิโลแต่ไม่มีบ้านคนเลยพระพุทธเจ้ามีพระตามไป500 องค์ถามภาษาริบุตรบอกว่าเนี่ยเราจะไปเยี่ยมพระน้องภาษาริบุตรองค์สุดท้องหนีไปอยู่ในป่าเพราะหนีพ่อหนีแม่เขาไปอยู่ในป่ากลัวแม่ตามมาให้ศึกพอไปลูกเศรษฐีหนีบวชพระเจ้าบอกเราจะไปทางตรงทางอ้อมภาษาริบุตรเพราะถ้าทางตรงเนี่ย100 กว่ากิโล150แต่ถ้าทางอ้อมเนี่ย500แต่ต้องไปกันเป็นเดือนเดินแต่ไม่อดอาหารบิณฑบาตได้ทุกหมู่บ้านแต่ทางตรงเนี่ยเป็นอมนุษย์อยู่ทั้งนั้นพวกผีสาดพวกเทวะคันธรพวกเสือช้างอะไรพุทธเจ้าบอกเราเดินอ้อมเสียเวลาเดินทางตรงดีกว่าแต่ถ้าเดินทางตรงเนี่ยถามว่าพระศิวรีมีมาด้วยเปล่าบอกมาพระองค์บอกงั้นถ้าพระศิวรีมาไปทางตรงแต่ถ้าพระศิวรีไม่มาต้องไปทางอ้อมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังต้องสมัครไปทางอ้อมเลยเพราะพระ500 องค์เนี่ยต้องมีอาหารกินวันหนึ่งไม่ใช่น้อยพระศิวรีไปเนี่ยขอให้เดินทางตรงก็เลยเอาพระศิวรีไปเดินทางตรงพอถึง15-16 กิโลก็พักจะมีหมู่บ้านกระตุ๊บกระต๊อบอยู่ข้างหน้าแล้วก็พักก็จะมีญาติโยมคนเฒ่าคนแก่มาคุยมาสนทนาถามหาพระศิวรีมาด้วยหรือเปล่าบอกมาโอ้ดีอกดีใจตื่นเช้าก็มีอาหารการกินมาถวายบิณฑบาตเสร็จพอเสร็จแล้วพอฉันข้าวเสร็จแล้วเดินพลุกเดินไปหันหลังกลับไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านคนแล้วเป็นป่าไม้ตะเคียนนั้นพอไปก็งั้นแหละพอถึงต้องนึกอีก15-16 กิโลก็เจอบ้านคนมีผู้เฒ่าผู้แก่มาเคารพกราบไหว้ถามหาพระศิวรีมาด้วยบอกมาก็ดีอกดีใจเป็นญาติกับเทวดาพอฉันข้าวอาหารเสร็จแล้วเดินออกลุกเดินเดี๋ยวกลับไม่มีมีแต่ป่าจนครบจนเดินเข้าไปถึงน้องชายพระสารีบุตรเดินทางตรงทำไมองค์อื่นไปไม่ให้อ่ะไม่ใช่ญาติไม่มีลาภพระศิวรีมีลาภมากเทวดาต้องลงมาใส่บาตรมาแปลงร่างเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มาทำบุญด้วยพระพุทธเจ้าจึงยกให้เป็นเอตตัคคะในผู้ลาภเลิศที่สุดในสาวกนะฮะใช่ไหมพระศิวะพุทธโยนั่นจึงได้พระศิวรีมีลาภมากพระ500 องค์ก็ไม่อดมนุษย์ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเทวดาก็มาใส่จึงได้ยกเป็นเอตตัคคะหนึ่งในโลกไม่มีใครจะรวยไม่มีใครจะมีลาภมากเท่าพระศิวรีแล้วจึงได้รอพระศิวรีมาตั้งตำบ้านเพื่อจะได้รวยมั่งไงสงสัยโยมต้องมาตั้งที่ร้านนี่มั้งต้องตั้ง2 องค์พระจักรกระจายองค์คุมโตแล้วอยู่ที่ไหนลาบเยอะคนจีนก็ถือว่านำลาบแล้วก็พระศิวรีเจริญลาบคนจีนฮ่องกงนะเวลาเปิดร้านนะโยมนะเขาเปิดเอาใครไปเปิดรู้ไหมเอานายกหรือเอารัฐมนตรีหรือเอาใครไปเปิดเขาเปิดร้านเขาเปิดบริษัทละร้านเนี่ยเขาเอาคนอ้วนที่สุดไปเปิดพุงโตๆเนี่ยเขาบอกไอ้เนี่ยมันนำลาบคนผอมเปิดไม่ได้ต้องเอาพุงโตๆคนไหนอ้วนนะไม่ลาบอ้าวคนจีนเขาถืองั้นนะต้องหาคนพุงโตมาเปิดแต่ตรงพุงโตก็ต้องดูหุ่นด้วยนะพุงโตขาเล็กก็ไม่รวยนะพุงโตหัวเล็กก็ไม่รวยพุงโตขาเล็กก็ไม่รวยมันต้องสมส่วนแต่โดนงั้นไม่ได้พวกนั้นกินอย่างเดียวไม่ทำอะไรอ่ะไม่ออกมันสมองเลยมันต้องอ้วนสมส่วนให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยพลังใจพลังใจดีๆทุกคนต้องใจดีหมดนะต้องแฮปปี้ในงานสนุกในงานพุทโธไว้เดี๋ยวต้องไปนิมนต์ศิวรีมาที่นี่มั้ง
มาตะสังกระจายวันนี้

วันของการทำบุญกุศลให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเราและครอบครัวของเราแล้วก็หมู่ญาติแล้วก็บ้านของเรา การที่เราได้ให้ทานอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำความเสียสละทรัพย์ภายนอกคือการเสียสละทรัพย์ภายนอกก็เป็นทานน้ำใหม่บุญก็สำเร็จแล้วด้วยการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้ก็คือทำให้จิตใจของเราเนี่ยตั้งไว้ซึ่งความผ่องใสเบิกบานเกิดความสงบร่มเย็นการสงบร่มเย็นเนี่ยถือว่าเป็นบุญบุญคือความเย็นใจ บาปนี่คือความร้อนใจคนที่ว่าไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยก็คือเอาใจไปกายไม่ไปบุญที่ทำไปเนี่ยเป็นผู้นำวิญญาณนำความสุขให้แก่พวกเราบาปก็เป็นผู้นำวิญญาณที่เศร้าหมองเป็นทุกข์ให้แก่พวกเราถ้าคนไหนทำบาปก็จะรู้ว่าไม่สบายใจเป็นทุกข์เร่าร้อนใจก็ต้องรีบแก้ไขความร้อนใจให้กลายเป็นคนใจเย็นใจสบายคนเราก็มีหลักสองอย่างนี่เองก็คือหลักความเย็นใจกับหลักความร้อนใจฉะนั้นการที่ว่าร้อนใจเนี่ยเป็นบาปก็คือว่านรกในใจการเย็นใจนี่คือสวรรค์สวรรค์คือความเย็นความเบาสบายก็สวรรค์ในใจทำไมเราจะรู้ว่านรกนั่นมีจริงสวรรค์นั่นมีจริงบุญบาปนั่นมีจริงต้องคนที่ทำคนที่ได้เห็นได้รู้อย่างเช่นว่าเราจะว่าสวรรค์นั่นมีจริงอย่างไรคนที่จะรู้เรื่องสวรรค์นี่ก็คือพวกให้ทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆแล้วก็เจริญสมาธิจนเกิดฌานเกิดความสงบบ่อยๆเขาก็จะรู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องนิพพานรู้เรื่องของเทวดาแต่ถ้าเราทำบาปบ่อยๆไม่มีศีลเป็นคนมีความโกรธความพยาบาทเป็นคนขี้ริษยาเป็นคนคิดไม่สงบคิดไม่ดีกับคนอื่นอยู่เรื่อยนั่นคือความเล่าร้อนใจบ่อยๆเมื่อความเล่าร้อนใจมากๆขึ้นมาก็เกิดกินไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์ใจเรียกว่านรกนรกอยู่ในใจไอ้ใจดวงนี้เนี่ยที่ว่าไปลงนรกขึ้นสวรรค์ถ้าจะขึ้นก็คือก็ขึ้นที่ใจตัวเองก่อนใจเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดอ่อนเรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกไม่มีตัวไม่มีตนจริงแต่ก็อาศัยกรรมดีนี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำบุคคลให้เกิดเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาแล้วก็เป็นกิริยาท่าทางไอ้ฉะนั้นจึงว่าที่คนจะไปรู้เรื่องบุญบาปเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำท่านใช้ความเพียรด้วยการให้ทานมานับชาติไม่ถ้วนรักษาศีลมานับชาติไม่ถ้วนเจริญสมาธิและที่สุดท่านก็ได้มาทำใจให้สงบท่านทำใจสงบเนี่ยเจนท่านสงบตัดได้ทุกอย่างด้วยความโลภโกรธลกโกรธหลงรักชังเนี่ยจนจิตของท่านเนี่ยสว่างสวัยจึงเกิดปัญญาญาณพอเกิดปัญญาญาณเนี่ยท่านก็รู้อย่างเข้าไปลึกซึ้งของจิตตัวเองได้ก็ที่ว่านั่นแหละรู้แจ้งแข่งตลอดว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าคนเราอยากจะรู้ก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้ได้เหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเนี่ย

เราจะเรียนมหาวิทยาลัยไหนหรือจะเรียนหนังสือแบบไหนไปโรงเรียนอย่างไรหรือวิชาใดเนี่ยเราจะรู้ได้ตามที่เราไปที่นั้นแต่ถ้าเราไม่เราอยากจะรู้แต่เราไม่ไปเล่าเรียนเนี่ยเราจะไม่รู้วิชานั้นเลยแม้แต่หนังสือสักตัวก็อ่านไม่ออกแต่คนที่รู้ได้เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยก็คือคนที่ไปศึกษาไปเล่าเรียนจนรู้แจ้งแทงตลอดในตำรับตำราอันนั้นชื่อว่ารู้จริงในการปฏิบัติเข้าไปถึงคนที่ไม่รู้ก็เหมือนคนที่ไม่ทำบุญนั่นเองคนที่ไม่ทำบุญคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมคนที่ไม่ศึกษาธรรมก็คือคนที่เหมือนคนไม่เรียนไม่อ่านนั่นเองแต่คนที่รู้ก็คือคนที่เข้าไปเรียนไปอ่านก็คือหมายถึงพวกที่เราๆที่จะได้ทำกันเนี่ยบางคนอยู่ในระหว่างเชื่อมั่นบางคนอยู่ในระหว่างสงสัยบางคนไม่เชื่อเลยคนไม่เชื่อเลยจะไม่ทำความดีเลยถือว่าตายแล้วศูนย์แต่คนที่ยังสงสัยเนี่ยถือว่ายังทำความดีอยู่แต่ยังไม่ถึงที่สุดแต่คนที่หายสงสัยแล้วนั้นถือว่าศรัทธาเต็มที่ปัญญาเข้าถึงบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้เจริญเรียกว่าเข้าถึงหลักธรรมถือว่าได้บารมีอันสูงส่งที่ทำมาพอแล้วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเรื่องมันพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่สงสัยแล้วจากคนที่ไม่เชื่อจากคนที่สงสัยก็ทำให้เชื่อได้ให้หายสงสัยได้ก็คือการเข้าหาหลักธรรมคือการให้ทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆเจริญภาวนาบ่อยๆเหมือนกับเราโกรธเนี่ยเราทำไงจะหายโกรธได้เราต้องเลิกโกรธบ่อยๆแต่ถ้าโกรธบ่อยๆเนี่ยไม่หายโกรธเราต้องพยายามไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเจริญเมตตาเป็นหลักธรรมพอเราหายโกรธเราจะรู้ว่าอ๋อความสงบเนี่ยเป็นของดีมีความสุขการไม่โกรธนี่เป็นสุขมากแล้วก็สามารถไม่โกรธได้คนเราแต่คนที่ไม่เคยเลิกความโกรธเนี่ยจะเลยนึกว่าหนักใจว่าจะเลิกได้ยังไงความโกรธเพราะมันติดอยู่ในใจของที่เลิกยากเพราะตัวเองไม่เคยหัดเลิกนั่นเองฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทำไปเถอะถ้าทำให้ใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามใจถ้าทำไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นพื้นฐานไม่ดีทางใจเหตุเราก่อดีอย่างไรผลก็ก่อไปอย่างนั้นผลก็ตามมานะถ้าเราก่อเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีแก่เราฉะนั้นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการก่อเหตุที่ดีนำพาไปสู่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตจะไม่ทำให้เราอาภัพอับจนไม่ตกไปในที่ต่ำไม่ตกไปในที่ลำบากคนมีบุญเนี่ยไม่ลำบากหรอกนะคนที่ไม่มีบุญเนี่ยพวกลำบากเพราะไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าเลยต้องตกทุกข์ได้ยากต้องลำบากกายลำบากใจฉะนั้นถ้าเราเชื่อคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะทุกข์แต่เพียงปัจจุบันเท่านั้นเองอนาคตเราจะไม่มีความทุกข์ดังที่พุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านก็พ้นทุกข์ด้วยการเชื่อมั่นในความดีที่ตัวเองทำฉะนั้นที่โยมได้ทำทานวันนี้ก็เป็นความดีใจดีใจตัวเราดีใจครอบครัวเราดีใจหมู่ญาติของเราดีใจกันทั้งบ้านนี่ถือว่าได้รับบุญร่วมกันทั้งบ้านตัวเราเป็นเจ้าของบุญเนี่ยตัวเราเป็นเจ้าของบุญเนี่ยเหมือนกับเรามีเงินนี่เงินล้านไปแจกให้เขานั่นแหละมีมากเราก็แจกเขาได้มากแจกมากเราก็ไม่หมดคนที่ได้ไปก็ดีใจไอ้คนที่ไม่มีแจกมันก็ไม่มีความดีใจบุญเนี่ยจึงว่าให้กันเท่าไรไม่หมดยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมีฉะนั้นผู้ให้เป็นผู้รวยที่พุทธเจ้าบอกผู้ให้เป็นผู้รวยศีลทำให้คนจิตใจงดงามสมาธิทำให้คนรู้จักความสุขความสงบในชีวิตของตัวเองถ้าคนไม่มีสมาธิจะไม่รู้จักความสุขความสงบชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรจะรู้แต่เรื่องความเดือดร้อนใจเท่านั้นเองความสงบไม่มีฉะนั้นก็ขอให้ทำไปเถอะที่เราทำนี่ดีแล้วการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยากอยู่แล้วการที่จะทำบุญก็ทำยากอยู่แล้วการที่จะรักษาความดีของเราไว้ให้มั่นคงนี่ก็ยากอยู่แล้วฉะนั้นก็จงภูมิใจพอใจในความดีของพวกเราให้ตั้งมั่นไว้ในฐานศีลภาวนาให้ทำสืบต่อไปเถอะอยู่ครอบครัวเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานจะได้ว่านอนสอนได้จะได้เป็นคนดีเป็นที่พึ่งแก่พวกเราต่อไปฉะนั้นคนบางคนเนี่ยไม่ชักนำลูกหลานเข้าหาศีลธรรมลูกหลานก็ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษเขาก็ไม่เชื่อ

ฟังพ่อแม่เขาก็ไปในทางคนที่ไม่ดีคบไปพาไปแต่ถ้าเราพาเขาหาศีลหาทานหาภาวนาเนี่ยทำให้จิตใจของเขาละเอียดอ่อนให้เกิดสติเกิดปัญญาเราก็จะได้คนดีของเราจะได้พบแต่คนดีมีลูกหลานดีมีญาติดีมีมิตรดีก็สบายอกสบายใจไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนมันต้องแก้ปัญหาทีหลังฉะนั้นแก้จิตใจของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีต่อไปวันนี้ให้โยมก่อนจะรับพรก็ให้สงบใจสัก5นาทีเพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้สมบูรณ์ให้บุญโยมได้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เก็บไว้ในภวังค์หัวใจแล้วถ้าทำสมาธิแล้วก็จิตของเรานั้นจะได้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นยอดของบุญให้ทำสงบสัก5นาที เอามือขวาวางบนมือซ้ายให้ต้องพนมมืออยู่เอามือขวาวางบนมือซ้ายมันโป้งมือชนกันก็หายใจลึกลึกโยมหายใจลึกลึกเข้าไปในปอดให้เต็มหัวใจแล้วก็ค่อยปล่อยลมทีละน้อยละน้อยละน้อยอยู่ที่ปลายจมูกของเราแล้วก็สูดเข้าไปค่อยปล่อยลมทีละน้อยละน้อย 3-4 ครั้งสูดเข้าแล้วก็ค่อยปล่อยลมปล่อยอยู่ที่สองช่องจมูกค่อยปล่อยลมทีละน้อยน้อยก็จับความรู้สึกไว้ที่ลมให้ใจที่ค่อยปล่อยแล้วก็สูดก็ทำความรู้สึกว่าเราสูดเข้าไปลึกเต็มปอดจะทำให้ใจของเรานั้นอิ่มเต็มสมบูรณ์สูดสองสามสี่ครั้งแล้วก็ปล่อยธรรมดาคราวนี้ก็รู้แต่ว่าลมเราเข้าเป็นอย่างไรลมรู้สึกว่าออกกระทบไว้ที่สองช่องจมูกเป็นอย่างไรทำสติติดต่อไปให้ระลึกรู้จำใบหน้าจำจมูกของเราไว้พิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นก็สังเกตอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเรารู้สึกใบหน้าของเราเป็นอย่างไรจมูกเราเป็นอย่างไรหายใจกระทบเข้าหายใจกระทบออกร้อนเย็นหยาบละเอียดก็พิจารณาลมที่กระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่สังเกตดูลมมันจะเข้าออกอย่างนั้นหายใจเข้าก็รู้ว่าพุทหายใจออกก็รู้ว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกระลึกติดต่อกันไปอยู่ที่สองช่องจมูกพยายามปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พุทลมเข้าโทลมออกทำใจสบายๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากดวงใจเราให้เหลือแต่รู้เฉพาะลมหายใจจำใบหน้าจำจมูกของเรามีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะใดก็มาก็ระลึกถึงรูปนั่งของเราลักษณะอาการสงบพิจารณาลมกระทบเข้าพิจารณาลมกระทบออกหรือภาวนาให้ใจเข้านึกพุทธให้ใจออกนึกโทพุทธโทพุทลมเข้าโทลมออกผ่านเข้าผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เพื่อไม่ให้จิตของเราไปคิดถึงคนอื่นนึกถึงแต่เฉพาะจมูกที่ลมหายใจอย่างเดียวคิดอะไรก็พุทโทคิดอะไรก็พุทลมเข้าโทลมออกพุทโทผู้รู้รู้ลมหายใจก็ออกพุทโทผู้ตื่นใจก็ตื่นไม่หลับไม่หลงพุทโธพุทโธผู้เบิกบานใจเขาผ่องใสเบิกบานอยู่ทุกลมหายใจเขาออกทำใจสบายสบายปล่อยวางคิดให้ว่างเฉยอยู่ที่ลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเรารู้จักที่ลมหายใจอย่างเดียวใช้ได้จิตเราก็จะเบาสบายโล่งไม่คิดอะไรมากเหลือแต่รู้ลมเข้าลมออกอย่างเดียว

นึกอยู่ที่ลมหายใจของเราทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้ลมหายใจพุทโธผู้ตื่นในใจพุทโธผู้เบิกบานในใจไม่ไปคิดถึงคนอื่นให้ระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจของเรานี่เราก่อนจะเลิกนั่งแล้วก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปตามความรู้สึกกายใจของเราทำใจสบายดีใจในลมหายใจเข้าดีใจในลมหายใจออกปีติใจสุขใจสงบใจค่อยๆทำความรู้สึกทั่วตัวกายของเรามีอาการตามที่สองมีผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นก็เราค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยมาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้สึกเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยมาวางที่เข่าด้านซ้ายทำความรู้สึกว่าเรานั่งอย่างไรก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในความดีที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่เราตั้งใจปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจ

ตอนนั้นก็เดินทางเที่ยวทุดงมาตอนปฏิบัติออกจากป่าช้าแล้วก็เที่ยวทุดงไปใต้แล้วก็ขึ้นมาเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดล้างไม่มีคนอุปการะซึ่งอยู่ในกลางสวนน่าจะมีคนอุปการะก็เลยเที่ยวไปถึง4ปีก็กลับมาก็มาอยู่ก็เห็นว่าคนไม่เข้าใจธรรมะคนโดยมากไม่สนใจธรรมะและคนกินเหล้าเมายากันทั้งนั้นก็ทนอยู่มาถึง12ปีก็ทำจนสถานที่นั้นเป็นที่ปฏิบัติทุกวันนี้คนถือศีลอุโบสถจะป้อวันพระใหญ่ๆก็เป็นพันๆคนซึ่งมีตั้งแต่นิสิตนักศึกษาญาติโยมชาวบ้านก่อนคนไม่รู้จักสมาธิเมื่อ12ปีที่แล้วมาอาตมาเข้ามาในเขตวัดอาตมาใจหายเลยว่าคนกรุงเทพทำไมเรานึกว่าเป็นคนฉลาดเรานึกว่าคนบ้านนอกเป็นคนโง่พอมาเห็นคนกรุงเทพถือเจ้าถือถงถือทรงกันวันเสาร์วันอาทิตย์ไปหาคนเจ้าคนทรงหาหมอดูเอ๊ะเรานึกว่าคนกรุงเทพฉลาดทำไมคนกรุงเทพก็โง่เหมือนกันเหรอ งมงายเหมือนกันเหรอไปเขย่าติ้วกันนะแต่งตัวสวยๆอย่างพวกโยมเนี่ยไปเขย่าติ้วกันขอหวยขอเบอร์อะไรคงจะมีทุกข์แต่มาคนนึกว่าแต่มาไม่เคยนะไม่นึกฉันนึกว่าคนกรุงเทพเป็นคนฉลาดแต่ก็เหยาติ้วกันในมีจุดประทัดกันบ้างปริญญาสอบเข้าปริญญาตรีปริญญาอะไรก็บนกันสอบเข้าครูเข้าอะไรก็บนกับพวกชาวบ้านนะโยมพอได้ก็ไปแก้บนไปจุดประทัดเอาหมูไปถวายหลวงพ่อมั่งเอาเหล้าไปถวายหลวงพ่อมั่งอาตมาก็เลือกโถพุทธเจ้าเจ้าท่านไม่กินแล้วพุทธเจ้าท่านอิ่มบุญของท่านแล้วแต่อาตมาก็ขัดใครไม่ได้นะอยู่เป็นปีนะทนไม่พูดนะจุดประทัดเอาเหล้ามาแก้บนกาลาเปาทิ้งไข่นี่เยอะระยมเป็นร้อยฟองแล้วมาเยอะเสียดายเอากลับบ้านมาไม่ถวายพระหรอกแต่อีตอนอะไรจริงๆเย็นๆก็เอาเหล้ามาถวายเอาหมูมาถวายแล้วก็มีจานข้าวเจ้าข้าวทรงหมอดูกันอาตมาก็เลยมานึกโอ้คนในกรุงเทพก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะเรื่องพุทธศาสนาอ๋อเขารู้แต่ทางโลกเองเขารู้แต่เรื่องธรรมะกินรู้แต่เรื่องเรียนเป็นนั่นเป็นนี่ก็เลยมารู้อ๋อบ้านนอกสิบางคนรู้ดีเข้าใจสมาธิได้มากคือบางแห่งนะตอนหลังก็จะมาไปอยู่แล้วก็มีพระมาบวชเพิ่มขึ้นจาก10องค์เป็น20องค์ทั้งคนเมืองนนท์และกรุงเทพมาทุกวันนี้มาบวชรวมๆปีหนึ่งก็รวมกันแล้วก็ร้อยกว่าองค์เราก็ได้กำลังจากคนพวกนี้ที่เข้ามาแล้วก็เข้าใจอะไรขึ้นเข้าใจเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นก็ออกไปสู่ประชาชนได้แล้วก็มีพวกครอบครัวที่เคยติดอบายมุขเนี่ยกินเหล้าเล่นการพนันเนี่ยแล้วพอมาเข้าวัดนี้ปุ๊บเขาก็เลิกหมดเลยมานั่งสมาธิถืออุโบสถแล้วก็ส่งลูกเนี่ยเรียนดีลูกก็ได้มาถือศีลตั้งแต่เด็กๆมานั่งสมาธิปัญหาครอบครัวก็หมดแล้วก็เรียนดีเงินทองอะไรก็พอใช้จ่ายซึ่งถ้ามองเผินๆก็เหมือนว่าวัดไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยวัดไม่ได้แจกเงินไม่ได้แจกอะไรเลยแต่ถ้ามองลึกไปทางด้านปรัชญาแล้วมองไปทางด้านจิตวิทยาแล้วมองลึกเข้าไปพระช่วยสังคมได้มากเลยช่วยกับใจญาติโยมเนี่ยให้ทิ้งเหล้าทิ้งบุหรี่และทำให้นักศึกษาที่อยู่ละแวกนั้นได้เข้ามาอบรมทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีอาจารย์เข้ามาอบรมก็เอาศีล

เนี่ยไปสอนลูกศิษย์ให้นั่งสมาธิตั้งแต่อนุบาลเลยเด็กบางโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆน่ะสอบได้ดีมากเลยเพราะเด็กมีสมาธิและเด็กก็เรียบร้อยมากและครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยมีปัญหาในชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขตอนที่พระยังไม่เข้าไปนะชีวิตเขาไม่รู้จะจับต้นจนปลายอย่างไรเลยเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เล่นการพนันกินเหล้าเที่ยวเตะฮะไม่มีที่พึ่งทางใจโยมพอพระเข้าไปปุ๊บเขาก็รวมจุดเดียวคือมุ่งมาสู่วัดเลยทุกวันนี้หลายร้อยครอบครัวที่เข้ามาสู่ธรรมะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ผลมากเลยซึ่งมีครอบครัวหนึ่งก็เป็นผู้คุมคุกเป็นมหาบวชเป็นมหาแล้วก็อยู่ไม่ได้เรียนปริญญาก็ศึกมาก็มาแต่งงานแล้วแกก็เลยสนใจเรื่องกรรมฐานแกปฏิบัติตอน2516อาตมามา2517แกบอกจะไปทำบุญวัดไหนเนาะวัดกรรมฐานไม่มีแกก็หาวัดกรรมฐานนะให้คนทำกรรมฐานมันก็ต้องไปหาพระอาจารย์กรรมฐานซึ่งสอนให้ถูกจริตตัวเองแกก็พอดีมาเจอวัดกรรมฐานโอ้ยบุญของเราแล้วนะเราจะไปทำบุญที่นั่นแกก็นิมนต์เราไปเลยไปอบรมที่คุกบางขวางไปสอนสมาธิที่คุกแล้วแกก็มีพี่สาวพี่ภรรยาแกด้วยสมาบอกว่าจะมาไม่จำเป็นต้องมาหรอกเพราะพวกโยมก็สอนเป็นแกนั่งสมาธิกันนะพวกผู้คุมนั่งสมาธิพอลูกเกิดขึ้นมาโยมสอนลูกเลยมีลูกสาว3คนภรรยาก็นักธรรมะคุยกันในบ้านนี่ไม่คุยเรื่องอะไรโยมคุยกันธรรมะไม่เคยทะเลาะกันโยมลูกสาว3คนเดี๋ยวนี้เรียนวิทยาลัยเข้าคนตอนนี้เดี๋ยวนี้เข้าวิทยาลัยจุฬาคนนึงเป็นพยาบาลคนกำลังเรียนปีสุดท้ายที่จะตีนนคนเด็กพวกนี้สอบได้ทุนหมดเลยโยมซึ่งเป็นเด็กที่ไม่น่าว่าจะมีหัวดีเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าผลที่สุดแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นกรอบให้ลูกยังดีเลยพ่อแม่เนี่ยธรรมะเลยไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่สูบบุหรี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านซื้อกับข้าวมาบ้านแม่ก็เป็นคนดีไม่เอาเรื่องชาวบ้านมายุ่งยากกับตัวเองไม่ไปไหนไม่ทะเลทรายเสร็จแล้วก็อยู่ในบ้านนะก็กินข้าวแล้วก็คุยกันแต่ธรรมะลูกสาว3คนเนี่ยไม่มีแฟนเลยยมบอกลูกสาวเขาไม่เรียนนี่ยังไม่มีแฟนเลยทั้ง3คนเขาบอกเขาไม่แต่งงานหรอกพ่อแม่คนผู้หญิงแต่งงานนี่คนโง่ทั้งนั้นเป็นทาสเขางั้นไอ้คนโตเนี่ยคนโตบอกว่าตอนโตนี่กำลังเรียนจุฬาเนี่ยกำลังเรียนไอ้เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยครูก็ดีมากเขาบอกว่าเวลาครูอธิบายเนี่ยเขาจะทำจิตว่างเลยอาจารย์นี่จะมาเขานึกว่าเป็นบุญของเขานะเขาบอกว่าเวลาเขานอนเนี่ยเวลาเขานอนหลับไอ้ที่ไหนที่เขาไปที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะไปเห็นก่อนทั้งนั้นเลยที่มีความรู้สึกว่าสมมติเขาจะมาจากศรีนครินทร์เนี่ยนะกลางคืนเขาจะเห็นแหละโอ้มีโยมนั่งอยู่ในสภาพนั้นโต๊ะเป็นยังไงงั้นพูดยังไงเขาจะต้องอะไรมานั่งตรงนั้นตรงนี้ตรงหมดเลยเวลาข้อสอบออกเขาก็เห็นอย่างนั้นเลยอย่าเพิ่งหัวล้อเลยพูดเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกนะโยมนะเหตุผลมันต้องเป็นเหตุผลโยมไม่เป็นไรแต่แล้วตอนนี้ก็พอนั่น3คนที่ไม่รู้จักดูหนังนะโยมนะสาวทั้งคนไม่เคยไปดูหนังเลยแล้วไม่ชีวิตเขาไม่ได้ตึงเครียดเลยโยมเขาไม่เคยไปดูหนังละครไม่เคยพาลูกไปเลยโยมไปกินข้าวนอกบ้านปิกนิกที่ไหนไม่ได้ไปเลยอยู่กันแต่ครอบครัวแต่เขามีความสุขลูกสาวเขาเนี่ยเลิกมาแล้วต้องดูหนังสือไม่แปลอะไรรักกันหนังสือไม่รักผู้ชายรักหนังสือชีวิตก็อยู่กันหนังสือไม่อยู่หนังสือเขาก็ทำการบ้านช่วยพ่อช่วยแม่ลูกสาว3คนไม่เคยพาไปดูหนังไม่เคยเสียเงินดูหนังเลยถ้าเข้าวิทยาลัยอยู่มีไหมใครมีมั้งไม่เคยดูหนังมั้งเคยหรือโอ้ไม่เคยเข้าโรงหนังใช่ไหมโอ้มีคนอันนี้3คนทั้งพ่อแม่พี่น้องอันนี้อาตมาอยากยกให้เป็นชีวิตตัวอย่างครอบครัวตัวอย่างซึ่งพ่อก็เป็นผู้นำที่ดีแม่ก็เป็นผู้นำที่

ลูกนี่ต่อไปอาตมาเขาว่าพ่อเขารู้ดีมากนะเขาเป็นมหาด้วยบอกถ้าลูกสาวเขาเนี่ยไม่ห่างจากศีลธรรมจะไม่เสื่อมจากความดีเลยขอให้ลูกสาวเขาได้มีศีลธรรมในนี้ไปก็บอกลูกสาวเขาจะอยู่ตลอดไอ้คนที่เรียนเป็นพยาบาลสอบได้สามสอบได้ถามที่แต่เลยเลือกเอาพยาบาลเขาบอกว่าแม่เวลานั่งสมาธินะช่วยอธิษฐานให้หนูไม่แต่งงานด้วยนะไม่ปรารถนาอะไรขออย่าให้หนูแต่งงานนะมันแต่งงานก็ได้ยังไงเนี่ยเราไปเรียนพยาบาลเนี่ยโอ้โหไส้ตับไตไส้พุงมันมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเลยผ่ามาดูแล้วนะหญิงชายน่ะเขารักกันตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมันตรงกรรมฐานไปเลยโยมใช่มันมีคนเดียวเท่านั้นแหละร้อยหนึ่งจะมีสักคนเพราะไอ้เด็กมันได้อบรมจาก

ใช่มันมีคนเดียวเท่านั้นแหละร้อยหนึ่งจะมีสักคนเพราะไอ้เด็กมันได้อบรมจากกรรมฐานไปแล้วพอไปเจอซากศพมันเป็นกรรมฐานหมดเลยมันเลยไม่อยากแต่งงานเลยก็บอกแม่ขออธิษฐานให้ลูกด้วยนะอย่าให้ลูกแต่งงานเลยเป็นไงบอกเขาชาตินี้เขาจะมาช่วยพ่อแม่จะมาสร้างบารมีถ้าเขาเรียนจบเขาไม่หวังอะไรหรอกจะช่วยเหลือสังคมและไอ้คนโตนั่นบอกว่าไอ้คนโตนี่ฉลาดมากถึงมีหัวดีมากคนโตนี่สอบได้ทุนเหมือนกันสอบเข้าจุฬาเนี่ยก็บอกเขาเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะอาจารย์อธิบายจำได้หมดเลยอาจารย์ถามว่าทำไมหนูจึงจำได้บอกหนูทำจิตลงว่างอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรพออาจารย์อธิบายอะไรก็จิตจ่ออยู่ตรงนั้นเองมันติดหมดเลยแล้วเวลาดูหนังสือจะสอบนี่บอกว่าทำจิตให้ว่างแล้วก็ดูเนี่ยบอกว่ามันจะมาออกมาเป็นล็อกเลยคะแนนไอหนังสือที่จะออกข้อสอบเนี่ยมันจะออกมาก่อนเลยออกมาเป็นตุเป็นล็อกมีความรู้สึกว่าต้องดูตรงนั้นต้องดูตรงนั้นแต่ดูก็ไปเป๊ะหมดเลยบอกว่าแม่เรียนไม่ยากหรอกบอกเรียนไม่ยากหรอกถ้ามีสมาธินี่เรียนไม่ยากสอบอะไรก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเรียนยากเลยแต่ว่าคนที่เรียนไม่มีสมาธิเนี่ยจึงยากอาจารย์เขียนเลขเขียนอาจารย์ผิดตัวนั้นผิดแล้วงั้นทักอาจารย์ทั้งเด็กทั้งห้องไม่มีใครเข้าใจเด็กคนนี้ทักบอกอาจารย์ผิดแล้วบอกผิดยังไงบอกตัวต้นมันผิดตัวปลายก็ต้องผิดงั้นตัวปลายผิดแสดงว่าตัวต้นมันตั้งเลขผิดอาจารย์ไปดูใหม่ผิดจริงๆฉันมีเลขาดีไปคนนึงแล้วต่อไปนี่สบายแล้วทันอาจารย์หมดเลยนี่เรียนแบบเจ้าชายสิทธัตถะโยมสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเราเรียนแบบมีสมาธิอาจารย์บอกแล้วจำไว้หมดเลยเช่นอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนแบบองคุลิมานก็เหมือนกันนะหัวดีมากเช่นอาจารย์ไม่มีวิชาจะสอนสอนที่อาจารย์อายนะโยมต้องให้เป็นหัวหน้าไปเลยนะความเรียนดีเนี่ยนะเลยต้องมาเป็นอาจารย์ในชั้นดิจิงเนี่ยแสดงว่าเขาตั้งใจมากเลยซึ่งอาตมาเชื่อว่าครอบครัวนี้เขาทำตัวได้ดีแล้วน้องสาวพี่สาวเขาเหมือนกันมาเลยแม่เพราะแม่ของสามีคนนี้นะเป็นนักกรรมฐานเนี่ยมันเกิดมาจากแม่ของแม่คุณเป็นนักกรรมฐานก็ดึงลูกลงมาหมดเลยเนี่ยสร้างบ้านลูกเขยสร้างบ้านอีกคนนึงเป็นน้องสร้างบ้านราคาเป็นล้านยังไม่ยอมอยู่ไปอยู่บ้านเก่าๆก่อนรอตั้งเดือนนึงกว่าจะเข้าล็อกที่นิมนต์อาตมาไว้จะไปเปิดบ้านจะต้องให้พระนอนบ้านก่อนสร้างไว้เดือนนึงไม่ยอมมานอนบ้านตัวเองทำซะใหญ่โตอย่างดีก็เป็นนายธนาคารแต่เมื่อคืนวานนี้นิมนต์ให้พระวันเราไปนอนค้างคืนอย่างรุ่งเช้าก็ทำบุญแล้วก็จึงจะขนข้าวขนของมานอนบ้านเขาต้องให้พระนอนบ้านเขาก่อนมาทุดงบ้านเขาก่อนก็ถือเป็นมงคลเท่านั้นเองโยมเขาเชื่อมั่นในความดีที่เขาสร้างบุญกุศลเนี่ยเขาบอกว่ามันได้โดยปาฏิหาริย์อะไรอะไรมันเกิดมาโดยที่บางครั้งมันไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยซึ่งบุญกุศลเนี่ยมันจะมีอะไรอะไรลาภเกิดขึ้นมาเองแล้วครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เขาก็ไม่เดือดร้อนซึ่งการใช้ชีวิตอย่างสบายแล้วก็ลูกเมียไม่สร้างปัญหาอะไรเลยแล้วการเรียนก็ไม่มีปัญหาเลยเด็กไม่ใช้เงินนอกประเภทเลยแล้วก็เขาบอกว่าแม่ไอ้คนโตนะบอกหนูจะแต่งงานได้ไงก็นกคู่หนูไม่มีไอ้แม่กับพ่อถามว่านกคู่เป็นไงก็นกคู่หนูยังไม่ลงมาเกิดอยู่เป็นเทวดาเหมือนมันก็พูดอะไรเหมือนความฝันบอกทำไมก็บอกตอนที่หนูมาเกิดเนี่ยหนีสามีมาเกิดเพราะเทวดาเจ้าชู้มีเมียมากเขาเลยน้อยใจเขาเลยลงมาเกิดแล้วเขาก็ไม่อยากจะแต่งงานเราเพราะว่าผู้ชายเจ้าชู้แฟนก็ยังไม่ลงมาเกิดอยู่เป็นบนสวรรค์นู่นก็นักศึกษาพูดอย่างนี้ว่าไงโยมเขาไม่ใช่คนงมงายใช่ไหมทุกวันนี้เขากำลังเรียนอยู่ชั้นระดับปริญญาอย่างเงี้ยเขามีความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาสมบูรณ์หมดเลยเขาบอกเขาเห็นอะไรที่เมื่อก่อนพ่อกันเนี่ยนะพ่อเขาทำสมาธิเนี่ยเขาสามารถมีจิตวิทยาที่ทักจิตใจรูปได้

0: บอกพ่อรู้ใจหนูยังไงซึ่งบางครั้งหนูทำอย่างนี้ทำไมพ่อมาทักถูกซึ่งเป็นความคิดที่ไม่น่าจะใครรู้พ่อบอกเอ๊ะมันครูได้ที่นักปฏิบัติเขาก็สงสัยพ่อก่อนนะแต่มาในนี้ก็บอกหนูเข้าใจพ่อแล้วว่าทำไมจึงรู้ใจคนได้คนเราถ้าเข้าถึงธรรมแล้วมันรู้ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิธรรมะไม่ใช่คนเท่าคนแก่นะโยมนะเหมาะกับการนักศึกษาเนี่ยทำแต่เขารับรองบอกลูกสาวคนเล็กไม่รับรองเหมือนกันมันยังเล็กอยู่เหมือนกันเพราะเขาบอกลูกสาวคนเล็กไม่รับรองแต่ว่าก็สนใจมาวัดมากกับเขาคนเล็กนั่นแหละแต่คนเล็กยังคงรักสนุกอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ไปดูขนดูหนังที่ไหนลูกสาว3คนยังไม่เคยรักผู้ชายนะโยมยังรักเรียนรักหนังสือและไม่สนใจจะอ้อนพ่ออ้อนแม่ไปเที่ยวไหนทั้งหมดผู้ชายจะนัดไปไหนก็ไม่ไปแล้วไม่มีเพื่อนที่จะพาออกนอกลู่นอกทางเลยซึ่งคล้ายๆว่าเขาคอนโทรลตัวเองเป็นอยู่คอนโทรลตัวเองได้ดีกว่าคนโตบางคนแต่ว่าสิ่งอันนี้โยมถ้าพูดกันแล้วมันเป็นเรื่องเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาแต่ว่ามันมีที่อาตมาประสบมาหลายชีวิตหลายครอบครัวที่ถูกธรรมะเป็นกรอบอย่างดีเหมือนกับรูปเป็นไหมโยมนะรูปทำไมก็หากรอบล่ะถ้ารูปสวยๆถ้ากรอบไม่ดีก็ไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละเขาหากรอบดีๆราคาแพงๆมาใส่ไว้อย่างดีกรอบรูปแต่เราแปะไว้เฉยๆมันจะไม่สวยหรอกมันจะอยู่ไม่ทนศีลธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกรอบเลยใส่ไว้สวยเลยทุกวันนี้เขาลื้อกรอบทิ้งใช่ไหมโยมใช่ไหมพยายามลื้อกรอบทิ้งหรือเปล่าโยมต้องหากรอบใส่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศีลธรรมเป็นกรอบอย่างดีที่สุดซึ่งเราจะไปรื้อไม่ได้ต้องพยายามหากรอบใหญ่ๆกระจกดีๆใส่ให้มันสว่างไว้จะทำให้รูปนั้นเด่นชัดงามขึ้นอันนี้อาตมายกตัวอย่างซึ่งชีวิตครอบครัวที่เขามีความสุขซึ่งเป็นบุญกุศลที่เขาสร้างไว้แต่ชาติก่อนด้วยกับชาตินี้ด้วยแต่ไม่ใช่อาตมาจะพูดให้โยมทำอย่างนั้นนะคือยกตัวอย่างว่าวันนี้โยมเชิญให้อาตมาพูดเรื่องศีลธรรมกับการเรียนแต่อาตมาก็เห็นว่าที่อาตมาคุกคีอยู่กับสังคมของญาติโยมซึ่งแนวทางอันนี้ที่พวกเราชักจงกันอยู่ก็ให้เป็นไปอย่างนี้ซึ่งก็ต้องพยายามสร้างพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างให้กินเหล้าไม่ให้เล่นการพนันไม่ให้ทะเลาะให้ลูกเห็นถ้าการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นในสังคมบ้านนั้นจะทำให้เด็กเนี่ยมีอารมณ์แล้วก็เอามาคิดที่เรียนหนังสือแล้วก็มีปัญหาชีวิตแล้วก็ทำให้เด็กมีปมด้อยและการทำให้พ่อแม่เนี่ยเงินทองไม่พอใช้จ่ายก็ทำให้ลูกหนักใจในการเรียนกลัวจะเรียนไปไม่รอดอันนี้ก็เป็นปัญหาของนักศึกษาซึ่งก็เลยทำใจไม่สงบแต่ถ้าว่าพ่อแม่ปรับตัวได้อย่างนี้นะเงินเดือนน้อยแต่ทั้งสองคนมานะปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างนี้ตัดอบายมุขทิ้งให้หมดเลยเขาก็สามารถดำรงชีวิตให้ลูกนี่มั่นใจในการอยู่กินในการศึกษาของพ่อแม่ได้เด็กก็จะเรียนไม่มีปัญหาเลยทุกวันนี้มันมีปัญหามาจากอย่างนี้โยมมันสืบเนื่องมาจากพ่อแม่การเงินหรือการเป็นอยู่ของพ่อแม่มากระเตือนถึงเด็กนักศึกษาเมื่อรับรู้แล้วก็เลยมาถ่ายทอดเป็นอารมณ์อีกตอนนี้ก็เลยไม่มีสมาธิในการเรียนถ้าหากว่าประเทศไทยเรามีบุคคลอย่างนี้มากขึ้นนะปัญหาสังคมจะลดน้อยลงเลยแกไปธรรมดาผู้คุมคุกต้องใช้กระบองลงโทษนะนี่แกไม่ให้ใช้กระบองลงโทษหรอกแกเอาพวกคนเกเรเนี่ยมานั่งสมาธิและอบรมให้เห็นเหตุเห็นผลมันคิดได้มันนั่งสมาธิเกิดแล้วเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายมาเลยแล้วมีทำงานทำการอะไรนี่เป็นคนโทนที่ดีมากเลยก็มีคนเดียวเท่านั้นเองที่คิดไปในทางนี้จึงว่าเป็นประโยชน์มากเลยในเรื่องสมาธิเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าญาติโยมเห็นว่าการศึกษาเนี่ยต้องควบคู่กับสมาธินะจึงจะไปรอดถ้าโยมเรียนแบบไม่มีสมาธิเนี่ยอารมณ์ปรุงสร้างปรุงแต่งอยู่เสมอไปเนี่ยจริงๆใจของเราตัวเราอยู่โรงเรียนในใจเราไปโน่นแล้วจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แล้ว นัดโน่นนั่นนี่มันไม่มีสมาธิในการเรียนก็เรียนไม่ได้จำอะไรไม่ได้ไปทำการบ้านในการบ้านก็มีเพื่อนคอยอยู่ข้างนอกบ้านอีกก็ไปไม่ได้สมาธิไม่พอแล้วถ้าเราทำใจจดจ่ออยู่กับอันหนึ่งอันเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยนะเด็กคนเนี้ยเขาเรียนได้ผลมากเลยอาตมาว่าอานิสงส์ของการเขาทำสมาธิเนี่ยเขาจึงได้สอบได้แล้วก็ได้ทุนจริงอยู่บางคนอาจจะไม่ทำสมาธิหัวดีก็ได้แต่ว่าในสำหรับคนที่หัวไม่ดีแต่ทำสมาธิมันก็ทำให้ดีได้ทำให้ปรับปรุงสมองในคลื่นสมองของเราเนี่ยคนเราเนี่ยพอคิดมากเลยนะมันจะขึ้นหมดเลยความดันนี่จะขึ้นสู่สมองหมดจะปวดหัวปวดท้องอะไรขึ้นมาเขาเรียกว่าประสาทตึงเครียดบางคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆประสาทลงกระเพาะถ่ายแล้วถ่ายอีกที่นั่นเองไปหาหมอไม่ใช่ละระบบจิตใจไม่ดีบางคนคิดมากๆกลายเป็นโรคคันหมดเลยทั้งตัวพอแก้ใจตัวเองปุ๊บโรคคนนี้หายหมดเลยการปวดหัวการคิดปรุงสร้างอะไรก็หมดเรื่องสมาธิเป็นอย่างนี้โยมจะมาเห็นว่านักศึกษาเนี่ยถ้าต้องการจะเรียนให้มันสมบูรณ์แบบก็ควรฝึกสมาธิเป็นในตัวแล้วก็พยายามทำใจให้ว่างให้เป็นการเรียนอะไรเนี่ยเราเอาจิตมันเป็นดวงเดียวจดจ่อมาเป็นดวงเดียวเนี่ยแล้วมันก็จะมีพลังอันหนึ่งที่ทำให้สมองของเราเนี่ยรับรู้ได้เร็วแล้วก็ความจำก็ไม่เสื่อมแล้วก็พยายามตัดปัญหาเรื่องเที่ยวเรื่องเตะฮาเรื่องปัญหาภายนอกนี่ไม่เอาพยายามให้ลดน้อยลงคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรามีงานมียศมีตำแหน่งมีเพื่อนมากมายแต่ถ้าเราเรียนไม่จบล่ะเพื่อนไม่มีเราโยมเขาก็ทิ้งเราเขาก็ไปส่วนอื่นเลยเขาได้ไปเป็นครูบาอาจารย์เขาก็ลืมเราละไอ้เราเลยหลงรักเพื่อนแต่ที่ไหนแล้วเราเลยเป็นห่วงเพื่อนเลยเรียนไม่จบก็หมดเพื่อนเลยไอ้เรื่องนี้จึงเรื่องสำคัญมากที่ว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองฝึกสมาธิกันจริงๆฝึกกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยก่อนจะนอนกราบพระไหว้พระแล้วก็ฝึกสมาธิเอาอย่างนี้เนี่ยเป็นครูเราเอาเป็นกรอบของใจจะใช้ได้ผลมากเอาลองสัก3เดือนโยมถ้าไม่ดีแล้วทิ้งเลยโยมแล้วก็ไปว่าอาตมาว่าท่านมาหลอกให้ฉันนั่งสมาธิไม่ได้ผลตั้งอย่างเดียวขอสัก3เดือนโยมไปศึกษาอย่างอื่นโยมศึกษาต้อง4ปีใช่มั้ยค้นคว้าต้อง4ปีแต่อย่างนี้ขอ3เดือนเท่านั้นแหละถ้าระบบสมองโยมไม่จำดีขึ้นก็เลิกกันจะมาไปที่วัดป่านานาชาติเป็นพระบาลังไปคุยกับท่านแต่ก่อนท่านเคยมาอยู่ที่วัดเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ถามหาพระญี่ปุ่นเมื่อนี้อาตมาพาโยมไปทุดงป่าช้าป่ามุมแมลงพระญี่ปุ่นเคยมาอยู่อาตมา2พรรษาแต่ตอนนี้ท่านก็เที่ยวไปทุดงก็ไปถามเจ้าวาดวัดป่านานาชาติก็พอดีแวะไปเที่ยวก่อนท่านเคยมาทุดงเคยไปอยู่ป่าก็ถามท่านบอกเป็นไงพระญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะบอกคนญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่อิ่มตัวกำลังหลงวัตถุกำลังอยากได้เงินเหมือนคนค้าขายดีแล้วก็ขยันหากินคนญี่ปุ่นกำลังเริ่มทิ้งศีลธรรมไม่เหมาะกับการไปเผยแพร่พุทธศาสนาในญี่ปุ่นเลยแบบหินนยานแต่ว่ายุโรปเนี่ยเหมาะกับการไปเผยแพร่เดี๋ยวนี้ฝรั่งกำลังอิ่มตัวคล้ายคนอิ่มตัวน่ะฝรั่งกำลังเห็นว่าวัตถุเนี่ยเป็นเครื่องสกัดกั้นความสุขสงบมาทำลายความสุขทางใจยิ่งดิ้นรนหาวัตถุเท่าไรก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งกำลังแสวงหาธรรมะปีนี้มาบวชกัน14องค์บวชที่ป่านานาชาติบอกพวกคนเอเชียก็ใช่ว่าเหมือนพวกเราเนี่ยยังตื่นตัววัตถุอยู่ยังวิ่งหาวัตถุอยู่ทั้งคนไทยเนี่ยเขาก็ท่านไม่ว่าคนไทยนะแต่เราก็ต้องว่าคนไทยเนี่ยกำลัง วิ่งหาเทคโนโลยีวิ่งหาวัตถุวิ่งหาแสงสีความเจริญคือมองข้ามศีลธรรมแต่ฝรั่งเนี่ยเขาได้อยู่ตึกเป็นร้อยชั้นแล้วเขารู้แล้วมันไม่มีค่าอะไรสำหรับชีวิตเขาเขาได้ขี่รถเก๋งดีๆแล้วได้นั่งเครื่องบินได้ไปไหนมาไหนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเต้นรำกับร้องแล้วเขารู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขมันเป็นเครื่องหลอกหลอนใจให้เกิดความปุ่งสร้างเกิดประสาทตึงเครียดเขาเลยเห็นว่าศีลธรรมเท่านั้นเองที่จะทำของดีได้ตอนนี้ฝรั่งก็อิ่มตัวทางวัตถุกำลังขวนขวายหาทางสงบเหมือนกับฝรั่งเนี่ยถ้าจะเรียนสมาธิต้องจ้างกันนะไม่ต้องจ้างคนมาสอนแต่คนไทยเราเนี่ยไปเรียนสมาธิไม่ต้องจ้างอาจารย์สอนอาจารย์แค่สอนโยมแต่ไม่มีใครอยากเรียนน่ะฝรั่งเนี่ยไปสอนระดับวิทยาลัยปริญญาเอกปริญญาโทเลยสอนสมาธิชั่วโมงหนึ่งต้องหลายดอนนะโยมก็เหมือนไอ้พระขมบ้านเราใช่ไหมพระขมข้างทางบ้านเราเราไม่มีใครกินหรอกปวดจริงแต่มาเลเซียขายกรรมหนึ่งต้องหลายตังค์โยมมันไม่มีเลยต้องขายต้องซื้อกันผักบุ้งผักขมเนี่ยมาเลเซียขายกันแต่บ้านเราโอ้ยกินอะไรผักขมธรรมะก็เหมือนกันนะโยมคนไทยมันเฟ้อใช่ไหมวัดเต็มตาไปวัดจะเข้าจมูกคนก็เลยคนไทยก็เลยไม่ถือค่าของสมาธิว่าดีแต่ฝรั่งไม่เห็นค่าเหลือเกินเพราะมันหายากต่อไปเนี่ยนะพวกฝรั่งมันจะเอาไปจนเฟ้อนะโยมต้องไปเฟ้อแล้วไม่ต้องจ้างสอนแล้วกันเลยของเราเป็นของดีนะโยมนะฝรั่งเขามาเอาเราไปแต่พวกเราไม่สนใจเองสอนสมาธิในเมืองนอกได้เงินนะโยมเป็นเขาเรียกเป็นอาจารย์นะเขาสอนเป็นคอร์สนะคอร์สมีตีโทเอกด้วยนะคนไหนนั่งสมาธิได้อย่างนี้ได้ตรีคนนี้นั่งนี้ได้โทก็มีใบประกาศให้ด้วยนะโยมนะพวกผู้หญิงฝรั่งสาวเนี่ยมันนั่งกันเยอะเลยอาตมาไปที่พุทธกยาน่ะมานั่งกันต้อง40กว่าคนบางทีปีนึงก็มาร่วม100คนเขาจัดทัวร์สมาธิมาอังกฤษมายุโรปเขามานั่งที่พุทธกยาโยมผู้หญิงไม่มีอะไรมีเต็นท์นอนกับพื้นดินเนี่ยบางทีก็นอนได้ใต้ทุนโบสถ์ตอนเช้าก็เดินจงกรมกันเป็นแถวทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็พอตกนั่งสมาธิตกเย็นก็นั่งไปถึง4ทุ่มก็พักก่อนเขามีระเบียบแล้วเขาไม่คุยกันเดินจงกรมนั่งสมาธิฝรั่งล้วนๆเลยโยมไม่ใช่เขาไม่สนใจนะนี่ตมาไปเห็นมาตั้ง5-6ปีแล้วที่พุทธคยานะเขาจะมาทุกปีในฤดูหนาวในปีใหม่แล้วจะมาแล้วเขาจะหลบหนาวมาจากประเทศเขาเขาจะมาทำสมาธิกันเดือนหนึ่งแล้วถ้าเดือนหนึ่งแล้วเขากลับแล้วใครจะเที่ยวต่อก็เที่ยวจะไปแสวงหาสำนักไหนที่นั่งสมาธิก็ไปแต่มีอาจารย์สอนเนี่ย1เดือนที่วัดพุทธกยาแต่ไม่ใช่พระไทยสอนหรอกนะพระไทยสอนไม่เป็นหรอกฝรั่งเป็นครูสอนซึ่งก็เคยมาบวชอยู่ที่วัดพุทธธาตุมาบวชอยู่กับหลวงพ่อชาแล้วก็ศึกษาทุกสำนักเลยแล้วเขาก็ไปยุคสอนสติปัฏฐาน4เขาสนใจมากเลยโยมแต่ทำไมนึกว่าเอ๋แหมทำไงแล้วจะให้คนไทยมารู้คุณค่าของสมาธิอย่างนี้ซึ่งฝรั่งเขาถือเป็นเรื่องสำคัญของเขาเลยนะขนาดไม่มีที่นอนนะโยมมากางเต็นท์นอนหน้ากุฏิพระฝนตกพรำๆก็เอาผู้หญิงสาวๆเนี่ยก็เลยโอ้ศีลธรรมเนี่ยมันมีสำหรับคนมีปัญญาที่เห็นทุกข์แล้วเขาต้องการสงบสุขถ้าคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นนะเรื่องสมาธินะโยมจะมองเป็นของไม่มีค่าเลยแต่คนมีปัญญาเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งอันนี้ที่จะปรับปรุงแก้จิตใจของเราได้ที่จะสร้างชีวิตของเราให้เด่นได้ไม่มีวิธีอื่นเลยที่จะสร้างชีวิตเราให้ดีให้เด่นได้ในเรื่องเพราะคนเราไม่ทำสมาธินี่จิตใจมันจะยิ่งต่ำลงทุกวันความโลภจะมากขึ้นทุกวันความโกรธจะแรงขึ้นทุกวันความหลงลืมตัวจะมากขึ้นอารมณ์ที่เราสมมันจะพุ่มเพิ่มขึ้นไปเราเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งคิดมากนะยิ่งอยู่นานยิ่งฟุ้งซ่านมากแต่การทำสมาธิเนี่ยยิ่งทำมันยิ่งสงบมากพอแก่ตัวแล้วปัญหาไม่มีเรื่องอารมณ์ จะเป็นคนไม่เจ้าอารมณ์ฮะวันนั้นอาตมาพาโยมไปทุดงที่ประชานะโยมเขากลัวกันพอดีศพมาเผาบอกไม่เป็นไรวันนี้เราจะพาไปนั่งที่กองฟอนเขาก็ไม่อยากนอนกดกันแล้วเขากลัวกันอ่ะเลยไปนั่งกันอยู่ที่กองฟอนเนี่ยเขาก็ศพมันก็เผาลุกตลอดคืนนั่งกันเป็นกลุ่มเลยนั่งถึงตีสามมาโยมถ้าปกตินั่งกันไม่ได้หรอกนะนั่งกันอยู่ได้ยันตีสามยังเลิกกันกลัวผีกลับมาก็นอนไม่หลับอ่ะเลยต้องนั่งอยู่เราที่กองฟอนเลยตีสามจึงกลับมาก็เลยรู้เรื่องวิธีการนั่งกำไรชีวิตนะกรรมฐานเนี่ยเป็นยอดบุญถ้าใครได้ทำแล้วปัญหาชีวิตจะน้อยลงอุปสรรคชีวิตจะน้อยอันนี้เนี่ยเป็นพระขันแก้วล่ะที่มันจะตัดเวรตัดกรรมตัดบาปตัดอกุศลปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยการเล่าการเรียนอะไรไม่ดีมันจะปรับดีขึ้นไปเองเป็นบารมีชั้นสูงพุทธเจ้าเราทำมาแล้วถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่ถึง 2,529 ปีหรอกมันดีจริงๆนะพุทธเจ้าเราจึงได้ทำเนี่ยก็เป็นของประเสริฐเลิศมันจะยกดวงใจเราเนี่ยให้พ้นจากไอ้มลทินที่มันเศร้าหมองเพราะของอันนี้ถือเราจะทำได้ไม่มากแต่ก็ให้มันเป็นนิสัยว่าก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยเวลามีทุกข์มันจะได้นึกถึงพระได้ทันแล้วก็ไม่มีน้ำตาคนนั่งสมาธิเนี่ยไม่เป็นคนใจอ่อนไม่เป็นคนเศร้าโศกจะพลัดพรากจากของรักก็ไม่มีน้ำตาถ้าคนไม่ทำสมาธิเนี่ยเป็นคนเจ้าน้ำตาทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็ลืมตัวแล้วก็แก้ปัญหาจากจิตใจตัวเองไม่ได้การร่ำกำเรียนนี่ก็ต้องอาศัยสมาธิเนี่ยเป็นหลักนั่งสมาธิพอเป็นนิสัยสัก15นาทีแล้วเผื่อคนไหนได้มีปัจจัยก็ทำต่อไปสมาธิก็เหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารนั่นแหละต้นก็ไม่หายกำไรดอกก็ออกเรื่อยโยมนั่งมากโยมก็ได้มากนั่งทุกวันก็เหมือนดอกออกทุกปีทุกเดือนคนที่ไม่นั่งสมาธิที่ขี้โกรธเจ้าลมก็เหมือนคนเอาเงินไปกู้เขาไว้เนี่ยไปทำสัญญากู้ไอ้ต้นก็เสียดอกก็เป็นหนี้เป็นสินของบุญเหมือนก็เอาเงินไปฝากธนาคารได้ดอกทุกวันการทำสมาธินี่ไม่ต่างอะไรมีเงินในธนาคารคนที่ไม่ทำบุญทำศีลเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนที่ไปกู้ยืมสินครับต้นก็เขาก็มาทวงดอกก็ต้องให้เขาฉะนั้นบาปนี่เหมือนคนไปกู้นี่ยืมสินต้องถูกเขาทวงอยู่เรื่อยฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยมันจะงอกออกทุกวันอะไรโชคดีได้มานั่งสมาธิเริ่มต้นปีนี้ดี 2,529 ปีเลยคนเริ่มต้นชีวิตดีก็ดีเรื่อยชีวิตสงบก็สงบตลอดปีชีวิตวุ่นวายก็วุ่นวายตลอดปี นั่งหลับตาหลับตาตั้งตัวตรงๆเหยียดตัวตรงๆตั้งหน้าตรงๆเอามือมาประสานกันมือขวาจับมือซ้ายไว้แล้วก็สูดลมให้สบายสบายหายใจให้เต็มปอดหายใจให้เต็มปอดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทำใจว่างเลยต่อไปนี้เราจะทำใจว่างไม่คิดอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดก็นึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะสงบกายสงบใจมีสติระลึกตั้งแต่ปลายผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังไปยังสะโพกอื่นนั่งไปถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาข้อเท้า
1: ัวเข่าโคนขากลางทรงอกนึกถึงพระพุทธ

เจ้าวทิใจนึกถึงพระธรรมเจ้าวทิใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าวทิใจรวมวทิใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วเต้นแรงเต้นก้อยก็รู้รูปดวงใจภายในนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทำใจให้ว่างขณะนี้กายของเราเป็นพระทำใจให้เป็นพระกายของเราเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญกายของเราเป็นสมาธิทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำใจให้ว่างปราศจากความคิดต่างๆเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเป็นอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งมาเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองให้ได้หน้าตัวเองเป็นอย่างใดคิ้วตาจมูกปากลักษณะนั่งอย่างใดพยายามระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพระพุทธเจ้าได้ทำอานาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกปันตัดสรู้ได้สำเร็จจากการนั่งอานาปานุสติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้ายาวก็รู้ก็ลมหายใจเราเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจเราเข้าสั้นนึกอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ลมผ่านเข้าลมผ่านออกอยู่ที่สองช่องจมูกนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดตัวเขียวกลมสว่างอยู่ที่สองช่องจมูกนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวติดอยู่ที่สองช่องจมูกให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทพุทโธจนกว่าใจจะว่างใจจะสงบนึกน้อมติดไว้ที่สองช่องจมูกไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดลมให้ใจแรงลมให้ใจเบาให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหยาบให้ใจละเอียดก็กำหนดรู้อยู่ที่สองช่องจมูกคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นที่ใจพุทโธผู้เบิกบานสงบระงับดับความคิดนึกต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเรานึกอยู่ที่สองช่องจมูกทุกเวลาถ้าหายใจยังไม่สงบก็นับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสี่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับห้าไปจนถึงสิบ
นะก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ทำอย่างนี้เนี่ยกลับไปกลับมาแล้วจิตจะสงบเองหรือจะนับไปถึงร้อยถึงพันก็ได้ตามแต่ถนัดที่กำหนดลมของเราการทำจิตให้ว่างคือการเข้าถึงธรรมะเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาเข้าถึงศีลเข้าถึงการปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมามรรคการรู้จิตรู้ใจนั้นเป็นการรู้ทางออกบอกทางถูกเป็นทางสงบเป็นทางตัดกระแสความวุ่นวายของจิตทั้งหมดขอให้สงบอย่างเดียวสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับใจเราคนที่คิดอะไรไม่ออกนั้นเพราะความคิดมากสงบไม่ได้แต่คนที่มีสติปัญญาคิดได้เพราะใจของเราสงบได้คิดอะไรก็พุทโธกำหนดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณทำเมล็ดถูกเขียวกลมสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกถ้าใจสงบก็พุทโธเรื่อยไปถ้าใจไม่สงบก็หัดพิจารณาร่างกายสังขารอาการ32ของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะไปถึงกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองมีผมขนเล็บกวันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองถ้าจิตใจของเรารู้กายภายในจะทำให้จิตของเราเป็นบุญกุศลเป็นศีลสมาธิเป็นที่ตั้งของความสงบเป็นอารมณ์กรรมฐานถ้าเราจับหลักใดหลักหนึ่งภาวนาเรื่อยไปก็จะทำให้จิตของเราสงบลงได้ง่ายกรรมฐานก็คือตั้งใจของเราภาวนาอยู่ที่กายใจนั่นเองสมาธิก็คือทำใจมั่นคงไม่ไปคิดอะไรมากมายคือทำใจจดจ่ออยู่กับลมให้ใจเข้าออกหรือภาวนาอยู่กับความรู้สึกภายในปัญญาก็คือการรู้เท่าทันความคิดตัวเองรอบรู้การปรุงแต่งของความคิดนึกนั่นคือตัวปัญญาปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็คือรู้จักละความปรุงแต่งทั้งหมดได้เห็นอนิจจังเกิดขึ้นอนัตตาแปรปรวนไปในที่สุดทั้งกายและใจการศึกษาศีลสมาธิก็คือศึกษาจิตดวงเดียวภาวนาแล้วก็รู้ไปเองพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปจิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับลมให้ใจอยู่กับสมาธิไม่ไปคิดถึงเรื่องคนอื่นลืมเรื่องราวต่างๆจนหมดไปจากใจเราบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ก็ต้องให้จิตของเรายอมรับน้อมรับเหมือนกับเราเอาแก้วน้ำที่มีภาชนะแก้วที่ไม่แตกไม่ร้าวเอามาใส่น้ำจึงจะขังอยู่ได้ใจของเราก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลและธรรมเป็นเครื่องรองรับทำให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาจากจิตใจที่สงบถ้าจิตใจของเราไม่มีพร้อมแล้วก็เหมือนกับใจที่รั่ว

ที่ล้าวไม่เกิดความสุขสงบไม่ต่างอะไรแก้วที่แตกๆเราล้าวจะรองรับน้ำไม่ได้ฉะนั้นจิตใจของเราจะต้องพยายามสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้นมีการประพฤติปฏิบัติภาวนาให้เกิดศีลสมาธิที่ใจเราจะได้อยู่ในความสงบระงับเป็นบุญกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราได้มาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนจิตคิดอะไรเราก็พุทโธไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกให้รู้กายชัดให้รู้ใจชัดให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะสองช่องจมูกของเราแล้วจิตของเราจะไปค่อยสงบไปเองสว่างทั้งตานอกสว่างทั้งตาในสว่างทั้งดวงใจของเราไม่มืดมนไม่คิดอะไรทั้งหมด

คิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้ใจตัวเอง คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธตั้งสติไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกก่อนจะลุกนั่งสมาธิทำความรู้สึกทั่วกายใจของเรารู้ว่าเรานั่งอย่างไรสงบมากสงบน้อยสุขทุกข์ที่ใจเราให้สำรวจที่ใจที่กายของเราพร้อมที่เราจะทำความรู้สึกทำความรู้สึกตัวแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในการุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีของเราจะสำเร็จผลดังที่เราตั้งใจอธิษฐานการทำสมาธิจะเพิ่มพลังจิตของเราอย่างสูงแล้วทำทีไรอธิษฐานทุกครั้งไปคำอธิษฐานเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้เราดียิ่งขึ้นไปไม่รู้จักความเสื่อมที่จะทำให้จิตใจของเรามีทุกข์เราต้องพยายามอธิษฐานบารมีจะสำเร็จผลก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปแผ่เมตตานะแผ่เมตตาเป็นไหมแผ่เมตตาเป็นไหมต้องหัดแผ่เมตตานะเรามีเมตตาก็แบ่งให้คนอื่นเขาจะได้มีความสุขทำบุญกุศลนี่จึงจะมีเมตตาคนได้นั่งสมาธิเท่านั้นจึงจะมีเมตตาคนไม่ได้นั่งสมาธิเมตตาไม่เกิดเพราะใจเก่าสมาธินี่เปลี่ยนใจใหม่แต่นั่งเมื่อไรก็แผ่เมื่อนั้นเพราะใจสงบจะพ้นความพยาบาทคนความโกรธเมตตานี้จะแบ่งไปให้กับสรรพสัตว์มีความสุขพลังอันนี้ใครไม่อยู่กับเราเราก็เขาก็มีความสุขด้วยคนมีเมตตาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำให้บุคคลนั้นมีความสุขคนที่ไร้เมตตาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเสือกับงูใครไปอยู่ใกล้ก็เป็นทุกข์หวาดระแวงคนที่มีเมตตาเนี่ยมันมีความเย็นใครมาอยู่ด้วยก็มีความสุขถือไม่แผ่ก็เหมือนแผ่ฉะนั้นเราต้องทำสมาธิจะเกิดเมตตาเป็นพลังสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่

0: กิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ วันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก็นึกว่าธรรมะที่อาตมาได้มาบรรยายในวันนี้ก็ขอให้เป็นของขวัญสำหรับปี2529เพื่อจะได้เอาไว้เป็นมงคลชีวิตเป็นที่ระลึกนึกว่าเราได้สร้างความดีเป็นกุศลเราทำอันหนึ่งในชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์มีความสุขก็จงเพียรทำความดีพยายามฝึกสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปสุขวันนี้ก็จะสมหวังในชีวิตของเราวันนี้อาตมาขอให้ทุกคนเกิดราเขาหยุดติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต่อไปก็รับพร
1: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไปแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวะสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงเต็มที่ดันโดปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวทุสัพพมังครังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติกวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมีความสุขความเจริญ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของโปตริยะคฤหบดีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังโปตริยะคฤหบดีเป็นอุบาสกผู้สนใจในพระพุทธศาสนาชีวประวัติของโปตริยะคฤหบดีได้มีปรากฏอยู่ในบาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสแห่งคฤหบดีวรรคในโปตริยสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อาปนานิคมของชาวอังคุตราปะในแว่นแคว้นอังคุตราปะหรือประเทศอังคุตราปะนั่นเองในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จจาริกบิณฑบาตเข้าไปในอาปนานิคมครั้นเวลาเสด็จกลับจากบิณฑบาตและหลังจากเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วได้เสด็จไปประทับเพื่อทรงพักผ่อนกลางวันที่โคนต้นไม้ในไพรสนแห่งหนึ่งฝ่ายโปตริยะคฤหบดีนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วจึงกั้นร่มสวมรองเท้าเดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนแล้วคฤหบดีได้เข้าไปในไพรสนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักผ่อนอยู่นั้นครั้นคฤหบดีได้เข้าไปถึงในไพรสนแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้แสดงความชื่นชมยินดีและมีวาจาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสมควรแล้วก็ได้ยืนอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งในตอนนี้ก็ชี้เห็นว่าโปตริยะคฤหบดียังไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยการแสดงความเคารพหรือวาจาที่สนทนาปราศัยนั้นก็ไม่ได้แสดงความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเขายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าตอนนี้เขายังเป็นคนนอกพระพุทธศาสนาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นโปตริยะคฤหบดีเข้ามาใกล้ที่ประทับของพระองค์ก็จึงได้ตรัสกับโปตริยะคฤหบดีผู้ยืนอยู่ในที่สมควรแก่ตนว่าดูก่อนคฤหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งลงเถิดโปตริยะคฤหบดีเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสตัดเชื้อเชิญดังนี้แล้วก็เกิดความโกรธโดยเขาโกรธต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเขานึกน้อยใจว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีแล้วเขาได้ยืนนิ่งเฉยอยู่คือคำว่าคฤหบดีนี่ก็หมายถึงผู้มีอันจะกินที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกโปตริยะคฤหบดีโดยตรัสเชิญเช่นนั้นถึง3ครั้งด้วยกันก็คือตรัสเชิญให้โปตริยะคฤหบดีเนี่ยนั่งลงในที่ที่ตนเห็นว่าสมควรก็เชิญนั่งฝ่ายโปตริยะคฤหบดีก็ไม่ยอมนั่งเพราะเขาไม่พอใจในพระวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสเรียกเขาว่าคฤหบดีครั้นโปตริยะคฤหบดีได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกให้นั่งในครั้งที่3จึงทูลขึ้นด้วยความไม่พอใจว่าท่านพระโคดมพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าด้วยคำว่าคฤหบดีนั้นนับเป็นการไม่สมควรเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีอาการของท่านเพศของท่านเครื่องหมายของท่านก็เหมือนกับคฤหบดีทั้งนั้นโปตริยะคฤหบดีจึงทูลตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านพระโคดมแต่ข้าพเจ้าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้วทั้งได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนคฤหบดีที่ท่านว่าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดนั้นหมายความว่าอย่างไรโปตริยะคฤหบดีทูลตอบว่าท่านพระโคดมท่านพระโคดมได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้วท่านได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดนั้นหมายความว่าอย่างไรโปตริยะคฤหบดีทูลตอบว่าท่านพระโคดมท่านพระโคดมได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้วท่านได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดนั้นหมายความว่าอย่างไรโปตริยะคฤหบดีทูลตอบว่าท่านพระโคดมท่านพระโคดมได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้วท่านได้ตัดคำร้องเรียกทั้งหมดนั้นหมายความว่าอย่างไรโปตริยะคฤหบดีทูลตอบว่าท่านพระโคดมท่านพระโคดมได้ทอดทิ้งการ
ท่านพระโคดมขอประทานโอกาสคือทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยามรดกไร่นาทั้งสิ้นที่เป็นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ดูแลทั้งไม่ว่ากล่าวสั่งสอนประการใดๆข้าพเจ้าเพียงแต่กินอาหารกับใช้เครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างยิ่งอยู่เท่านั้นจึงว่าข้าพเจ้าได้ทอดทิ้งการงานทั้งปวงแล้วและได้ตัดอำร้องเรียกทั้งหมดออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีการตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกของท่านกับการตัดคำร้องเรียกของพระอริยะต่างกันโปตริยคฤหบดีพอได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงถ้อยคำที่มีความแตกต่างกันระหว่างคฤหบดีกับพระอริยะเขาก็เกิดความสนใจจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญการตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกของพระอริยะอย่างนั้นเป็นอย่างไรขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้ข้าพระองค์ได้ฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจฟังให้ดีตถาคตจะแสดงให้ฟังในบัดนี้โปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีมีธรรมะอยู่8ประการที่เป็นเหตุให้ตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกตามวินัยของพระอริยะธรรมะ8ประการเป็นไฉนธรรมะ8ประการคือบุคคลควร1ละปานาติบาตเพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์2ละอทินาทานเพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้3ละมุสาวาทคือคำเท็จเพราะอาศัยสัจวาจาคือคำจริง4ปิสุณาวาจาหมายถึงคำส่อเสียดยุยงเพราะอาศัยวาจาไม่ส่อเสียด5ละความโลภด้วยมีความกำหนัดยินดีเพราะอาศัยความไม่โลภด้วยไม่มีความกำหนัดยินดี6ละความโกรธที่เกิดจากการนินทาการนินทานี่ก็หมายถึงคำติเตียนลับหลังนะนินทานี่ไม่ใช่ว่าต่อหน้าเพราะอาศัยความไม่โกรธอันเกิดจากการนินทา7ละความขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธเพราะอาศัยความไม่ขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธ8ละความดูหมิ่นผู้อื่นเพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นผู้อื่นดูก่อนคฤหบดีธรรมะ8ประการนี้ตถาคตกล่าวโดยย่อยังไม่ได้จำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นเหตุเพื่อตัดโวหารคือถ้อยคำร้องเรียกตามวินัยของพระอริยะโปตริยคฤหบดีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาจำแนกธรรมะ8ประการนี้โดยพิสดารเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคำที่ตถาคตกล่าวว่าควรละปานาติบาตเพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ตถาคตกล่าวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรดูก่อนคฤหบดีอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นว่าเราได้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละขาดซึ่งสังโยชน์สังโยชน์นี่ก็หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดใจคนไว้กับวัฏฏสงสารคือให้มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบที่เป็นต้นเหตุให้ทำปานาติบาตอทินทานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้มุสาวาทคือการกล่าวคำเท็จปิสุณาวาจาคือการกล่าวคำส่อเสียดยุยงให้เขาแตกความสามัคคีกันความโลภด้วยมีความกำหนัดยินดี

ความโกรธอันเกิดจากการถูกนินทาว่าร้ายความขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธและความดูหมิ่นผู้อื่นเหล่านี้ถ้าเรายังทำการฆ่าสัตว์ลักขโมยของของผู้อื่นพูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงมีความโลภด้วยมีความกำหนัดยินดีมีความโกรธที่เกิดจากการนินทาว่าร้ายมีความขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธและทำความดูหมิ่นผู้อื่นอยู่แล้วเราก็จะติเตียนตัวเองได้วินยูชนพิจารณาแล้วก็จะติเตียนเราได้เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปสู่ทุกขติคือสถานที่ที่มีความทุกข์ทำการฆ่าสัตว์จนกระทั่งถึงว่ามาการดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์คำว่านิวรณ์ก็คือกิเลสที่กั้นใจไม่ให้บรรลุความดีอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานที่ทำให้เกิดความคับแคบและเดือดร้อนกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำการฆ่าสัตว์ไม่ทำการลักของของเขาไม่กล่าวเท็จไม่กล่าววาจาส่อเสียดยุโยงให้เขาแตกสามัคคีกันความโลภด้วยมีความกำหนัดยินดีความโกรธอันเกิดจากการนินทาความขัดเคืองที่เกิดจากความโกรธและความดูหมิ่นผู้อื่นคำที่สถาคตกล่าวดังนี้เพราะหมายความถึงเรื่องที่เป็นไปดังนั้นดูก่อนขระบดีธรรมะ8ประการที่ตถาคตกล่าวไว้โดยย่อแต่มิได้จำแนกโดยพิสดารนี่แหละเป็นเหตุให้ตัดขาดจากโมหานคือถ้อยคำร้องเรียกในวินัยของพระอริยะนั้นดูก่อนขระบดีแต่เพียงเท่านี้ยังไม่ตัดโมหานคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งปวงได้ขาดทีเดียวโปตริยขระบดีก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญก็อย่างไรเล่าจึงได้ชื่อว่าเป็นการตัดโอหันได้ขาดโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาแสดงธรรมะให้ข้าพระองค์ได้ฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนขระบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจฟังให้ดีตถาคตจะแสดงธรรมะให้ท่านฟังโปตริยขระบดีกราบทูลรับว่าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมแก่โปตริยขระบดีว่าดูก่อนขระบดีสุนัขที่กำลังหิวได้เข้าไปยืนอยู่ใกล้เคียงของนายโคคาดคือคนฆ่าโคนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดผู้ฉลาดได้โยนโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเอาเนื้อออกไปหมดแล้วไม่มีเนื้อเหลือติดอยู่เลยมีแต่เลือดเปื้อนกระดูกอยู่นั้นไปให้แก่สุนัขเมื่อสุนัขนั้นเลียและแทะกินโครงกระดูกนั้นจะบำบัดความหิวได้หรือไม่เล่าโปตริยขระบดีกราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าโครงกระดูกนั้นไม่มีเนื้อเหลืออยู่มีแต่เลือดที่เปื้อนกระดูกซ้ำกลับทำให้สุนัขนั้นได้รับความลำบากความคับแค้นเท่านั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนขระบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่ากามารมณ์อารมณ์ที่น่าใคร่ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเปรียบด้วยโครงกระดูกเป็นของมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษแห่งกามคือความใคร่นี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆไปเสียแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียว

อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นโลกามิตรคือไม่ถือมั่นโลกามิตรก็หมายถึงเหยื่อแห่งโลกหรือเครื่องล่อใจให้ติดในโลกก็ได้แก่กามคุณ5อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีแร้งกาหรือนกตะกรุมคาบเอาชิ้นเนื้อแล้วบินไปแต่ได้มีแร้งกานกตะกรุมตัวอื่นๆบินติดตามไปรุมจิกแย่งชิงเอาเนื้อนั้นไปถ้าแร้งกานกตะกรุมตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นโดยเร็วพลันแร้งกานกตะกรุมตัว

ไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นโดยเร็วพลันแรงกานกตระกุมตัวนั้นจะต้องถึงความตายหรือถึงซึ่งทุกข์แทบประดาตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นต้นเหตุมิใช่หรือโอตริยคฤหบดีกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอธิบายว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเป็นของมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงได้ดูก่อนคฤหบดีมีบุรุษถือคบเพลิงหญ้าที่ไฟติดทั่วแล้วเดินทวนลมไปถ้าบุรุษนั้นไม่รีบทิ้งคบเพลิงนั้นโดยเร็วพลันคบเพลิงนั้นจะต้องไหม้มือไหม้แขนหรือไหม้อวัยวะน้อยใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาจะต้องถึงความตายหรือถึงซึ่งทุกข์แทบปางตายคบเพลิงนั้นเป็นต้นเหตุมิใช่หรือโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายต่อไปว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉะนั้นคือพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยคบเพลิงเป็นของมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่ชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวอาศัยอารมณ์เดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีมีหลุมฐานเพลิงที่ลึกกว่าชั่วหนึ่งบุรุษเต็มด้วยฐานเพลิงอันปราศจากเปลวและควันถ้ามีบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงที่นั่นแล้วมีบุรุษที่มีกำลังสองคนได้ช่วยกันจับแขนซ้ายและแขนขวาของบุรุษนั้นชุดเข้าไปที่หลุมฐานเพลิงบุรุษนั้นจะน้อมกายเข้าไปสู่หลุมฐานเพลิงนั้นหรือไม่ล่ะโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าไม่น้อมกายเข้าไปพระเจ้าค่ะด้วยเหตุว่าบุรุษนั้นต้องรู้ว่าเราจะตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แล้วจะถึงความตายหรือถึงความทุกข์แทบปางตายเพราะการตกลงไปในหลุมฐานเพลิงเป็นต้นเหตุพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชี้แจงว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่ชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆไปแล้วก็อบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีมีบุรุษฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมพื้นที่ที่น่ารื่นรมสระโบกกรณีที่น่ารื่นรมบุรุษนั้นตื่นขึ้นแล้วไม่ได้เห็นอะไรเลยฉันใดพระอริยสาวกก็ฉันนั้นนั่นแหละย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยสิ่งที่ฝันเห็นมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดจากอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆ

ที่อาศัยอารมณ์ต่างๆไปเสียแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีบุรุษยืมสิ่งของของคนอื่นมาคือยืมแก้วมณีและกุณฑลคือตุ้มหูอย่างดีบรรทุกยานแล้วขับไปตลาดบุคคลทั้งหลายเห็นเขาแล้วจะต้องพูดว่าบุรุษผู้นี้เป็นผู้มีโภคสมบัติมากได้ยินว่าชนทั้งหลายผู้มีโภคสมบัติย่อมใช้สอยโภคสมบัติอย่างนี้แต่ถ้าเจ้าของได้พบบุรุษนั้นเข้าในที่ใดๆแล้วนำเอาของของเขาคืนไปในที่นั้นๆบุรุษนั้นจะเสียใจหรือไม่เราโปตริยกราบดีกราบทูลว่าไม่เสียใจพระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเจ้าของย่อมจะนำเอาของของตนคืนไปได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนกระเรื่องบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยของยืมเข้ามามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆไปเสียแล้วอบรมอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อาศัยอารมณ์เดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีมีป่าที่หนาทึบในที่ใกล้บ้านหรือนิคมต้นไม้ในป่านั้นมีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงมาที่พื้นดินสักผลเดียวมีบุรุษคนหนึ่งมีความต้องการผลไม้จึงเที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้ได้เข้าไปในป่าทึบนั้นและได้เห็นต้นไม้ที่มีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกนั้นเขาคิดว่าต้นไม้ต้นนี้มีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงมาที่พื้นดินสักผลเดียวเราจะต้องขึ้นต้นไม้นี้เพื่อเก็บกินผลไม้จนอิ่มหนำสำราญแล้วก็จะเก็บผลไม้ใส่พกลงมาพอคิดดังนี้แล้วเขาจึงขึ้นต้นไม้นั้นเก็บผลไม้กินจนอิ่มพอแล้วก็ได้เก็บผลไม้ใส่พกลงมาด้วยลำดับนั้นได้มีบุรุษคนที่สองที่มีความต้องการผลไม้เหมือนกันได้แบกขวานที่คมเที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้ได้แวะเข้าไปในป่าทึบนั้นและเห็นต้นไม้มีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกเขาจึงคิดว่าต้นไม้ต้นนี้มีผลมีรสอร่อยทั้งมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงมาที่พื้นดินสักผลเดียวเราก็ขึ้นต้นไม้ไม่เป็นเราจะต้องโค่นต้นไม้นี้และเก็บผลไม้กินจนอิ่มพอแล้วก็จะเก็บผลไม้ใส่พกกลับไปเขาคิดดังนี้แล้วจึงโค่นต้นไม้นั้นถ้าบุรุษคนที่หนึ่งซึ่งขึ้นไปบนต้นไม้ไม่รีบลงมาเร็วไวเวลาที่ต้นไม้นั้นโค่นล้มลงมามือเท้าหรืออวัยวะน้อยใหญ่ของเขาก็จะต้องหักไปเขาจะต้องถึงความตายหรือถึงความทุกข์แทบปางตายอย่างนี้มิใช่หรือโปตริยกราบดีกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายเปรียบเทียบว่าดูก่อนกราบดีข้อนี้ก็ฉันนั้นพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเปรียบด้วยต้นไม้มีผลมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่ชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆที่อาศัยอารมณ์ต่างๆไปเสียแล้วอบรมอุเบกขาคือความมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งเดียวที่อาศัยอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงดูก่อนคฤหบดีพระอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์
ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นจำนวนมากคือระลึกได้ตั้งแต่หนึ่งชาติเป็นต้นไปจนถึงสังวัตกัปสังวัตกัปก็หมายถึงกัปที่เสื่อมถอยเป็นอันมากบ้างตรอดถึงวิวัตกัปวิวัตกัปก็หมายถึงกัปเจริญขึ้นวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดถึงสังวัตตะวิวัตกัปสังวัตตะวิวัตกัปนี้ก็หมายถึงกัปที่อยู่ระหว่างกัปเสื่อมถอยและกัปเจริญขึ้นเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรคือตระกูลอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารที่รับประทานอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติคือตายหรือเคลื่อนจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นไม่ในภพนั้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนั้นเธอย่อมระลึกชาติในการก่อนได้เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งอาการและอุเทศคือการยกขึ้นชี้แจงด้วยประการฉะนี้ดูก่อนคฤหบดีพระอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่านี้เธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือตายหรือเคลื่อนกำลังอุบัติคือเกิดที่เลวดีมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจักษุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมต่างๆว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวจีทุจริตประพฤติชั่วทางวาจามโนทุจริตคือประพฤติชั่วทางใจติเตียนพระอริยะแล้วก็เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อเวลาตายไปแล้วเขาย่อมไปสู่อบายหมายถึงภูมิกำเนิดที่ไม่มีความเจริญทุกขติคือภูมิที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความทุกข์ความลำบากหรือหมายถึงนรกวินิบาตแดนเป็นที่ตกลงไปพินาศย่อยยับหรือภพที่ได้รับทุกข์นรกก็หมายถึงแดนหรือภูมิที่ผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษส่วนสัตว์เหล่านี้ได้ประกอบกายสุจริตคือประพฤติชอบทางกายวจีสุจริตประพฤติชอบทางวาจามโนสุจริตคือประพฤติชอบทางใจไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบหมายถึงเห็นอริยสัจ4ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อเวลาตายไปแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งที่เลวดีมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจักษุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการดังนี้ดูก่อนคฤหบดีพระอริยสาวกนั้นอาศัยอุเบกขาเป็นต้นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติการหลุดพ้นจากเกลียดด้วยอำนาจแห่งใจปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยอำนาจปัญญาอันหาอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันที่เข้าถึงอยู่ในที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีการตัดอุหารคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะย่อมมีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ท่านเห็นว่าการตัดอาหารเช่นนี้มีอยู่ในตัวท่านบ้างหรือไม่เล่าโปตริยคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะเป็นอะไรจึงจะเล็งเห็นได้พระเจ้าค่ะการตัดอาหารคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งสิ้นใดๆในพระวินัยของพระอริยะข้าพระองค์ยังไกลจากการตัดอาหารคือถ้อยคำร้องเรียกทั้งสิ้นนั้นในพระวินัยของพระอริยะโดยประการทั้งปวงเมื่อก่อนข้าพระองค์เข้าใจว่าพวกอัญญะเดรถีคือผู้
ถือลัทธินอกพระพุทธศาสนาและปริภาชกนักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียที่ไม่ใช่ผู้รู้ว่าเป็นผู้รู้ได้คบหาเลี้ยงดูด้วยโภชนาหารอันสมควรแก่ผู้รู้ได้เทิดทูนพวกอัญญะเดรธีและปริภาชกผู้ไม่รู้ว่าในฐานะผู้รู้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์เข้าใจว่าพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รู้ว่าไม่ใช่ผู้รู้ได้คบหาถวายโภชนาหารที่ไม่สมควรแก่ผู้รู้ได้ตั้งพระภิกษุทั้งหลายไว้ในฐานะที่ไม่ควรแก่ผู้รู้มาแล้วบัดนี้ข้าพระองค์รู้แล้วว่าพวกอัญญะเดรธีและปริภาชกไม่ใช่พวกผู้รู้จะคบหาเลี้ยงดูด้วยโภชนาหารที่สมควรแก่ผู้ไม่รู้จะตั้งพวกอัญญะเดรธีและปริภาชกไว้ในฐานะที่สมควรแก่ผู้ไม่รู้ข้าพระองค์ได้รู้แล้วว่าพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รู้จะคบหาและถวายโภชนาหารที่สมควรแก่ผู้รู้จะเทิดทูนพระภิกษุทั้งหลายไว้ในฐานะที่สมควรแก่ผู้รู้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำให้ความรักความเลื่อมใสความเคารพต่อหมู่สมณะเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์แล้วพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบดังบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังให้คนมีตาดีจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกกปริยายมีเหตุหลายอย่างด้วยทรงหวังดีให้แก่ข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระพุทธองค์จงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะก็เป็นอันว่าชีวประวัติของโปตริยะกระบดีอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ว่าสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็จะฝากเป็นข้อคิดสั้นๆว่าการสนทนาปราศัยของบุคคลในทั่วไปเนี่ยก็ควรจะถือคติว่าการสนทนาปราศัยนั้นขอให้ยึดถือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วการสนทนานั้นจะได้รับประโยชน์ถ้าการสนทนาปราศัยในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แม้จะใช้เวลาการนานเท่าไหร่คุยกัน1วันก็อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการสนทนาปราศัยนั้นเลยฉะนั้นการคุยสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์แก่การสนทนาปราศัยนั้นแต่ก่อนจากกันวันนี้ขอฝากคำกลอนไว้เป็นข้อคิดสักบทหนึ่งในหัวข้อที่ว่าคุกชีวิตติดจนตายเราทุกผู้อยู่กับทุกคุกชีวิตทุกคนติดจนอาสันกันทั่วหน้ามีบ่วงมัดคอเท้ามือดุดขื่อคาหมดปัญญามาแก้มัดสลัดหลุดไปท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการหมดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากไปเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม

0: ตุลาคม 2569
1: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569
1: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่จังหวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเราทำความรู้ที่ลมหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจก็น้อยเป็นปกติไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจรู้ว่าลมหายใจของเราเข้าหรือออกลักษณะลมเป็นอย่างไรลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราเมื่อเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งถ้าเราชาวพุทธมีจิตศรัทธาน้อมนำกายวาจาใจของเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมยังจิตใจของเราให้สงบสมถะเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญยิ่งถ้าเรามีพุทโธอยู่ในใจธัมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจใจของเราก็เป็นบุญไม่ว่าเราจะทำอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็อยู่กับบุญบุญทำให้เกิดความสุขความสบายมีความอิ่มใจมีความเบาใจมีความสบายใจเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจกายวาจาของเราเป็นบุญเพราะเรามีศีลอย่างน้อยก็ศีล5สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถศีล8ก็พยายามรักษาศีลของตัวเองให้ครบถ้วนก็คือรักษาใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเราดีแล้วความชั่วก็ไม่เกิดมันไม่ออกมาทางกายทางวาจาบางคนบอกว่ารักษาศีลมันยากรักษาใจตัวเองก็พอทำใจให้สบายทำใจให้เป็นบุญเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วบุญก็เกิดกุศลกุศโลบายหรือความฉลาดที่มีบุญด้วยมีกุศลด้วยกุศลเป็นกุศโลบายเป็นอุบายทำให้ใจของเรามีความสุขเมื่อเราภาวนาเนี่ยเราจะหาอุบายทำยังไงให้ใจสงบพุทลมเข้าโทลมออกดูลมหายใจอัสสาสะปัสสาสะพิจารณาที่ลมกำหนดรู้มีสติเมื่อเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็พิจารณาของเราเรื่อยไปเป็นการหาอุบายทำให้ใจของเราตั้งมั่นสงบนี่เรียกว่าเป็นกุศลมาทำบุญแล้วก็ทำกุศลให้เกิดขึ้น
าความฉลาดใช้สติใช้ปัญญาของเราพิจารณาธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่เพียงแต่เรารู้ความเป็นจริงของมันว่าธรรมชาติมันคืออะไรธรรมชาติก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเกิดและไม่ดับทุกอย่างเกิดและดับหมดเมื่อเรารู้จักธรรมชาติแล้วเราก็ยอมรับสภาพความจริงเมื่ออะไรมันเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติของมันเหมือนที่โฆษกพูดมาสักครู่นี้ที่เนปาลเกิดอุทกภัยน้ำเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแต่มันสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นั้นฉะนั้นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลของการที่เราใช้มนุษย์สร้างมันขึ้นมาสร้างความร้อนสร้างความไม่สมดุลเกิดขึ้นฤดูกาลต่างๆก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนคนจำนวนน้อยธรรมชาติของมันก็ยังคงที่ไม่มีใครไปทำลายทุกวันนี้คนทำลายธรรมชาติไปเอาธรรมชาติมาใช้ทรัพยากรต่างๆบนดินในอากาศใต้ดินเอามาใช้เป็นพลังงานเอามาใช้เป็นเครื่องมือสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้เราก็ต้องยอมรับสภาพของมันว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราอยู่ร่วมกันแล้วมันอาจจะต้องเจอสักวันใดวันหนึ่งอย่างเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วภัยธรรมชาติก็คือโควิดโรคระบาดไปทั่วโลกไม่มีการเว้นทำให้คนล้มหายตายจากไปจำนวนไม่น้อยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าธรรมชาติมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับสภาพของมันถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะป้องกันได้ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็มีสิ่งเดียวที่เราจะทำใจยอมรับมันจะได้เกิดความสบายใจไม่ทุกข์ใจไม่กังวลใจมันร่างกายของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ถ้าอยู่ไปก็ต้องแก่ถ้าไม่ตายซะก่อนก็ต้องประสบพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายพบกับความพลัดพรากจากกันอันนี้เป็นธรรมชาติทุกคนจะต้องเจอทุกคนจะต้องได้ประสบพบกับสิ่งเหล่านี้แต่ใครจะทำใจยอมรับมันได้เท่านั้นเองคนที่มีสติมีปัญญาก็สามารถยอมรับสภาพความจริงได้เมื่อยอมรับใจก็ไม่วุ่นวายใจก็ไม่เศร้าโศกใจก็ไม่เป็นทุกข์แต่คนที่ยอมรับไม่ได้หรือไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นมาธรรมชาติมันเกิดขึ้นไม่สามารถยอมรับสภาพนั้นได้ใจก็เป็นทุกข์ใจก็เศร้าหมองใจก็ขุ่นมัว สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เรียนรู้ธรรมชาติไม่ศึกษาธรรมชาติ
ไม่เข้าใจธรรมชาติถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมชาติของมันเรามาศึกษาธรรมะธรรมะก็เป็นธรรมชาติคือความเป็นจริงที่เราจะต้องเจอที่เราจะต้องพบความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันไม่วันใดก็วันหนึ่งคนที่เขาจากเราไปคนที่เรารู้จัก เขาจากเราไปเราก็เห็นอยู่เดี๋ยวคนนั้นก็ไปเดี๋ยวคนนี้ก็ไปหนุ่มก็ไปสาวก็ไปเด็กก็ไปแก่ก็ไปชราก็ไปความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเหมือนคนที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีทานศีลภาวนาไม่ได้ทำไม่ได้สร้างแม้มีชีวิตอยู่ก็อยู่ด้วยความประมาทนึกว่าตัวเองจะไม่ตายวันนี้ไม่ตายเดี๋ยวนี้แต่พอถึงเวลามันตายขึ้นมาตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปมัวเผลอมัวเพลินนึกว่ามันยังไม่ถึงไม่ถึงวันไม่ถึงเวลาเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนบางทีความตายไม่ได้ตายด้วยโรคไม่ได้ถูกตายด้วยความเจ็บความไข้ตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยภัยธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหม้เป็นดินไหวภัยสงครามสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาทชีวิตของเราก็สูญเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ตนเองไม่ได้ทำประโยชน์ต่อบุคคลอื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

อย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์คนอื่นก็ทำหน้าที่ของเรามันมีค่าแต่เมื่อเราทำให้มันมีประโยชน์ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีบุญมีบารมีได้มาสร้างมาทำคุณงามความดีอันนี้เรียกว่าเราเกิดมาแล้วไม่เสียเที่ยวเสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์ความมนุษย์นี้ต้องอาศัยการสร้างบุญจึงได้เกิดรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอวัยวะครบถ้วนสามารถมีสติมีปัญญาพิจารณาหลักของธรรมะคือความเป็นจริงได้ก็ถือว่าเราเป็นคนมีบุญมากอีกหลายๆคนมีบุญได้เกิดแต่ไม่มีบุญได้มาสร้างมาทำต่อบางทีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีก็เลยไม่คิดจะสร้างบุญกุศลทำไปทำไมไม่เห็นประโยชน์ผลสุดท้ายตายแล้วจึงรู้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนึกได้ตอนเราเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญนึกได้แต่ทำไม่ได้ไม่มีโอกาสที่ตอนมีโอกาสไม่นึกหมดแต่เพลินอยู่กับกิเลสตัณหามันพาไปทำความชั่วเรารู้ไม่ทันมันเราก็ทำตามมันไปมันคิดมันนึกให้ทำอะไรเราก็ทำตามมันถูกกิเลสถูกตัณหาครอบงำกายใจของเราไว้มันก็พาเราไปตกต่ำชีวิตของเราก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขทั้งที่เราต้องการความเจริญแต่ด้วยเหตุปัจจัยนิสัยที่กิเลสตัณหามาครอบงำไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเห็นเราหลงเพลินตามมันไปมันก็พาเราไปหาทุกข์หาภัยหาโทษนั่นเราที่มาวัดถือว่าเป็นคนโชคดีโชคดีที่เรามีบุญบุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็มาเพิ่มพูนสร้างธรรมให้เกิดทานไม่มีก็ทำให้มีเพราะว่าทานในธรรมให้คนมีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีมียศมีเงินมีทองมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารมาจากฐานที่ตัวเองได้สร้างได้ทำคนไหนทำมากๆคนนั้นก็ได้ยศได้ตำแหน่งได้ลาภสักการะมากเห็นไหมเรายกตัวอย่างพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไปที่ไหนก็มีคนถวายทูลเกล้าถวายทุกสิ่งทุกอย่างถวายที่ดินถวายเงินถวายทองถวายยศเพราะเป็นคนที่สร้างบุญมามากทำบุญไว้มากบุญจึงอำนวยอวยผลให้มีความสุขความเจริญไปที่ไหนก็ไม่ตกต่ำไปที่ไหนก็ไม่อาภัพ
มีแต่คนช่วยเหลือมีแต่คนเกื้อกูลมีแต่คนสงเคราะห์แต่บางคนเกิดมาตรงกันข้ามเกิดมาไม่มีอะไรเลยที่อยู่ก็ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็หายากหาข้าวหาน้ำก็กว่าจะได้กินบางคนอดมื้อกินมื้อบางคนอดตั้งหลายมื้อกว่าจะได้กินไม่ได้สร้างทานเอาไว้เห็นเขาไปทำทานก็ไม่อนุโมทนากับเขาเราไปไม่ได้เราเห็นเขาไปทำบุญเราก็ยกมืออนุโมทนาบุญกับเขาว่าเราขอมีส่วนบุญนั้นด้วยสักนิดนึงก็ยังดีแม้เราไม่ได้ไปเองไม่ได้ทำเองแต่เราก็ยินดีกับเขาอันนี้ก็เป็นบุญแต่ทุกวันนี้คนเราก็หายากหาคนใจบุญหายากเรากิเลสตัณหามันมากมันทับถมจนมองไม่เห็นบุญไม่อยากทำไม่อยากสร้างงั้นคนที่เข้าวัดถือว่าเป็นคนที่มีบุญใจบุญมาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมได้ต้องเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นต้นทุนศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเรามีความเชื่อแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็เห็นผลฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เรามีต้นทุนบุญกุศลอยู่แล้วคนจำนวนไม่น้อยเขาชวนมายังไม่มาบอกไม่ว่างไม่มีเวลาทั้งที่เวลาก็มีอย่างเราใช้เวลาไปทำอย่างอื่นทำไมมันมีเวลาไปเที่ยวไปกินไปเล่นเวลาที่จะมาทำความดีบอกไม่มีเพราะใจของเขาไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเขาจึงหาโอกาสไม่ได้เป็นคนอาภัพอับโชคถ้าเขาตายไปแล้วไปเกิดใหม่เขาก็เป็นคนไม่มีบุญแม้แต่เป็นมนุษย์เขาก็ยังหาโอกาสไม่ได้ไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ได้ฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีต้นทุนของความเป็นมนุษย์ไม่สามารถจะมาเป็นมนุษย์ได้เห็นไหมบางคนอยู่ในท้องเดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างต้นทุนหมดไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นมนุษย์หรือบางคนเกิดมาวินาทีเดียวนาทีเดียวไปแล้วเขาไม่ได้สร้างบุญไว้ไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้แต่เรานี่โชคดีบุญมหาศาลมีต้นทุนบุญตาก็ดีหูก็ดีแขนขาอวัยวะครบถ้วนสามารถสร้างทานบารมีได้ศีลบารมีได้ในธรรมะได้ปัญญาได้วิริยะได้ขันติได้สร้างได้หมดแต่เราจะสร้างหรือไม่เท่านั้นเองจะทำหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้ว
ราก็จะเห็นว่าบุญนี่แหละเป็นที่อยู่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเราถ้าไม่มีบุญก็อยู่ไม่ได้หมดบุญคนหมดบุญคือคนไม่ได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานฐานที่ตั้งของการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราคนขวายสร้างธรรมมาก่อนเคยเป็นผู้ให้ทานเคยเป็นผู้รักษาศีลเคยเป็นผู้ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิมาก่อนมาชาตินี้ก็บุญนั้นก็หนุนมาอีกได้พบได้เจอได้เห็นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมน้อมนำกายวาจาใจของเรามาสร้างบุญกุศลแต่อย่างอื่นไม่สามารถเอาไปได้แก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ต้องทิ้งไม่สามารถเอาไปได้เลยเราสะสมไว้มากเท่าไหร่เราก็ไม่ได้เอาไปสิ่งที่เอาไปได้มีสองอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สอนไว้คือบุญกับบาปสองอย่างที่มนุษย์และสัตว์จะนำไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติงานสมบัติของคนสร้างบุญที่จะได้ไปส่วนคนที่สร้างบาปบาปก็พาไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานล้วนแล้วแต่ทุกข์ไม่จบไม่สิ้นทุกข์ยาวนานก็จะได้มาสร้างบารมีได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้เราเกิดมาในภพภูมิที่สามารถสร้างบารมีได้เต็มแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีตรัสรู้ในโลกมนุษย์เนี่ยมาก่อนหยุดเป็นเทวดานะก่อนจะมาเป็นมนุษย์แต่เทวดาไม่สามารถสร้างบารมีได้ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีมาตรัสรู้นั่นเราในโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องเร่งขนควายสร้างธรรมเพราะชีวิตของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนตายแน่จะเมื่อไรนั้นเราไม่รู้วันนี้บ่ายนี้ค่ำนี้เราก็ไม่รู้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้มะรืนก็ไม่รู้เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ดังนั้นต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้คิดได้ลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลามันหมดไปอย่าปล่อยให้โอกาสมันหมดไปก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้สร้างได้ทำหมดเผลอหมดเพลินแป๊บเดียวหมดเวลาฉะนั้นการหายใจของเรามันมีค่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันมีประโยชน์มากทุกครั้งที่เราหายใจอย่าให้มันปราบประโยชน์พอเราอยู่ด้วยลมหายใจไม่มีลมหายใจก็อยู่ไม่ได้หมดโอกาสฉะนั้นเราต้องหายใจให้มันมีประโยชน์
หายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโททำง่ายๆไม่ได้ยากพุทโธพุทโธดีกว่าเราไปนึกอย่างอื่นนึกอย่างอื่นมันเป็นทุกข์นึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนทุกข์ทั้งหมดแต่นึกถึงพุทโธนี่ไม่ทุกข์มีแต่ความสุขทำไมเราไม่สร้างความสุขให้แก่ตัวเองเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจของเราก็มีความสุขเบิกบานแจ่มใสแต่ถ้าเราไปนึกถึงอย่างอื่นมันมีความทุกข์มีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวมีความเร่าร้อนมีความวุ่นวายนึกถึงบ้านถึงเรือนถึงญาติทุกทั้งหมดถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็นึกแต่พุทโธเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นนึกบ่อยๆแล้วใจมันมีความสุขใจมันมีความสบายเดี๋ยวมันก็เป็นสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเราตั้งมั่นใจก็เป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งทีนี้จิตก็ยกขึ้นสู่ความสงบความว่างความเฉยเบาสบายนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายทั้งชีวิตของเรานี่เราสามารถเลือกกำหนดได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมากำหนดชีวิตของเราชะตาชีวิตของเราเรากำหนดเองด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นผู้นำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญชีวิตของเราที่มีความทุกข์เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานำพาตัวเองมาถูกกิเลสตัณหาพาไปกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัณหาคือความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามเป็นบ่อเกิดความโลภความโกรธความหลงมันทำให้เกิดอุปาทานความยึดความติดความลุ่มความหลงความไม่รู้อวิชชาหุ้มห่อจิตใจก็เราให้มืดบอดมองไม่เห็นทางว่าทางไหนมันคือทางออกเราก็ถูกปกคลุมอยู่ด้วยความมืดโมหะความลุ่มหลงหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์ตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ระบายไม่มีทิศไม่มีทางออกนั่นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ควนขวายไม่สร้างไม่ทำสติสมาธิปัญญาของเราให้เกิดมาวัดแล้วไม่ขยันไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนหนาวก็ไม่เอาร้อนก็ไม่เอาเหนื่อยก็ไม่เอาแล้วเมื่อไรเราจะผ่านความยากความลำบากเราดูประวัติแม้แต่พระพุทธเจ้า

ทำให้แต่พระอรหันต์สาวกกว่าจะได้มาตรัสรู้กว่าจะได้มาบรรลุธรรมมีขันติมีวิริยะเสี่ยงตายมานับไม่ถ้วนธรรมะอยู่ฟากตายที่จริงถ้าคนไหนกลัวตายไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้นั่งแล้วกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวเจ็บกลัวไข้เมื่อไรเราจะผ่านจะดับเวทนาได้

จะดับเวทนาได้เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นสุขการประพฤติปฏิบัติมันต้องข้ามเวทนาข้ามความทุกข์นี้ไปปวดก็ทนเอามันเมื่อยก็ทนเอามันหนาวก็ทนเอามันร้อนก็ทนเอามันหิวก็ทนเอาถ้าเรามัวกลัวอยู่เราไม่สามารถปฏิบัติได้นั่งแล้วมันเป็นทุกข์เราจงนั่งไปจนกว่าทุกข์นี้มันจะหายทุกข์นี้มันจะคลายไปดับเวทนาคือความทุกข์นี้ชั่วโมงหนึ่งมันพื้นเป็นพื้นที่เรามาฝึกกันเนี่ยมันต้องสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างน้อยต้องสี่ชั่วโมงมันจะข้ามเวทนาได้ไม่ขยับเลยถ้ายังขยับอยู่ไม่ข้ามข้ามไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะกำจัดกิเลสตัณหาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่มาทำป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแล้วก็สามารถกำจัดมันได้ไม่ได้มันต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตายเป็นตายพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ทรงนั่งขัดสมาธิแล้วก็อธิษฐานบารมีตั้งพระหฤทัยลงไปว่าจากนี้ไปถ้าเราไม่บรรลุไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลุกไปไหนไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปไหนเลยแม้เลือดเนื้อมันจะเหือดแห้งเหลือแต่เส้นเอ็นโครงกระดูกก็ตามแล้วก็พระองค์ก็ตั้งพระทัยเสร็จก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยไม่ลุกไปไหนตลอดคืนหัวค่ำก็สู้กับพญามารพญามารมาตูบัลลังก์ที่ท่านนั่งอยู่เนี้ยของเราไม่ใช่ของท่านท่านจงลุกไปเสียมารมันมาก่อกวนตลอดมันยกทัพมาแต่พระพุทธเจ้าไม่หวั่นไม่ไหวเจ้าชายสิทธัตถะไม่หวั่นเลยด้วยบารมีที่สร้างมาเราจะไม่ลุกไปไหนตายเป็นตายจนในที่สุดก็สามารถเอาชนะพญามารได้พระองค์ก็ได้ตรัสรู้มีวิชาสามเกิดขึ้นนั้นเรามานั่งป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บบางคนก็ไม่สงบก็ดูมันไปไม่สงบแหละดูความไม่สงบนั่นแหละเห็นความไม่สงบนั่นแหละมาคิดอะไรก็รู้มันนึกอะไรก็รู้รู้ทันความคิดตัวเองมาคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้รู้มันไปเรื่อยพอตัวรู้มันเริ่มมีสติมันเริ่มมาในความคิดมันก็หยุดไอ้คิดดีมันก็หายไปคิดไม่ดีมันก็หายไปมันก็สายตัวรู้นั่นแหละเขาไปเห็นความคิดตัวเองเขาไปรู้ความคิดตัวเองในใจฉันไม่สงบฉันก็เลยไม่นั่งฉันเดินไม่สงบฉันก็เลยไม่เดินถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่าอุตส่าห์เสียสละเวลามาวัดแล้วไม่ได้อะไรเพราะความเพียรเราไม่พอกันติเราไม่พอในอีกอย่างหนึ่งเวลาปฏิบัติเสร็จแล้วก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์

ความสงบไม่มีเลยพอมันจะสงบสักหน่อยไปเล่นอีกแล้วจิตก็ออกข้างนอกหมดความสงบไม่เกิดพอนั่งก็กังวลเรากำลังเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อตอนที่สุดไม่ได้อะไรเลยโยมได้แต่ความฟุ้งซ่านน่าเสียดายเวลาเสียดายโอกาสมาวัดแล้วไม่รู้จักฉกฉวยโอกาสของตัวเองเวลามันมีค่ามากเราทำให้เต็มที่โทรศัพท์ปิดเลยโยมไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยแล้วมันจะได้ผลหันมาสร้างความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิมาสวดมนต์มาภาวนามันจะเห็นผลถ้าไปอยู่กับโทรศัพท์มันไม่เห็นผลเห็นแต่มีแต่กิเลสพาไปความโลภความโกรธความหลงแต่ก่อนวัดสังฆทานไม่มีโทรศัพท์สมัยก่อนไม่มีมีโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมือนเดี๋ยวนี้มือถือมันเป็นโทรศัพท์สายวางอยู่กับที่ยกไปไหนไม่ได้คนก็ไม่ได้สนใจไม่มีจอให้ดูไม่มีรูปให้ดูแต่ทุกวันนี้มันมีหมดภาพเสียงมันมาพร้อมคนก็เลยไปยึดไปติดแล้วก็เกิดความไม่สงบนั่งแล้วก็ไม่สงบฟุ้งซ่านพอจากการนั่งการเดินก็ไปยุ่งอยู่กับโทรศัพท์หยิบกันมาเคลื่อนหมดแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบมันหาโอกาสได้ยากในชีวิตของเราเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องการอะไรต้องการความสงบความสงบเป็นบ่อเกิดของความสุขโทรศัพท์มันสงบไหมโยมมีแต่ฟุ้งซ่านเราต้องหยุดต้องตัดอกตัดใจบางวัดเขาเคร่งนะโยมสังฆทานไม่เคร่งแต่คนบอกสังฆทานนี่เป็นวัดที่เคร่งครัดแต่ไม่ได้เคร่งเลยโยมวัดที่เขาเคร่งเวลาคนไปบวชเขายึดโทรศัพท์ไว้หมดเลยมีล็อกเกอร์เก็บหมดเลยลาศีลเมื่อไหร่ค่อยเอาคืนเขาไม่ใช้ไม่ให้ดูที่เขาทำแบบนั้นต้องการให้โยมมีบุญให้โยมได้บุญมาสร้างบุญกันได้เต็มที่สังฆทานไม่ทำอย่างนั้นทำไม่มีคนเข้าแน่นอนคนรักโทรศัพท์ยิ่งกว่าชีวิตอีกขาดไม่ได้นอนก็นอนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าแปลกโยมที่เรามาวัดแล้วทำไมมันไม่สงบเหตุปัจจัยที่เราสร้างนี่แหละเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้ละไม่ได้วางอะไรเลยเราหยิบเราช่วยมันมาหมดมาถือไว้มาแบกไว้ความสงบมันจึงไม่เกิดขึ้นมาวัดแล้วไม่เห็นผลมาปฏิบัติมาภาวนาทำไมเดินจงกรมก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วสวดมนต์ก็แล้วมันไม่สงบเพราะนอกเหนือจากนั้นแล้วเราไปฟุ้งซ่านกับสิ่งเหล่านั้นจิตเราไปยึดไปผูกพันไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่ได้วางมันเลยไม่ได้ปล่อยมันเลยอันนี้ก็ฝากไว้
กับนักบวชนักปฏิบัติที่ต้องการมาหาความสงบว่าเหตุที่ไม่สงบมันเกิดจากอะไรเราไม่ได้ทำอย่างจริงจังจริงใจไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำเวลาพระสอนกรรมฐานเดินจงกรมเสร็จพอเลิกโยมก็ไปทำอย่างอื่นไปนั่งเล่นโทรศัพท์แทนที่จะไปเดินต่อไปทำต่อก็ไม่ทำความต่อเนื่องของสติไม่มีสมาธิไม่เกิดมันทำแป๊บเดียวแต่นอกนั้นมันฟุ้งซ่านหมดเลยเราไม่รู้หลักของการภาวนาการภาวนาคือการไม่เอาอะไรเข้ามาให้เราวุ่นวายให้ใจมันวุ่นวายให้ใจมันวอกแวกแม้แต่การพูดการคุยเมื่อก่อนพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อจนองท่านสอนลูกศิษย์เวลาฉันน้ำตอนเย็นๆจะฉันน้ำปณะพระภิกษุท่านก็บอกว่าฉันแล้วไปไม่ต้องคุยกันมาแล้วก็ฉันขณะฉันก็ไม่ต้องคุยกันฉันแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่แล้วคุยอดไม่ได้ต้องพูดต้องคุยการคุยนี่มันทำให้เสียสมาธิมันเกิดความฟุ้งซ่านเกิดการปรุงแต่งแล้วก็ได้ผลเมื่อก่อนนี้พระบวชคิดจะบวชแค่พรรษาเดียวคิดจะบวชแค่7วันพอมาแล้วเจอความสงบแล้วก็ยาวบางรูปนี่อยู่ยาวเลยไม่สึกไม่ลาสิกขาเจอความสงบถ้าพูดคุยแล้วมันไม่สงบพวกเราก็เหมือนกันนักปฏิบัติมาพูดมาคุยมาเล่นโทรศัพท์มันหาความสงบไม่ได้ไม่มีพื้นฐานแล้วก็บอกว่ามาวัดแล้วไม่สงบที่จริงวัดสงบแต่เรานะไม่สงบเราเที่ยวพูดเที่ยวคุยเที่ยวดูโทรศัพท์มันก็เลยไม่สงบที่จริงพื้นที่นี้สงบหมดนั่งตรงไหนก็สงบเดินตรงไหนก็สงบเหมาะแก่การปฏิบัติจะรู้จักท่านก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายเข้ามาวัดและต้องการค้นหาความสงบให้เจอจะได้พบพ้นทางความสุขของชีวิตที่เราวุ่นวายเนี่ยชาวโลกเขาวุ่นวายพอกันอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาทางโลกมาเรามาหาทางธรรมธรรมคือความสงบกายวาจาใจของเรานั่งที่ไหนสงบที่นั่นเดินที่ไหนสงบที่นั่นนอนที่ไหนสงบที่นั่นฝึกยืนเดินนั่งนอนให้สงบให้มีฐานของความสงบไว้ก่อนอย่าปัญญามันก็เกิดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟมันก็ปรากฏเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นสงบมากเท่าไรก็เห็นชัดมากเท่านั้นดังนั้นจุดมุ่งหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก่อสร้างวัดนี้ต้องการให้ทุกคนเข้ามาสงบแค่เดินเข้ามาวัดก็สงบแล้วแต่ทุกวันนี้วัตถุมันเจริญคนไปยึดติดกับวัตถุกันมากไปหลงวัตถุไปยึดวัตถุยิ่งหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านแอนตี้เลยนะพระที่มีโทรศัพท์ท่านไม่ให้มีเลยนายพระในวัดมีโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะส่วนกลางอย่างเดียวส่วนตัวไม่ให้มี
ว่าการใช้โทรศัพท์บางครั้งมันก็เป็นโทษมันมีทุกอย่างในนั้นหมดเลยมันให้คุณได้ให้โทษได้เต็มที่ไม่มีอะไรไปกั้นมันคนที่หักห้ามใจไม่อยู่ก็อาจจะไปเผลอไปเผลอกับกิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ในนั้นไม่ได้หาธรรมะคนที่หาธรรมะก็ถือว่าดีไปเพราะธรรมะมันก็มีแต่มันส่วนน้อยคนที่จะไปหาถ้าหาธรรมะแล้วก็อยู่อย่างสงบฉะนั้นวัดเป็นสถานที่สงบครูบาอาจารย์ท่านสร้างวัดขึ้นมาต้องการให้ทุกคนเข้ามาแล้วสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลทำให้เกิดความสุขความเจริญต้องการให้ญาติโยมทุกคนที่เข้ามามีความสุขมีความเจริญนั่นก็ช่วยกันรักษาความสงบความร่มเย็นความสุขโดยการเข้ามาแล้วก็สงบกายวาจาใจของเราการพูดคุยกันสนทนาต่างๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเพราะบางครั้งมันไม่เกิดประโยชน์มาเกิดโทษถ้าเราจะคุยก็ไปคุยกับครูบาอาจารย์ถามธรรมะท่านเราข้องใจข้อไหนขัดข้องตรงไหนเราก็ไต่ถามให้ท่านอธิบายนั่นเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะไปคุยกันเองด้านการเข้าวัดจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องทำอย่างไรให้เรารู้จักความสงบเมื่อเรามีความสงบแล้วนั่นแหละจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองสติปัญญาของเรามันจะเกิดขึ้นทันทีเกิดจากความสงบนี่แหละมันจะเห็นความคิดตัวเองเห็นการกระทำเห็นคำพูดเป็นการเคลื่อนไหวของกายของจิตมันคิดอะไรก็รู้มันทำอะไรก็รู้มันพูดอะไรก็รู้มารู้ทันแล้วเราก็สามารถควบคุมความคิดคำพูดการกระทำของเราได้ให้อยู่ในขอบเขตขอบข่ายของศีลของธรรมการสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัตินอกจากฐานนอกจากศีลแล้วก็คือการมาสร้างสติตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้ทำรู้ตัวกายรู้ใจของเราตลอดนั่นแหละเราจึงจะประสบผลสำเร็จธรรมะมันจึงจะเกิดมันจะเห็นความเป็นจริงแล้วการตัดละปล่อยวางมันก็จะเกิดขึ้นอะไรที่เราวางไม่ได้ก็จะวางได้อะไรที่เราตัดไม่ได้เราก็จะตัดได้อะไรที่เราละไม่ได้เราก็จะละได้เรามาเลิกมาละมาปล่อยมาวางครั้งละเล็กละน้อยวันละนิดวันละหน่อยดีกว่าเราไม่ทำเลยมันก็หนาแน่นพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความยึดความติดความลุ่มความหลงความไม่รู้นั่นมาวัดต้องพัฒนาเข้ามาวัดกายวาจาใจของเราก็เรียกเข้าวัดไม่ใช่วัตถุไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วิหารไม่ใช่ศาลาวัดหมายถึงการมาวัดกายวาจาใจของเราเข้าวัดเข้ามาวัดวัดกายของเราว่ากายของเราอยู่ในศีลในธรรมวัดวาจาวัดใจของเรามันมีความโลภมันละได้บ้างไหมมาวัดมันเบาไหมมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาในความโลภเบาบางไหม

0: เห็นอะไรมันยังอยากได้อยู่ไหมความโกรธมันทุเลาไหมเคยไม่พอใจคนนี้เคยไม่พอใจคนนั้นมันเบาไปไหมมันเห็นแล้วมันเฉยได้ไหมอันนี้ต่างหากที่เรามาวัดเข้าถึงวัดฉะนั้นวันนี้เรามาวัดกันนะโยมวัดกายวาจาใจของตัวเองแล้วก็วัดทุกวันเอาวัดนี้ไปที่บ้านที่ทำงานวัดมันทุกวันตื่นมาก็วัดเลยใจแจ่มใสไหมวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วมันผ่องใสไหมใจของเรามันเศร้าหมองไหมมันขุ่นมัวไหมมันเร่าร้อนไหมเราวัดได้เลยวัดมาทั้งวันโยมยืนก็วัดนั่งก็วัดเดินก็วัดเราสามารถวัดได้ตลอดมีวัดอยู่ตลอดนั่นแหละเราจะสามารถเข้าถึงธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลมาถวายทานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอ
1: สาธุสาธุสาธุอันโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวขอถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตาติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญเลยครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายาทธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับและทุกท่านท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมก็เชิญได้ที่หน้าธรรมาสน์ลานธรรมนะครับเชิญครับครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่ทุกท่านได้มาความทำความเพียรนะครับได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ณที่วัดสังฆทานอารามแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มาบริจาคทานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพร้อมกับถวายสังฆทานนะครับและได้ทำบัตรสวดมนต์และสำหรับนักบวชในคณะท่านก็มีโอกาสได้ละทิ้งจากบ้านเรือนนะครับได้มารักษาพรหมจรรย์รักษาศีล8รักษาศีลอุโบสถนะครับแล้วก็ได้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนะครับได้มาฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกความรู้รู้จิตรู้กายรู้ใจของตนเองนะครับพร้อมกับได้มาอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญที่เรามาสร้างความดีนะให้แก่ญาติมิตรหมู่ญาติและสัตว์ทั้งโลกนะครับผู้ที่เป็นชะกรรมในเวรของเราทุกท่านที่มาบวชเป็นศรี

0: มงคลมากสำหรับการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับเครือญาติทุกๆท่านนะครับ
1: น้อมกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมที่ได้เมตตาให้ธรรมะในวันนี้นะคะเราก็นำสิ่งที่ท่านชี้แนะนะคะไปปฏิบัติกันนะคะว่าเรามาวัดเนี่ยวันเนี้ยเรามาให้ทานเรามารักษาศีลสิ่งที่เราทำเหล่านี้เราได้อะไรบ้างนะก็คือวัดใจของเรานี่แหละเนาะวัดตัวเราว่าวันนี้รักโลภโกรธหลงเรามากน้อยเพียงใดนะถ้าเรายังคงมีอยู่เนาะก็เพียรพยายามลดละนะให้มันเบาบางลงนะจนวันหนึ่งแทบไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นนะคะที่มาขุ่นข้องหมองใจเราก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านส่วนท่านใดที่รับฟังสื่อธรรมะแล้วก็ติดตามสื่อธรรมะจะร่วมบุญในตรงนี้กับทางวัดสังฆทานเพื่อสนับสนุนสื่อก็สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704ก็สามารถสนับสนุนสื่อธรรมะตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสกรวดน้ำและรับพรค่ะ

0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกับปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยญาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์

พนมมือไว้ก่อนนะครับกราบกราบพระพรหมสามครั้งกราบ

0: ครับก็กราบในความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับวันนี้ก็ได้แสดงธรรมจบหลังจากนี้ไปนั่งบวชเนกขัมมะและทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันและยืนสมาธินะครับก่อนที่ทุกท่านจะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับนักบวชเนกขัมมะทุกท่านเตรียมตัวครับพร้อมนะพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุครับเชิญไปพักตามอัธยาศัยปริยบทกันได้เลยนะครับกลับมาทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันเที่ยงครึ่งนะครับข้าพเจ้าพุทธเจ้าลุยสมาธิและทุกท่านก็จะได้พักตามอัธยาศัยช่วงนี้เชิญได้เลยครับเอามาคุยมาคุย
1: ค่ะน้องกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะคะและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้กับอนุโมทนาบุญในนามของคุณสรันรัตชัยเต็มนะคะถวายปัจจัยหุ้มทองหลวงพ่อโต 1,000 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิให้ได้อานิสงส์หัวใจเป็นทองคำแล้วนะคะในการจาคะสละออกให้ได้มีโอกาสทำบุญสร้างศูนย์ฝากกิจกรรมงานบุญนะคะส่งท้ายเดือนสิงหาคมเดือนนี้ก็มีงานตักบาตรพระกรรมฐานจัดขึ้นณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะไปร่วมบุญมีรถฟรีออกหน้าวัดไม่ต้องจองนะคะขึ้นรถได้เลยตีสี่ครึ่งจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สวนทิพย์อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเจ้าพระยาก็ขนานไปกับสวนทิพย์เลยนะคะใครได้มีโอกาสไปเนาะสัมผัสบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆนะเพราะว่าที่นั่นอดีตนะคะเดิมทีก็เป็นที่จำพรรษาของพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์บันติโตนะคะซึ่งหลวงปู่บุญยฤทธิ์ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ชอบฐานะสโมซึ่งหลายท่านก็ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องของประวัติของท่านนะคะท่านก็เป็นนักเรียนนอกจบต่างประเทศนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในเรื่องของเป็นสายเกี่ยวกับการทูตเนาะก็เป็นถือว่าการชาติภูมิในการเกิดมาของท่านเนี่ยสามารถที่จะไปในทิศทางเวที่แบบไม่ได้มาทางนี้เนาะไปในเกี่ยวกับเมืองนอกเมืองนานะคะด้วยบุญบารมีของท่านหลวงปู่ที่ท่านเต็มแล้วเนาะท่านก็ไม่หลงโลกไปก็ได้มาเป็นพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ให้พวกเราได้กราบไหว้ได้สนิทใจนะคะเมื่อก่อนวันนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีเนาะก็ป้ากัลยาลัตแก้วนาคเนี่ยแหละค่ะต้องกราบขอบพระคุณป้ากันอยู่บนทิพย์วิมานยอดเขาตรงไหนก็ไม่ทราบได้เนาะประกันนี้ก็มีพระคุณอย่างยิ่งนะคะชักชวนวรนาถที่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยนะไม่รู้ว่าโอ้โหตัวเองนี่โชคดีแค่ไหนเนาะได้ไปนั่งสมาธิกับหลวงปู่ได้ไปถวายนะคะเครื่องสังฆทานแบบเป็นไพรเวทด้วยนะแบบพบประกันด้านบารมีท่านก็ไม่ธรรมดานะคะประกันนี้ก็ยังอยู่ในใจเราตลอดเนาะท่านก็ชวนเรียกเราว่าหนูอ้วนไปเป็นเพื่อนป้าหน่อยก่อนทำงานช่วยงานอยู่วิทยุหลังวัดเนี่ยค่ะอ้าวโอ้โหประกันชวนไปอ่ะไปค่ะไปอย่าด้วยความยินดีนะคะโหก็ไปเห็นหลวงปู่ครั้งแรกเนาะใจเราด้วยความเป็นอนุบาลไม่รู้เรื่องภาษาเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเนาะก็เลยไม่รู้ว่าโอ้โหนี่คือพระอรหันต์ดูสิความที่บอกโอ้โหอินโนเซนต์มากเลยวรนาถนี่นะวนทบทวนทุกวันนี้โอ้โหแม่ทางธรรมนี่แหละค่ะเป็นผู้เฉลยนะประกันอีกท่านหนึ่งโอ้โหโชคดีอ่ะได้ไปนั่งสมาธิกับท่านนะคะแล้วก็พระที่ท่านข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนาะจากข้ามทวีปมาเลยมาเป็นลูกศิษย์ท่านหูหลายท่านนะคะทั้งแม่ชีทั้งพระสงฆ์เนาะเป็นต่างชาติท่านก็ปฏิบัติดีด้วยนะคะท่านไร้เจอหน้ากันต้องโอ้โหแทบจะ ข้าไปกราบท่าน3ทีเลยนะบุญท่านเต็มแล้วนะความจริงท่านก็เนาะถ้าไม่มีหมู่เปกตาปุญญาตาคงไม่ได้มากราบหลวงปู่ถึงไทยแลนด์นะคะเพราะว่าไกลมากแล้วบุญของท่านเต็มแล้วท่านก็ได้มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบุญลือด้วยนะคะเป็นศิษย์หลวงพ่อสนองด้วยก็โหดีใจกับท่านนะคะว่าโหเป็นชาวต่างชาติเนาะความจริงต้องไปประลงปงชึ่งหรือว่าอยู่ทางโลกนะไม่ได้มาเวทางธรรมดูสิท่านยังน้อมเข้ามาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะคะบุญนั้นเต็มแล้วไงไม่งั้นก็หลงโลกไปเนาะเรานี่ก็หลงโลกอยู่นานเหมือนกันได้เห็นบารมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ถึงได้รู้เนาะตอนนี้ก็ประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วโอ้โหเรานี่เสียดายโอกาสจะบอกว่าเสียของใหม่ก็เกือบแล้วนะเกือบได้บอกโอ้โหคิดดูสิหลวงตามหา

โบยานสัมปันโนเนี่ยค่ะที่ส่วนแสงธรรมเล่านิทานนิดนึงเนาะดูบุญเรายังไม่ถึงอ่ะน้องที่อยู่ข้างๆอ่ะน้องเปิ้ลเนี่ยทุกวันนี้น้องยังอยู่ในใจเราเนาะไม่รู้น้องไปทำงานที่ไหนละน้องนะถอดแหวนมั่นอ่ะแหวนเพชรเนาะวงบะล่มเลยถวายหลวงตาไปอ่ะโหวันละหน้านะเมื่อก่อนยังโง่อยู่ไงก็คิดว่าแหวนนี้เป็นของเราเนาะแหวนเพชรของเราเนี่ยมันคือของเราอะไรเงี้ยเนาะความโง่ดูสิมันปิดบังสายตาเราโหเห็นน้องถวายหลวงตาไปแล้วใจที่เขาทุกข์เรื่องของความรักเนี่ยสลัดหลุดโหเกี้ยงเกาเลยนะคะทุกวันนี้น้องเขาคงปฏิบัติดีไปแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ผิดหวังความรักเนาะก็เล่าเป็นนิทานว่าเนี่ยบุญเราวันวัดกันตรงนี้แหละค่ะว่าใครจะพิจารณาเห็นแจ้งกับใจตนนะว่าของนอกกายเนี่ยทิ้งไว้กับโลกเนาะถ้าเรามีบุญเนาะถวายสิ่งใดไว้ในพระศาสนาก็ดีหลายท่านก็ทองคำก็ดีหรือว่าเป็นปัจจัยนะคะถวายองค์หลวงพ่อโตซึ่งหาโอกาสแบบนี้ได้ยากหลายท่านก็จะคาสละออกได้เพราะว่ารู้ว่าเอากระดาษที่เป็นสมมุติในโลกนี่ถ้าไปเห็นเวลาเขาไหว้บรรพบุรุษเนาะก็เหมือนมีนัยยะเหมือนกันเนาะที่เขากระดาษไปเผากระดาษเงินกระดาษทองที่เขาพับเหมือนเป็นเหรียญเหมือนเป็นก้อนทองคำในสมัยจีนโบราณนะคะแล้วคงสอนลูกสอนหลานให้รู้จักไม่ยึดติดเนาะอันนี้ก็เป็นกระดาษสมมุตินะเวลาเขาเผาให้บรรพบุรุษเนาะก็อนุโมทนาสาธุวันนี้พี่ยุพินดอนจ้ำนะคะก็มาทำโรงทานน้ำปานะให้กับเลี้ยงดูท่านนักบวชแล้วก็ย่ายธรรมอนุโมทนาใหม่กับท่านด้วยพี่ยุพินก็เป็นผู้มีบุญนะคะท่านก็ชวนครอบครัวมาสร้างธรรมบารมีนะร่วมบุญน้ำไฟ100หุ้มทองหลวงพ่อโต100แล้วก็ทำถนนเข้าวัดอีก100บาทอนุโมทนาสาธุอ้าวที่ให้กับเทวดาจำตัวท่านด้วยนะคะตอนนี้ที่17

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอ

เราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือสี่นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแต่พอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณา

อภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะปลดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจนะเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืน
พุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอ
อริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใ
เราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้

ยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนนะบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ที่ยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลัก

ไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้

บายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ถนัดหนึ่งพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืน

0: ว่ายืนหรือสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายในสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่น รู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจาก
1: ความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตอยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ
0: ทำใจสบายๆท่านเองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่จะว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องนักโทษประหารจากบทประพันธ์ของศาสตราจารย์กิตติคุณแสงจันงามแด่นักโทษประหารคนต่อไปเยี่ยมเรือนจำกลางเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2508เราสามคนคืออาจารย์บุพพันธ์นิมมานเหมินนายกยุวพุทธิกะสมาคมเชียงใหม่ร้อยเอกเสาสุวิทยาลังการอนุศาสนาจารย์ประจำค่ายกาวิระและกรรมการยุวพุทธิกะสมาคมและข้าพเจ้าได้รับเชิญจากคุณเฉาเจริญพงศ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปทำการอภิปรายปัญหาไขข้อข้องใจต่างๆแก่นักโทษซึ่งมีจำนวน900คนเศษในเรือนจำนั้นวิธีการอภิปรายของเราเป็นแบบให้นักโทษถามปัญหาแล้วเราก็ช่วยกันตอบปรากฏว่านักโทษสนใจถามปัญหากันมากปัญหาที่ถามก็มีทุกชนิดแต่เมื่อประมวลดูแล้วมีเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีเรื่องกรรมและเรื่องวิปัสสนาเป็นจำนวนมากเราอภิปรายได้เพียง 4-5 ปัญหาก็ต้องยุติด้วยเวลาท่ามกลางความเสียดายของบรรดาผู้ต้องขังทั้งหลายท่านผู้บัญชาการเรือนจำได้เล่าให้เราฟังว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจำนั้นต้องโทษตั้งแต่10ปีลงมาถ้ามีโทษเกิน10ปีก็ส่งไปกรุงเทพความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ทางการเรือนจำให้อาหารและเสื้อผ้าแก่นักโทษและมีระเบียบบังคับให้กินนอนทำงานเล่นตามเวลาภายในเรือนจำมีห้องสมุดมีการเปิดสอนวิชาชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและธรรมศึกษาให้แก่นักโทษที่สนใจสมัครเรียนนับว่าทางเรือนจำได้เอาใจใส่ต่อสวัสดิการและให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นอย่างดีทำให้ผู้ต้องขังมีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพแต่แม้จะมีความสบายกายนักโทษทุกคนก็หาได้ลืมไม่ว่าตนเป็นผู้ต้องขังไร้อิสรภาพซึ่งเป็นยอดปรารถนาของทุกคนข้าพเจ้าสังเกตเห็นผู้ต้องขังเหล่านั้นมีหน้าหม่นหมองไร้ราศีขาดแววแห่งความสุขสดชื่นแม้จะยิ้มด้วยความพอใจต่อวาทะของผู้อภิปรายบางท่านก็เป็นการยิ้มแย่ๆเฉพาะที่มุมปากไม่ใช่การยิ้มอย่างเบิกบานทั่วใบหน้าทุกคนปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกไปให้พ้นจากเนื้อที่สองไร่เศษแวดล้อมด้วยกำแพงสูงทั้งสี่ด้านนั้นอยากออกไปดูและสูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกกำแพงคุกอยากออกไปชมต้นข้าวอันเขียวชอุ่มในทุ่งนาอันกว้างขวางสุดสายตาอยากออกไปดำผุดดำว่ายกระแสฐานแห่งอิสรภาพซึ่งกำแพงทั้งสี่ด้านกั้นไว้เฉพาะอย่างยิ่งอยากออกไปสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของภรรยาและบุตรซึ่งตั้งตาคอยอยู่ทางบ้านเมื่อได้เห็นสภาพของนักโทษแล้วข้าพเจ้าเกิดความสงสารอย่างจับใจสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความทุกข์ข้าพเจ้าได้ปรารภกับอาจารย์บุพพันธ์ว่าถ้าเป็นไปได้เราควรหาทางเข้ามาทำธรรมะสงเคราะห์แก่

0: โทษเหล่านี้เป็นการประจำเพราะเขาเหล่านี้เป็นคนป่วยที่กำลังต้องการยาอย่างแท้จริงการเผยแพร่ธรรมะในเรือนจำเป็นการยิงลูกศรถูกเป้าหมายเพราะการเผยแผ่มีจุดประสงค์สำคัญคือทำคนชั่วให้เป็นคนดีเรือนจำอาจถือได้ว่าเป็นที่อยู่ของคนชั่วถ้าเราสามารถกลับจิตกลับใจเขาได้แม้เพียง 4-5 คนก็จะเป็นมหากุศลและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาอย่างมากเราไปเทศไปแสดงปาฐกถาที่อื่นล้วนแต่คนดีๆมาฟังทั้งนั้นคนเหล่านั้นแม้จะไม่ได้ฟังเทศเลยเขาก็จะไม่ทำชั่วเป็นการวางยาแก่คนไม่ป่วยอาจารย์บุพันธ์เห็นด้วยและจะติดต่อกับผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อดำเนินการต่อไปเรือนจำใหญ่ตั้งแต่วันนั้นมาข้าพเจ้าก็เกิดความสนใจในคนประเภทที่เรียกกันว่านักโทษและเรือนจำวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสจึงได้ไปเยี่ยมเรือนจำมหันตโทษอีกแห่งหนึ่งและได้พบเห็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์น่าสนใจเหลือล้ำยิ่งกว่าที่พบเห็นมาแล้วในเรือนจำกลางเชียงใหม่ข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อว่าสิ่งที่ได้พบเห็นในเรือนจำนั้นเป็นความจริงแต่ข้าพเจ้าก็ขอยืนยันกับท่านผู้อ่านว่ามันเป็นความจริงจริงๆเพราะเหตุผลบางประการข้าพเจ้าจะยังไม่บอกท่านว่าเรือนจำนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งแรกที่ประทับใจข้าพเจ้าก็คือความกว้างใหญ่ไพศาลของเรือนจำนั้นมันกว้างใหญ่จริงๆจนมองไม่เห็นกำแพงที่ล้อมอยู่โดยรอบและจำนวนนักโทษที่ถูกขังอยู่ภายในเรือนจำนั้นก็มากมายเหลือขนาประกอบด้วยคนทุกชั้นวรรณะเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้คนก็มีจำนวนมากมายพอๆกับจำนวนนักโทษข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจว่ามันน่าจะเป็นมหานครแห่งหนึ่งมากกว่าเรือนจำท่านผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งเป็นชายผิวคล้ำร่างใหญ่อายุประมาณ50ได้อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่านักโทษทุกคนในเรือนจำนี้ล้วนแต่ต้องคดีอุกชะกันที่จะต้องประหารชีวิตทั้งสิ้นข้าพเจ้าถึงกับสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงอันนี้พยายามระงับใจให้เป็นปกติแล้วก็เรียนถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำว่านักโทษเหล่านี้ส่วนมากทำความผิดอะไรครับจึงถูกส่งตัวมาคุมขังที่นี่ผมไม่ทราบและไม่สนใจว่าใครทำความผิดอะไรมาก่อนท่านผู้บัญชาการตอบแสดงความยิ่งใหญ่อยู่ในน้ำเสียงนั่นเป็นหน้าที่ของตำรวจและศาลเมื่อตำรวจจับผู้กระทำความผิดได้ก็ส่งตัวให้ศาลดำเนินคดีเมื่อศาลพิพากษาเสร็จตำรวจก็คุมตัวนักโทษมาส่งผมก็คุมขังไว้และจัดการประหารชีวิตตามชอบใจแต่คุณอยากทราบว่าเขาทำผิดอะไรคุณลองไปถามนักโทษคนนั้นดูสิผู้บัญชาการเรือนจำชี้มือไปที่นักโทษคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งถอนหญ้าอยู่ใกล้ๆนี่คุณทำความผิดอะไรจึงต้องมาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนี้ข้าพเจ้าถามด้วยเสียงสุภาพนักโทษคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าดุจเห็นข้าพเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งดวงตาของเขามีแววขุ่นแสดงว่าไม่พอใจอย่างมาก
1: คุณเป็นใครมาจากไหน
0: เขาถามด้วยเสียงเครียด
1: ผมไม่ได้ทำผิดอะไรผมไม่ใช่นักโทษผมไม่ได้อยู่ในเรือนจำ
0: เขาตอบด้วยเสียงดังลั่นข้าพเจ้าถึงกับยืนอ้าปากค้างด้วยความงงงันต่อพฤติกรรมประหลาดของนักโทษคนนั้นเมื่อไม่รู้จะได้คำตอบอย่างไรจ จึงหันไปมองผู้บัญชาการเรือนจำด้วยหวังจะได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างน้อยท่านก็อาจจะบอกข้าพเจ้าว่านักโทษคนนั้นเป็นคนเสียจริตหรืออะไรทำนองนั้นแต่แล้วข้าพเจ้าเองเกือบจะกลายเป็นคนเสียจริตไปเพราะท่านผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าพนักงานอีก 4-5 คนซึ่งยืนอยู่ข้างๆได้หัวเราะเยาะขึ้นพร้อมกันและไม่พูดว่าอะไรข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นรู้สึกอย่างไรทั้งโกรธทั้งงงทั้งประหลาดใจระคนกันเอนี่นักโทษคนนั้นบ้าหรือว่าท่านบ้าหรือว่าผมบ้ากันแน่ข้าพเจ้าโผล่ออกมาด้วยความหัวเสียจนขาดสติสัมปชัญญะ
1: บ้าด้วยกันทั้งนั้น
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบหน้าตาเฉย

0: ชีวิตในเรือนจำหลังจากเหตุการณ์ประหลาดนั้นแล้วท่านผู้บัญชาการเรือนจำก็พาข้าพเจ้าตระเวนชมเรือนจำต่อไปตลอดระยะทางที่เดินผ่านข้าพเจ้าเห็นนักโทษรวมกันทำงานอยู่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ5คนบ้าง6คนบ้างทุกคนทำงานอย่างเอาจริงเอาจังหน้าตาและเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วยเหงื่องานที่นักโทษทำก็มีทุกประเภทเช่นบางกลุ่มก็ปลูกผักในสวนของเรือนจำบางพวกก็เป็นช่างไม้บางพวกก็เป็นช่างเหล็กบางพวกก็เป็นช่างทองบางพวกที่มีความรู้ก็ทำงานเป็นเสมียนบางพวกก็ค้าขายอยู่ในเรือนค้าของเรือนจำข้าพเจ้ารู้สึกพอใจมากที่ได้เห็นนักโทษทำงานกันอย่างขยันขันแข็งจึงได้ถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการทำงานเหล่านี้ทางเรือนจำแบ่งให้นักโทษบ้างหรือไม่หรือเอาไว้เป็นของหลวงหมดผู้บัญชาการเรือนจำตอบว่าผลประโยชน์ที่นักโทษทำได้ตกเป็นสมบัติของนักโทษนั่นเองทางการเรือนจำไม่เกี่ยวข้องเลยแต่เมื่อเขาถูกประหารชีวิตตายไปแล้วสมบัติของเขาทั้งหมดจะต้องตกเป็นของเรือนจำแต่ตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาสามารถจะหาทรัพย์และใช้ทรัพย์ของเขาได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นนักโทษของเราทุกคนจึงตั้งหน้าทำงานด้วยความขยันขันแข็งโดยไม่ต้องบังคับบางคนทำงานทั้งกลางวันกลางคืนก็มีข้าพเจ้าถามขึ้นว่าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่เขามีการให้อาหารตามเวลามีการให้เครื่องนุ่งห่มผมอยากทราบว่าที่เรือนจำนี้มีการให้อาหารและเสื้อผ้าหรือไม
1: ่ไม่มี
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: เราไม่ให้อาหารหรือเสื้อผ้าแก่นักโทษเพราะนักโทษแต่ละคนมีสิทธิหาเองได้ทำงานได้ทางเรือนจำเลยปล่อยให้ทุกคนช่วยตัวเองแต่ทุกคนก็มีพออยู่พอกินมีบางรายเหมือนกันที่เกียจคร้านหรือไร้ความสามารถไม่อยากทำงานไปเที่ยวขโมยหรือปล้นสะดงหรือฉ้อโกงเอาทรัพย์ของนักโทษคนอื่นมาเลี้ยงชีวิต
0: มีการปล้นกันภายในเรือนจำด้วยหรือครับข้าพเจ้าถามด้วยความประหลาดใจ
1: มี
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: มีการปล้นกันทุกวันมีการทะเลาะวิวาทกันทุกวันมีการตีรันฟันแทงกันตายทุกวัน
0: แล้วทางการเรือนจำจัดการอย่างไรกับนักโทษใจร้ายที่ฆ่าเพื่อนนักโทษตายในเรือนจำข้าพเจ้าถาม
1: ไม่ทำอะไร
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบคล้ายกับไม่เห็นว่าการฆ่ากันตายเป็นเรื่องร้ายแรง
1: ปล่อยให้เขาทำตามสบายเพราะนักโทษทุกคนในเรือนจำนี้มีโทษถึงตายทุกคนอยู่แล้วสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องถูกประหารชีวิตฉะนั้นแม้จะทำความผิดในระหว่างหรือไม่ทำทุกคนก็จะต้องถูกประหารชีวิตอยู่ดี

0: ดีซะอีกที่เขาจัดการประหารชีวิตกันเองโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่เพชฌฆาตเรือนจำต้องลำบาก
1: ข้าพเจ้ามองดูหน้าผู้บัญชาการเรือนจำด้วยความงุนงงพลางคิดในใจว่าเรือนจำนี้ช่างโหดร้ายทารุณอย่างป่าเถื่อนเสียเหลือเกินผู้บัญชาการเรือนจำเองก็ช่างใจไม้ไส้ระกำเห็นชีวิตของคนเป็นชีวิตของมดปลูกไปได้แต่ไม่ได้พูดออกมาด้วยวาจาเพียงแต่เดินตามผู้บัญชาการเรือนจำและคณะไปอย่างเงียบๆนักโทษประหาร
2: คุณอยากจะดูการประหารชีวิตนักโทษไหมล่ะ
1: ผู้บัญชาการเรือนจำถามข้าพเจ้าเกิดความกระอักกระอ่วนใจขึ้นมาทันทีเพราะใจหนึ่งเกิดความอยากรู้อยากเห็นแต่ใจหนึ่งเกิดความสังเวชสลดใจไม่อยากเห็นเพื่อนมนุษย์ถูกตัดคอต่อหน้าต่อตากลัวจะเกิดเป็นลมเพราะตกใจกลัวต่อความโหดร้ายทารุณของการฆ่ามนุษย์แต่คิดว่าถ้าวิธีการประหารชีวิตไม่แสดงความโหดร้ายทารุณเกินไปก็จะไปดูประดับความรู้เสียบ้างเพื่อให้แน่แก่ใจจึงถามผู้บัญชาการเรือนจำดูทางเรือนจำประหารนักโทษด้วยวิธีไหน
2: ทุกชนิด
1: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
2: ใช้ปืนยิงบ้างใช้มีดแทงให้ตายบ้างใช้ค้อนทุบกะโหลกศีรษะบ้างแขวนคอบ้างบังคับให้ดื่มยาพิษบ้างปล่อยสัตว์ร้ายให้กัดตายบ้างกดคอให้จมน้ำตายบ้างให้ล้อเหล็กขนาดใหญ่บดตัดคอให้ตายบ้างบางทีก็ให้เจ้าหน้าที่ทรมานโดยตัดแข้งขาตีนมือหนังออกทีละน้อยทีละน้อยจนตายไปเอง
1: ข้าพเจ้าถึงกับเหงื่อแตกพลักด้วยความสะดุ้งตกใจกลัวต่อวิธีการประหารชีวิตอันทารุณโหดร้ายที่ผู้บัญชาการเรือนจำบรรยายให้ฟังผมไม่ดูละครับข้าพเจ้าบอกผู้บัญชาการเรือนจำเพียงแต่ได้ยินท่านเล่าวิธีการให้ฟังเท่านั้นผมก็แทบทนฟังไม่ไหวแล้วถ้าไปเห็นจริงๆผมเป็นลมแน
2: ่รู้สึกว่าคุณขวัญอ่อนมาก
1: ผู้บัญชาการเรือนจำกล่าวยิ้มยิ้ม
2: ถ้าคุณกลายเป็นนักโทษและจะถูกประหารชีวิตแบบนั้นบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไร
1: ผมก็คงช็อกตายก่อนประหารจริงๆข้าพเจ้าตอบผู้บัญชาการเรือนจำหันไปมองดูเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ยิ้มอย่างมีนัยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกหวาดระแวงอย่างไรชอบกลเราได้เดินผ่านนักโทษกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังนั่งล้อมวงเสพสุราและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเขาทำอะไรกันครับข้าพเจ้าถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำ
2: เขากำลังฉลองสมาชิกใหม่วันนี้ตำรวจนำนักโทษใหม่เข้ามาส่งเรือนจำหลายคนพวกนี้คงสามารถดึงนักโทษใหม่บางคนมาเข้าเป็นสมาชิกได้จึงดีอกดีใจและฉลองกันเป็นการใหญ่เหตุการณ์เช่นนี้เป็นของธรรมดาในเรือนจำของเรานักโทษทุกกลุ่มปรารภอยากได้นักโทษใหม่มาเข้าร่วมคณะมาช่วยการงานของคณะมีการวิ่งเต้นหาสมาชิกใหม่กันทั่วไป
1: เดินต่อไปอีกไม่นานข้าพเจ้าก็ได้พบภาพตรงกันข้ามกับภาพที่เพิ่งเห็นมาคือนักโทษกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งล้อมวงส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสมเพชเวทนาท่ามกลางวงนั้นมีชายคนหนึ่งกำลังนอนนิ่งอยู่มีผ้าขาวม้าคลุมตั้งแต่เข่าขึ้นไปจนถึงศีรษะข้าพเจ้าเดินเข้าใกล้แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือสมาชิกของคณะเราคนหนึ่งเพิ่งถูกประหารชีวิตนักโทษคนหนึ่งตอบทั้งน้ำตานองหน้าเขาเป็นคนดีและขยันขันแข็งมากเราทุกคนรักและเสียดายเขาที่มาด่วนถูกประหารชีวิตเสียเราได้สูญเสียแขนขวาของเราไปเสียแล้วว่าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญต่อไปเขาถูกประหารชีวิตด้วยวิธีใดข้าพเจ้าถาม

0: โดยวิธีถูกตัดคอชายคนเดิมตอบเขาค่อยๆเลิกผ้าคลุมออกจากหน้าของศพเผยให้เห็นหัวที่ขาดจากไหล่กลิ้งอยู่ต่างหากจากลำตัวมีเลือดนองอยู่บนพื้นและจับเกลอะตามหน้าและตามลำตัวขณะที่เขากำลังคุยกับเราอยู่อย่างสนุกสนานนั้นเพชฌฆาตคนหนึ่งก็ถือดาบอันคมกริบวิ่งมาฟาดฟันลงไปที่คอของเขาอย่างสุดแรงทำให้ศีรษะของเขาขาดกระเด็นตกไปเราต้องเก็บเอาศีรษะของเขามาวางไว้ที่เดิมแล้วก็เอาผ้าขาวม้าคลุมอย่างที่เห็นอยู่นี้ข้าพเจ้าบอกให้เขาดึงผ้าปิดศพเสียตามเดิมแล้วก็หันมาทางผู้บัญชาการเรือนจำด้วยความตั้งใจจะต่อว่าในความโหดร้ายป่าเถื่อนของเพชฌฆาตแต่ก็พูดไม่ออกอยู่เป็นนานเพราะรู้สึกมีอะไรมาจุกที่คอหอยเมื่อควบคุมสติสัมปชัญญะได้ดังเดิมแล้วจึงถามผู้บัญชาการเรือนจำว่าทำไมท่านปล่อยให้คนของท่านทำอย่างป่าเถื่อนเช่นนี้ท่านไม่ได้แจ้งให้นักโทษทราบล่วงหน้าดอกหรือว่าจะประหารชีวิตโดยวิธีใดที่ไหนเมื่อไหร่นักโทษไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าและเตรียมตัวบ้างหรือ
1: ก่อนประหารชีวิตนักโทษนั้น
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: เรายกให้เป็นหน้าที่ของเพชฌฆาตโดยตรงเพชฌฆาตมีอำนาจที่จะประหารชีวิตใครที่ไหนเมื่อใดก็ได้ตามชอบใจโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางทีนักโทษกำลังนอนหลับอยู่ดีๆเพชฌฆาตอาจจะเอาดาบไปฟันคอตายโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้บางคนกำลังเล่นอยู่อย่างสนุกสนานเพชฌฆาตอาจจะเอาค้อนไปทุบหัวตายก็ได้
0: ถ้าอย่างนั้นนักโทษทุกคนก็คงนอนตาไม่หลับข้าพเจ้ากล่าวพลางสั่นหัวด้วยความอ่อนอกอ่อนใจต่อระเบียบการอันวิตรฐานของเรือนจำแห่งนี้คงหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพชฌฆาตจะมาลากตัวไปประหารชีวิต
1: ตรงกันข้าม
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: ไม่มีนักโทษคนใดประวันพรั่นพรึงต่อการประหารชีวิตเลยนักโทษส่วนมากลืมเสียสนิทว่าตนเป็นนักโทษประหารตัวเมื่อเห็นเพื่อนถูกประหารต่อหน้าต่อตานั่นแหละจึงจะระลึกขึ้นมาได้แต่ไม่ช้าก็ลืมสนิทแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินต่อไป
0: ท่านผู้บัญชาการเรือนจำพาข้าพเจ้าตระเวนชมเรือนจำต่อไปอีกเราได้ผ่านกลุ่มนักโทษไปมากมายหลายกลุ่มสังเกตดูนักโทษทุกๆกลุ่มต่างทำงานและเล่นกันอย่างสนุกสนานแทบทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอันดีทำให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านผู้บัญชาการเรือนจำที่ว่านักโทษส่วนมากลืมสนิทว่าตนเป็นนัก

0: กำแพงเรือนจำทางเรือนจำมีระเบียบควบคุมนักโทษอย่างไรบ้างข้าพเจ้าถามผู้บัญชาการเรือนจำหัวเราะแล้วตอบว่า
1: ไม่มีเลยนักโทษจะเล่นจะทำงานจะกินจะนอนจะเที่ยวที่ไหนก็ได้ภายในเรือนจำนี้ไม่มีการควบคุมใดๆทั้งสิ้น
0: การปล่อยปละละเลยเช่นนี้ท่านไม่กลัวนักโทษแหกคุกหรือผู้บัญชาการเรือนจำหัวเราะดังยิ่งขึ้นแล้วตอบว่า
1: ไม่กลัวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมไม่กลัวประการแรกก็เพราะว่าไม่มีใครอยากจะออกไปจากเรือนจำนี้แทบทุกคนพอตกเข้ามาอยู่ในเรือนจำนี้ก็สนุกสนานเพลิดเพลินจนไม่อยากจากไปทุกคนอยากอยู่ที่นี่อยากถูกประหารชีวิตและตายที่นี่นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผมไม่กลัวว่านักโทษจะหนีอยู่ที่โน่นผมจะพาคุณไปดูเดี๋ยวนี
0: ้ท่านผู้บัญชาการเรือนจำได้จูงแขนข้าพเจ้าพาไปยังหอคอยสูงหลังหนึ่งเราเดินตามบันไดขึ้นไปจนถึงยอดหอคอยแล้วผู้บัญชาการเรือนจำก็ชี้มือให้ข้าพเจ้าดูสิ่งหนึ่งพอเห็นสิ่งนั้นข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับผู้บัญชาการเรือนจำทันทีว่าทำไมท่านจึงไม่กลัวนักโทษจะแหกคุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าคือกำแพงสูงใหญ่ที่ล้อมรอบเรือนจำอยู่ถึง3ชั้นมีช่องว่างระหว่างกำแพงกว้างประมาณ30เมตรกำแพงทั้ง3มีความหนาและความสูงไม่เท่ากันและสร้างด้วยวัสดุต่างๆกันคือกำแพงชั้นในเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐแต่ไม่มีการโบกปูนจึงมองเห็นแผ่นอิฐเรียงกันอยู่เป็นก้อนๆกำแพงอิฐมีความหนาประมาณ6ฟุตและสูงประมาณ10ฟุตกำแพงชั้นกลางมีสีเทาแก่เพราะสร้างด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่ทั้งนั้นท่านผู้บัญชาการเรือนจำบอกข้าพเจ้าว่ากำแพงหินกว้างและสูงกว่ากำแพงอิฐ2เท่ากำแพงชั้นนอกสุดแลดูเป็นสีดำทมึนตลอดมีความกว้างและความสูงมากกว่ากำแพงหิน2เท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นกำแพงขอบนอกที่มั่นคงแข็งแรงที่สุดข้าพเจ้าได้ถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำว่ากำแพงชั้นนอกทำด้วยอะไร
1: ทำด้วยเหล็กทั้งแท่ง
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบไม่น่าเล่าถึงไม่มีใครคิดจะหลบหนีข้าพเจ้าพูดขึ้นมาอย่างลอยๆทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เหลือบไปเห็นนักโทษหลายต่อหลายคนกำลังใช้ท่อนไม้ขนาดกลางทุบต่อยและกระทุ้งกำแพงอิฐอยู่อย่างขมักขม้นเอ๊ะนั่นเขาทำอะไรกันข้าพเจ้าถามด้วยความประหลาดใจ
1: เขากำลังจะเจาะกำแพงหลบหนี
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบด้วยเสียงเป็นปกติคล้ายกับเห็นว่าการแหกคุกเป็นเรื่องเล็กแล้วทำไมท่านจึงปล่อยให้เขาทำทำไมท่านไม่จับกุมหรือห้ามปราม
1: ไม
0: ่ผู้บัญชาการเรือนจำตอบหน้าตาเฉย
1: นักโทษทุกคนมีสิทธิที่จะแหกคุกได้เราไม่ห้ามปรามแต่อย่างใดเพราะมีน้อยคนเหลือเกินที่คิดจะแหกคุกคุณดูสิในเรือนจำมีนักโทษตั้งเท่าไหร่แต่คุณก็เห็นแล้วว่ามีนักโทษเพียงไม่กี่คนที่กำลังเจาะกำแพงอีกอย่างหนึ่งกำแพงของเราก็แข็งแรงมากยากที่จะเจาะทะลุได้นักโทษส่วนมากมักจะเลิกล้มความพยายามเสียในระหว่างทางแม้จะพ้นกำแพงอิฐไปได้ก็ไปติดกำแพงหินคุณดูที่ฐานกำแพงหินนั่นสิ
0: ข้าพเจ้ามองตามมือผู้บัญชาการเรือนจำไปยังฐานกำแพงหินและได้เห็นนักโทษ 2-3 คนซึ่งรอดพ้นจากกำแพงอิฐมาได้กำลังเอาขวานเจาะกำแพงหินอยู่อย่างขมักขม้นแล้วนักโทษอื่นๆทำไมไม่ออกตามช่องที่เขาเจาะไว้เล่าจะได้ช่วยกันเจาะกำแพงหินต่อไปข้าพเจ้าถามผู้บัญชาการเรือนจำตอบว่า
1: ผมบอกคุณแล้วว่าไม่มีใครคิดอยากจะออกไปจากเรือนจำ และยิ่งกว่านั้นช่องแต่ละช่องที่นักโทษเจาะสำเร็จนั้นเราจะจัดการปิดให้ดีเหมือนเดิมทันทีที่นักโทษคนนั้นลอดออกมาพ้นฉะนั้นถ้าใครอยากออกก็ต้องเจาะช่องใหม่สำหรับตนเองเจาะให้กันไม่ได้ฉะนั้นนักโทษคนหนึ่งจึงเจาะช่องได้สำหรับตนคนเดียวเท่านั้น
0: มีนักโทษคนใดสามารถเจาะทะลุกำแพงหินบ้างไหม
1: มีเหมือนกันแต่น้อยเต็มทีแต่คุณมองดูที่ฐานกำแพงเหล็กคุณจะเห็นนักโทษหัวเห็ดเพียงคนหรือสองคนเท่านั้นโน่นยังไงล่ะคนหนึ่งเพียงหลุดออกไปได้จากกำแพงหิน
0: ข้าพเจ้ามองตามมือท่านผู้บัญชาการเรือนจำไปที่ฐานกำแพงเหล็กและเห็นนักโทษผู้มีร่างล่ำสันบึกบึนคนหนึ่งกำลังใช้ขวานฟันกำแพงเหล็กอยู่อย่างเหนื่อยอ่อนขวานของเขารู้สึกว่าเต็มไปด้วยประกายแวววับทุกครั้งที่เขายกขึ้นฟันมันจะสะท้อนแสงแวววาวเข้าในตาของเราจนเราต้องหลับตาข้าพเจ้านึกชมความอุตสาหะวิริยะของนักโทษหัวเห็ดคนนั้นอยู่ในใจและภาวนาขอให้เขาออกไปให้ได้เคยมีนักโทษเจาะกำแพงเหล็กออกไปได้บ้างไหมครับท่านผู้บัญชาการ
1: มีเหมือนกันแต่น้อยเต็มทีในหมื่นหรือแสนคนจะมีสักคนหนึ่งเท่าที่ผมอ่านดูในประวัติของเรือนจำนั้นเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้วมีนักโทษสำคัญคนหนึ่งแหกคุกออกไปได้สำเร็จและพาเอานักโทษอื่นๆออกไปด้วยเป็นจำนวนมากแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยมีการแหกคุกเป็นการใหญ่เช่นนั้นอีก
0: ถ้าสมมุติว่ามีนักโทษแหกคุกออกไปได้สำเร็จทางการเรือนจำติดตามไปจับเขามาขังไว้ในเรือนจำอีกหรือไม่ครับข้าพเจ้าถามต่อไป
1: ไม
0: ่ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: เราปล่อยให้เขาไปเลยเราถือว่าเขามีความสามารถเป็นวีรบุรุษสมควรจะได้รับอิสรภาพยิ่งกว่านั้นเรายังให้สิทธิพิเศษแก่เขาอีกด้วย
0: สิทธิอะไรครับข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจ
1: สิทธิที่จะเข้าออกเรือนจำได้ตามใจชอบทุกเวลาถ้าเขาอยากจะกลับเข้ามาเรือนจำเพื่อชักชวนเพื่อนนักโทษให้แหกคุกหรือแนะนำวิธีเจาะกำแพงที่ได้ผลแก่นักโทษคนอื่นๆก็อาจจะทำได้ตามใจชอบคุณเดินตามผมมาทางนี้
0: ชวนแหกคุกข้าพเจ้าเดินตามผู้บัญชาการเรือนจำไปอย่างว่าง่ายเราได้มาถึงนักโทษกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งกำลังนั่งล้อมวงฟังชายคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ชายประหลาดคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางวงและพูดด้วยเสียงอันดังว่า
2: ตื่นเถิดพี่น้องทั้งหลายอย่ามัวหลับไหลอยู่เลยอย่าลืมว่าท่านเป็นนักโทษประหารกำลังถูกขังอยู่ในกำแพงถึง3ชั้นสักวันหนึ่งเพชฌฆาตจะมาลากคอท่านไปประหารชีวิตรีบลุกขึ้นแล้วแหกคุกหนีไปซะก่อนที่จะถึงเวลานั้น
0: ชายคนนั้นพรรณนาโทษของเรือนจำต่อไปอีกมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงแต่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่ามีนักโทษน้อยคนที่ตั้งใจฟังวาทะของเขาส่วนมากหันหน้าไปคุยกันเสียบ้างหลับเสียบ้างยิ่งกว่านั้นบางคนยังหัวเราะเยาะเขาและตะโกนคัดค้านเขาเป็นครั้งคราวแต่ชายคนนั้นก็ใจเย็นอย่างน่าอัศจรรย์เขาไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองหรือพูดจาโต้ตอบผู้ก่อกวนเหล่านั้นแต่อย่างใดเขาเอามือควานลงไปในถุงซึ่งวางอยู่บนพื้นข้างๆแล้วหยิบเอาขวานเล่มหนึ่งขึ้นมาเขาชูขวานไปรอบๆแล้วพูดขึ้นว่าพี่น้องทั้งหลายนี่คือขวานหินสำหรับเจาะกำแพงอิฐท่านผู้ใดอยากจะได้รับอิสรภาพโปรดเอาขวานนี้ไปเจาะกำแพงอิฐข้าพเจ้ายินดีจะมอบขวานนี้แก่ท่านฟรีพูดแล้วเขาก็ชูขวานนั้นไปรอบๆแต่ปรากฏว่า ไม่มีนักโทษคนใดแสดงความสนใจในขวานของเขาเลยนักโทษคนหนึ่งได้ตะโกนขึ้นว่า
1: เดี๋ยวนี้เป็นสมัยจรวดแล้วเราไม่ต้องการขวานหินเชิญท่านไปแจกคนสมัยหินของท่านเถิด
0: โดยไม่ได้คำนึงต่อคำเยาะเย้ยของนักโทษคนนั้นชายผู้ใจเย็นคงชูขวานต่อไปอีกจนกระทั่งมีนักโทษคนหนึ่งยืนขึ้นเดินไปรับขวานจากเขานักโทษคนนั้นหยิบขวานมาลูบคลำพิจารณาดูหน่อยหนึ่งแล้วก็โยนกลับคืนไปให้เจ้าของพลางพูดว่าม
1: ันหนักเกินไปแบกไม่ไหว
0: ชายผู้หวังดีหยิบขวานหินเล่มนั้นมาเก็บไว้และล้วงเอาขวานอีกเล่มหนึ่งออกมาจากถุงยกชูไปรอบๆพลางพูดว่าพี่น้องทั้งหลายนี่คือขวานเหล็กใช้สำหรับเจาะกำแพงชั้นกลางคือกำแพงหินผู้ใดต้องการข้าพเจ้ายินดีจะให้โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดเชิญรับออกไปเถิดเขาส่งขวานไปรอบๆด้วยสายตาแสดงความวิงวอนแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครรับเอาเขาวางขวานเหล็กลงไว้แล้วแล้วล้วงเอาขวานเล่มใหม่ขึ้นมาเขาชูไปรอบๆตามเคยพลางกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายกำแพงเหล็กชั้นนอกอาจจะหนาและสูงแต่ท่านไม่ต้องท้อใจนี่คือขวานพิเศษสำหรับเจาะกำแพงเหล็กถ้าท่านดูให้ดีท่านจะเห็นว่าคมของขวานนี้ทำด้วยเพชรโปรดดูด้วยตาของท่านเองเขาได้หยิบเอาเหล็กมาท่อนหนึ่งแล้วก็ใช้ขวานนั้นฟันให้ดูเป็นตัวอย่างปรากฏว่าเขาจ้วงฟันเพียงครั้งเดียวท่อนเหล็กนั้นก็ขาดกระเด็นแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครสนใจจะรับเอาขวานนั้นชายผู้ใจเย็นก็รวบรวมขวานใส่ถุงยกขึ้นแบกบนบ่าแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังนักโทษกลุ่มอื่นต่อไปท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะของนักโทษกลุ่มนั้นทุกคนคือนักโทษประหารขณะนั้นเป็นเวลา 11 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องกลับเพราะมีนัดรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนข้าพเจ้าขอบคุณผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็กล่าวคำอำลา
3: คุณยังจะกลับไม่ได
0: ้ผู้บัญชาการเรือนจำพูดด้วยท่าทางขึงขังทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจไม่น้อยใจหนึ่งคิดว่าผู้บัญชาการเรือนจำอาจจะชวนให้รับประทานอาหารกลางวันด้วยแต่เพื่อให้แน่ใจจึงถามดูทำไมล่ะครับ
3: กฎของเรือนจำมีอยู่ว่าทุกคนที่เข้ามาในเรือนจำของเราต้องกลายเป็นนักโทษประหารของเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้คุณได้กลายเป็นนักโทษของเราเสียแล้ว
0: ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจและงุนงงดุจถูกตีที่ศีรษะแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่ว่าผู้บัญชาการเรือนจำคงจะล้อเล่นสนุกมากกว่าจึงกล่าวว่าท่านผู้บัญชาการเรือนจำอย่าล้อผมเล่นเลยนะผมจะต้องรีบไปพบเพื่อนตามนัด
3: คุณไม่มีหวังจะไปพบเพื่อนตามนัดได้เด็ดขาด
0: ผู้บัญชาการเรือนจำพูดพลางหัวเราะอย่างผู้มีชัยท่านได้หันไปมองดูเจ้าหน้าที่เรือนจำอย่างมีชัยแล้วทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มีร่างกายกำยำสองคนก็ตรงเข้ามาขนาบข้างซ้ายขวาของข้าพเจ้าและยึดแขนไว้อย่างมั่นคงถ้าสามารถมองเห็นตัวเองในขณะนั้นใบหน้าของข้าพเจ้าคงขาวซีดด้วยความตกใจกลัวสุดขีดเพราะการกระทำของผู้บัญชาการเรือนจำตอนนี้บอกว่าเอาจริงแน่นอน
3: คุณไม่เชื่อหรือว่าผมพูดจริง
0: ผู้บัญชาการเรือนจำพูดขึ้น
3: ทำไมเชื่อผมจะพาไปดูอะไรบางอย่าง
0: ว่าแล้วก็ออกเดินทันทีข้าพเจ้าถูกเจ้าหน้าที่ฉุดให้เดินตามไปด้วยเราได้มาถึงตึกใหญ่หลังหนึ่งผู้บัญชาการเรือนจำสั่งให้เราหยุดที่ประตูเมื่อประตูเปิดออกข้าพเจ้ามองเข้าไปข้างใน ก็ได้พบภาพที่ไม่เคยนึกฝันว่าจะได้พบในเรือนจำภายในตึกนั้นเต็มไปด้วยพระภิกษุสามเณรพระราชามหากษัตริย์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีนายพลมหาเศรษฐีและบุคคลชั้นสูงอีกมากมาย
3: ทั้งหมดนี้คือนักโทษประหารของผมทั้งสิ้น
0: ผู้บัญชาการเรือนจำพูดและมองดูหน้าข้าพเจ้าคล้ายกับจะบอกว่า
3: คนใหญ่คนโตขนาดนั้นยังตกเป็นนักโทษของผมนับประสาอะไรกับคุณซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
0: ข้าพเจ้ารู้สึกหน้ามืดศีรษะหมุนติ้วคล้ายจะเป็นลมจึงทรุดตัวลงนั่งเอามือกุมศีรษะแทบประตูตึกนั่นเองขณะที่นั่งหลับตาอยู่นั่นเองภาพใบหน้าภรรยาสุดที่รักก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงนึกแล้วภาพมารดาพี่น้องตลอดถึงลูกศิษย์ที่สอนอยู่เป็นประจำจิตใจในขณะนั้นวิ่งพล่านกลับไปยังทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเขาเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรกินอย่างไรและคิดอย่างไรเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าได้กลายเป็นนักโทษประหารเสียแล้ว

ขณะที่จิตใจกำลังวิ่งพล่านอยู่นั้นภาพพุทธสถานก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงนึกพร้อมกับจำได้ว่าในวันศุกร์ที่20สิงหาคม2508จะต้องไปแสดงปาฐกถาเรื่องตื่นเถิดชาวพุทธประชาชนจำนวนมากที่อยากฟังปาฐกถาจะรู้สึกผิดหวังเพียงไรถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีข้าพเจ้าไปแสดงปาฐกถาพร้อมๆกันนั้นก็เกิดการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวขึ้นมาทันทีว่าจะต้องไปแสดงปาฐกถาให้ได้ท่านผู้บัญชาการเรือนจำที่รักข้าพเจ้าพูดออกมาคล้ายคนบ้าท่านจะเอากับผมอย่างไรก็เอาผมยอมทั้งนั้นแต่ผมใคร่ขอความกรุณาจาก

0: กับผมอย่างไรก็เอาผมยอมทั้งนั้นแต่ผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือขออนุญาตออกไปแสดงปาฐกถาที่พุทธสถานในคืนวันศุกร์ที่20สิงหาคมนี้ท่านจะอนุญาตหรือไม่ผู้บัญชาการเรือนจำนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า
1: ตกลงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ผมจะให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ3คนควบคุมไปทุกฝีก้าว
0: พระคุณเจ้าและท่านสาธุชนที่เคารพขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูดอยู่นี้เจ้าหน้าที่ทั้งสามจากเรือนจำกำลังคุมข้าพเจ้าอยู่คนที่ยืนทางขวามือของข้าพเจ้าคือเจ้าหน้าที่ทรมานนักโทษให้ตายโดยวิธีตัดแข้งตัดขาคนที่ยืนทางซ้ายมือนี้คือพนักงานปล่อยสัตว์ร้ายให้กัดนักโทษตายส่วนอีกคนหนึ่งที่ยืนถือขวานอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้านั้นคือเพชฌฆาตผู้ประหารชีวิตนักโทษโดยตรงหลังจากแสดงปาฐกถาที่นี่เสร็จแล้วข้าพเจ้าจะถูกนำตัวคืนสู่เรือนจำและจะถูกประหารชีวิตณวันใดวันหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่มีทางรู้ข้าพเจ้าขออำลาท่านทั้งหลายไปก่อนสวัสดี

1. เรือนจำใหญ่ได้แก่อะไรทำไมจึงเรียกว่าเรือนจำเรือนจำใหญ่ได้แก่โลกนี้ทั้งโลกถ้าพูดอย่างกว้างขวางหมายถึงภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพซึ่งเป็นแดนเกิดแดนตายของสัตว์เหตุที่ได้ชื่อว่าเรือนจำก็เพราะเป็นที่กักขังสัตว์ไว้มิให้บรรลุถึงพระนิพพาน 2. นักโทษประหารหมายถึงใครทำไมจึงเรียกว่านักโทษประหารนักโทษประหารหมายถึงสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามเหตุที่เรียกว่านักโทษประหารก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายในสามภพไม่ว่าจะเกิดในกำเนิดสูงหรือต่ำจะต้องตายทั้งสิ้น 3. ข้อที่ว่านักโทษไม่รู้ว่าตัวเป็นนักโทษถูกขังอยู่ในเรือนจำนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์ที่เกิดในสามภพหารู้สึกตัวไม่ว่าตนติดอยู่ในห้วงทุกข์และจะต้องตายแต่มัวสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในภพนั้นๆจนลืมตัว 4. ข้อที่ว่านักโทษในเรือนจำรวมกันเป็นกลุ่มๆช่วยเหลือกันและกันแสวงหาสมาชิกมาเข้ากลุ่มและมีการเฉลิมฉลองเมื่อมีสมาชิกใหม่นั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนในโลกรวมกันอยู่เป็นครอบครัวเมื่อมีคนเกิดขึ้นในครอบครัวก็ดีอกดีใจถ้าไม่มีก็พยายามที่จะให้มีทุกวิถีทาง 5. ตำรวจที่นำนักโทษมาส่งเรือนจำหมายถึงอะไรหมายถึงชาติหรือความเกิดซึ่งส่งให้สัตว์มาเกิดในภพทั้งสาม 6. วิธีการประหารชีวิตนักโทษแบบต่างๆนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกย่อมประสบ

ความตายโดยวิธีการต่างๆกันตายดีบ้างตายร้ายบ้างการตายโดยถูกทรมานให้ตายโดยการตัดแข้งตัดขาหมายถึงการตายด้วยโรคชราการตายโดยถูกสัตว์ร้ายกัดต่อยหมายถึงการตายด้วยโรคต่างๆการตายโดยถูกล้อเหล็กบดถูกบังคับให้ดื่มยาพิษเป็นต้นหมายถึงการตายด้วยอุปัตถวะเหตุต่างๆ 7. การที่เพชฌฆาตสังหารชีวิตนักโทษที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นั้นหมายถึงว่าอย่างไรหมายความว่าการตายของสัตว์ย่อมไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาณแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอาจจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ตายโดยวิธีไหนก็ได้ไม่มีใครเลือกเวลาสถานที่และวิธีการตายของตนได้เลย 8. การที่นักโทษมีเสรีภาพจะไปไหนๆทำอะไรก็ได้ภายในเรือนจำและมีเสรีภาพในการทำงานต่างๆหาอะไรได้นั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์ที่เกิดในภพใดย่อมมีเสรีภาพที่จะเที่ยวไปทำอะไรต่างๆในภพนั้นเช่นเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเที่ยวไปในโลกและประกอบอาชีพต่างๆที่ตนชอบหารายได้เลี้ยงตนและครอบครัว 9. ข้อที่ว่าเมื่อนักโทษถูกประหารชีวิตตายไปทรัพย์สมบัติของเขาต้องตกเป็นของเรือนจำหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่มนุษย์แสวงหารวบรวมไว้นั้นถ้ามนุษย์ทุกคนตายก็จะกลับคืนไปทับถมแผ่นดินตามเดิม 10. กำแพงทั้ง3ชั้นที่ล้อมเรือนจำไว้หมายถึงอะไรกำแพงอิฐชั้นในหมายถึงกรรมดีและกรรมชั่วที่เป็นเหตุให้สัตว์เกิดในสามภพกำแพงหินชั้นกลางหมายถึงกิเลสหยาบเช่นโลภโกรธหลงอันเป็นเหตุให้สัตว์ทำกรรมกำแพงเหล็กชั้นนอกหมายถึงอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสละเอียดทำลายได้ยากแม้เกิดในพรหมโลกก็ยังมีอวิชชาสิบเอ็ดขวานหินขวานเหล็กและขวานเพชรสำหรับทำลายกำแพงอิฐกำแพงหินและกำแพงเหล็กหมายถึงอะไรขวานหินหมายถึงศีลสำหรับควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยขวานเหล็กหมายถึงสมาธิสำหรับปราบกิเลสหยาบขวานเพชรหมายถึงปัญญาซึ่งใช้สำหรับทำลายกิเลสละเอียดคืออวิชชา 12. นักโทษที่กำลังแหกคุกโดยใช้ขวานทำลายกำแพงอิฐกำแพงหินและกำแพงเหล็กหมายถึงใครหมายถึงพุทธบริษัททั้ง4ผู้เห็นภัยในวัฏฏะปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำลายกรรมกิเลสหยาบและกิเลสละเอียดเพื่อความเป็นอิสระจากวัฏฏะนักโทษที่กำลังทำลายกำแพงอิฐมีมากเปรียบเหมือนคนที่ปฏิบัติขั้นศีลได้มีมากนักโทษที่กำลังใช้ขวานเหล็กทำลายกำแพงหินมีน้อยลงเปรียบเหมือนพุทธบริษัทที่ปฏิบัติขั้นสมาธิมีน้อยนักโทษที่ใช้ขวานเพชรทำลายกำแพงเหล็กมีน้อยที่สุดเปรียบเหมือนพุทธบริษัทที่เข้าถึงขั้นปัญญามีน้อย 13. ทางเรือนจำไม่ห้ามปรามนักโทษที่คิดจะแหกคุกและถ้าแหกคุกได้สำเร็จยังได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าออกเรือนจำได้ทุกเวลาให้ชักชวนนักโทษอื่นๆให้แหกคุกได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวัฏฏะไม่เคยกีดกันผู้ที่จะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อบรรลุพระนิพพานเมื่อบรรลุพระนิพพานแล้วจะเทศนาสั่งสอนให้สัตว์ทั้งหลายทำลายวัฏฏะเสียก็อาจทำได้
14บุรุษผู้ยืนโฆษณาชักชวนให้นักโทษแหกคุกและแจกขวานหินขวานเหล็กขวานเพชรหมายถึงใครการที่นักโทษไม่สนใจหมายความว่าอย่างไรตอบหมายถึงพุทธบริษัทผู้เห็นภัยในวัฏฏะปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาจนบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยตนเองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามการที่นักโทษไม่ค่อยสนใจนั้นเปรียบเหมือนมนุษย์ในโลกที่มัวเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ของโลกไม่สนใจในพระศาสนาไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา15การที่ข้าพเจ้าเข้าไปเยี่ยมเรือนจำแล้วก็พลอยถูกจับกลายเป็นนักโทษประหารไปด้วยหมายความว่าอย่างไรตอบหมายความว่าใครๆก็ตามที่ไปเกิดในภพทั้งสามแล้วจะต้องตายทั้งสิ้น16เจ้าหน้าที่ทั้งสามของเรือนจำที่ควบคุมข้าพเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวนั้นหมายถึงอะไรตอบเจ้าหน้าที่ทรมานสัตว์โดยการค่อยๆตัดอวัยวะต่างๆออกทีละน้อยหมายถึงชราความแก่เจ้าหน้าที่ปล่อยสัตว์ร้ายกัดนักโทษให้ตายหมายถึงพยาธิความเจ็บป่วยเพชฌฆาตผู้ประหารชีวิตนักโทษโดยตรงหมายถึงมรณะ

หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนว่ากายนี้เป็นที่อาศัยของจิตและเป็นทางเดินของจิตเปรียบเหมือนแผ่นดินย่อมมีทางน้อยใหญ่เป็นที่สัญจรของบรรดาสัตว์ทุกหมู่เหล่ากายนี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่อาศัยของจิตเป็นที่เที่ยวไปมาของจิตฉันนั้นถ้าจิตมัวเมายึดถือกายนี้ว่าเป็นของตนเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมได้รับความทุกข์โศกเศร้าเสียใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เป็นนิดธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีอุปมาดังดอกปทุมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าดอกบัวนั้นเมื่อพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอุปราชอำมาตย์และเสนาบดีเป็นต้นดอกบัวนั้นก็ไม่กลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียรประโยคพยายามย่อมพิจารณาแต่สิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เองสังขารทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลอายุที่เราได้มานั้นแลกกับชีวิตที่เราสิ้นไปเกี่ยวกับคนคนเรานั้นแม้นยิ่งใหญ่ครองพิภพแม้นเป็นปราชญ์รู้เจนจบทุกสิ่งสรรแม้นรวยทรัพย์รวยญาติมิตรรวยฐานันสุดท้ายผันเป็นผุยผงลงสู่ดินอะไรที่เป็นของเราทรัพย์สมบัติตามไปได้แค่วันตายมิตรสหายตามไปได้แค่วันจนคนที่รัก

เมื่อปีพุทธศักราช2525ศิษยานุศิษย์และมิสหายของข้าพเจ้าได้ร่วมกันจัดตั้งปุญญนิธิแสงจันทร์งามขึ้นเพื่อหาดอกผลมาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเช่นการให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักศึกษาที่เป็นพระสัมมนาปฏิบัติและเรียนดีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาวัดเจดีหลวงเชียงใหม่การพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆเผยแผ่และการจัดการแสดงปาฐกถาธรรมปีละหนึ่งครั้งในวันเกิดของข้าพเจ้าเป็นต้นหากท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความปรารถนาที่อยากจะพิมพ์หนังสือนักโทษประหารหรือติดต่อขอรับหนังสือนักโทษประหารกรุณาติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์053 270 975-6หมายเลขโทรศัพท์053 270 975-6ขออำนาจกุศลผลธรรมทานของท่านขอให้ท่านจงสุขกายสบายจิตคิดสิ่งใดให้ดังประสงค์เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละทุกเมื่อเทอญศาสตราจารย์เกียรติคุณแสงจันงามผู้ประพันธ์หนังสือเรื่องนัก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผ ผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชี

0: าคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ว
0: ัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1.7 แสนบาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือน โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในการธรรมะสว่างใจในยามชะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านสุรชัยในการธรรมะชะมืดของวันนี้อาตมาก็มีโอกาสที่จะปรารภเรื่องราวในวันเนื่องในวันครูเพราะวันนี้เป็นวันครูวันเด็กเลยก็มาวันครูคำว่าวันครูนั้นคือการสมมติขึ้นมาให้เป็นวันที่เราจะต้องเกิดมามีครูบาอาจารย์สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้แก่ทุกคนทุกหมู่เราจะเป็นวิชาใดก็ดีชื่อว่าครูเป็นผู้นำนั่นเองเป็นผู้สอนเป็นผู้แนะผู้นำถ้าเราไม่มีครูเป็นผู้สอนผู้แนะผู้นำก็คงจะไม่มีความรู้อะไรกว้างขวางเมื่อสมัยก่อนก็มีครูเพียงแนะนำทำมาหากินเท่านั้นเองแนะนำวิชาทำมาหากินครูของเราก็คือพ่อแม่แล้วก็ต่อมาก็เมื่อมีวิชาการต่างๆเกิดขึ้นมาก็เพิ่มครูมากขึ้นครูก็เพิ่มมากขึ้นลูกศิษย์ก็เพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเริ่มต้นก็ไม่มีใครก็คือพ่อแม่นั่นเองถึงเป็นผู้นำของเราวันนี้ที่มาไม่ทันนี้พอดีติดพอดีเดินทางมาไม่สะดวกก็เลยญาติโยมก็คงจะได้ยินแต่เสียงเพลงก็นึกว่ารายการนี้ไปยังไงผู้เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเพลงมาเปิดที่จริงสวดมนต์ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดธรรมะสวดมนต์ก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องวันครูก็ให้ญาติโยมได้พบกับท่านสุรชัยก่อนจะเด็กน้อยในโอกาสที่เนื่องในวันครูสวดมนต
1: ์ครับก็ในวันมาฆบูชาที่จะถึงคือเดือนกุมภานี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมในการบวชพระภิกษุแล้วก็มาร่วมบวชเนกขัมมะกันซึ่งทางวัดก็ได้จัดการบวช3วันด้วยกันเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าสำหรับวันนี้ก็มีญาติโยมซึ่งเป็นแฟนรายการธรรมะสว่างใจก็มาร่วมมาเป็นกุศลของสมณเณรก็มีกันหลายคนมาร่วมฟังสวดกันก็หลวงพ่อก็จัดสวดเป็นเวลา3วันด้วยกันก็ขอเชิญชวนญาติโยมถ้ามีเวลามาร่วมสวดมาเป็นกุศลศพสมเณรกันสำหรับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือวันอาทิตย์ที่19มกราคมซึ่งรายการแผ่นดินธรรมก็แนะนำวัดสังฆทานทางรายการซึ่งรายการแผ่นดินธรรมนี้จะเสนอญาติโยมก็ตอน13:30 น.ของวันอาทิตย์ที่19มกราคมก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้เปิดเครื่องได้รับชมกันครับนับจากนั้นก่อน
0: โยมก็ได้เข้าใจแล้วว่างานมาฆะใช่ไหม
1: ครับ
0: มาคานี่เราจะจัดบวชนะซึ่งเป็นตั้งแต่วันเย็นวันศุกร์จะเริ่มต้นตั้งแต่5 โมงเย็นแต่ก็คงจะบวชนั่นเนิ่นหน่อยแล้วก็พอวันอาทิตย์เราก็จะบวชพระซึ่งเราได้อบรมไว้ประจำปีพระถึงมาฝึกพระพุทธปฏิบัติการนุ่งขาวห่มขาวผู้ใดเหมาะควรเราก็พิจารณาบุคคลนั้นให้ได้บวชแล้วก็ในวันอาทิตย์คือจะบวชเนกขัมมะกับญาติโยมประมาณ3 วันซึ่งเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาฉะนั้นญาติโยมคนใดมีโอกาสก็มาพักผ่อนหย่อนใจมาบวชกันได้พอดีเพราะเป็นวันหยุดเรื่องที่สามเณรต้องมาสิ้นชีวิตด้วยการสวด3 วันแม่สามเณรก็ได้เดินทางมาแล้วก็จะเอาสามเณรนี้เก็บไว้เป็นอนุสาวรีย์

0: แจ้งเมื่อความมีแจ้งอยู่แล้วเหตุที่ดีต่อมาจากความเข้าหาจากข้าวไปสู่ความรู้สึกคือพ้นจากกองทุกข์ไปอย่างที่เธอนั่นเองนี่แหละจุดหมายปลายทางที่คุณจะมาหาสาวุฒิสายแต่เราปฏิบัติไม่ถึงหมายปลายทางอยู่ที่หมายความรู้สึกรู้พ้นจากทำให้การกดขี่ข่มเหง
1: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในการจำนัดระวังใจในยามชั่วมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาประลบกันมาชมเชยกับผู้เจริญใจในการธรรมะชั่วมืดของวันนี
0: ้
1: ธรรมะก็มีโอกาสที่จะปรับเรื่องราวในเรื่องในวันครูเพราะวันนี้เป็นวันครูวันเด็กแล้วก็มาวันครูคำว่าวันครูนั้นคือการสมมติขึ้นมาเป็นวันที่เราจะต้องเกิดมาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนพระสิทธิ์ประสาทให้ความรู้แก่ทุกคนทุกหมู่เราจะเป็นวิชาใดก็ดีชั่วครูเป็นผู้นำนั่นเองเป็นผู้สอนเป็นผู้นำ

0: ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความ
1: รู้ไม่มีครูเป็นผู้สอนเพื่อนผู้นำเขาคงจะไม่มีความรู้อะไร
0: เพราะอวิชชาไปถึงความรู้จุดเป็นที่สุดนั้น
1: เพราะฉะนั้นก่อนก็มีครูเพียงแนะนำ
0: แม้พระพุทธเจ้า
1: ทั้งหลาย
0: ย
1: ัง
0: จะดำรง
1: ยังจะมีชีวิ
0: ตอยู่พระองค์จะแสดงออกความตื้นตื้นภูมิใจในความนี้พวกเราเป็นสาวกอย่างแน่นอนครูบาอาจารย์ก็เช่นกันเชื่อเฉพาะครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ยกเอาหลวงปู่ท่านบอกเป็นพิโตองค์ท่านจะต้องแสดงออกความตื้นตื้นภูมิภูมิใจที่มีพวกเราที่อย่างติดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมาที่พวกเราเนี่ยน้อมนำความปฏิปทาของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะขององค์หลวงปู่ท่านบอกซึ่งท่านเจริญวัยมาถึง90 ปีนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติมาให้พวกเราเห็นเป็นแบบอย่างมานะพวกเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีอันสมบูรณ์ที่สุดอันยิ่งใหญ่ที่สุดและการปฏิบัติของพวกเรานั้นก็เป็นการบูชาองค์หลวงปู่อย่างแท้จริงดังที่ยกขึ้นมาพาสิทธิ์ในเรื่องที่ว่าบูชาจะบูชาที่ยังไงเอตัมมังคารุตมังการบูชานั้นที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์หลวงปู่ท่านบอกก็เป็นบุคคลที่ควรต่อการบูชาอย่างทุกโอที่สุดไม่มีข้อขัดข้องหรือไม่มีข้อต้องกินแหนกแข็งใจแค่เลือกแผลแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นการที่พวกเราบูชาองค์หลวงปู่ด้วยการประพฤติปฏิบัตินี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นการบูชาอันประเสริฐเลิศที่ที่สุดแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธการบูชาด้วยอาภิบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆที่พวกเรายกเอาปัจจัยพยาธิต่างๆดอกไม้ธูปเทียนพระสหายต่างๆมาบูชาองค์หลวงปู่ด้วยอาภิบูชานี่ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ก็ไม่ประเสริฐเหนือยิ่งกว่าการปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายน้อมนำเอาปฏิปทาองค์หลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติในการบูชาองค์หลวงปู่ด้วยการปฏิบัติบูชานะนับว่าเป็นมงคลสูงสุดที่พวกเราได้ต่างสมบูรณ์มงคลที่มาดังยกขึ้นมาเป็นภาษิตในเบื้องต้นนะก็จะนำพาชีวิตของพวกเราก้าวไปสู่ความทุกข์ได้อย่างแน่นอนก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญในข้ออัตข้อธรรมทั้งหลายและการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานี้แหละเป็นการบูชาองค์หลวงปู่ที่ประเสริฐที่สุดเพราะองค์หลวงปู่นั้นได้เจริญไปมาถึง90 ปีเรามีโอกาสได้มาแสดงต่อทุกฝ่ายกันดูกันทำเวทีต่อองค์หลวงปู่ในขณะนี้ด้วยการน้อมนำเอาข้ออัตข้อธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นการตอบแทนทุกคุณขององค์หลวงปู่ที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นติดยาทุกสิ่งขอองค์หลวงปู่นั้นจงเป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมที่ใดของพุทธเจ้าที่เป็นเรื่องนี้แม้การดำเนินชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก็ขอประสบแต่ความสุขความเจริญหากแม้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วในจิตของท่านที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด
2: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่4084747404844474704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961116

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447

0: ั้งใหม
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะค่ะพบกับรายการญาติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะผ่านทางสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่องทางเพจ Facebook และ www.vasangathan.com นะคะสำหรับเพจ Facebook ใช้ชื่อว่าวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญและ SBB TV โทรทัศน์วัดสังฆทานค่ะ
1: ครับก็สามารถติดตามรับชมรายการสดรายการย้อนหลังหรือว่าติดตามรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานก็ผ่านทางเว็บไซต์ www.vasangathan.com ได้ครับ
0: ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคำว่าอ่อนโยนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอ่อนเปียกปกครองง่ายมิใช่อย่างนั้นความอ่อนโยนหมายความว่าพูดได้สะดวกมีเหตุผลถ้าหากว่ามีความคิดก็ออกความคิดเห็นด้วยความละมุนละม่อมดังนั้นความอ่อนโยนก็คู่กับความเข้มแข็งพระราชดำรัสราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันอังคารที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2523
0: ในโอกาสนี้ขอเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือผืนแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็น้อมนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจได้นะคะค่ะในทุกชั้นวัยเราก็ใช้คำที่พระองค์ทรงประทานให้นะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ตลอดเวลานะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วในส่งท้ายเดือนสิงหาคม
1: วันนี้ก็นู่นเลยเข้าสู่ปลายเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เดือนกันยายนก็มีงานส่งท้ายเดือนสิงหาคมว
0: ัน
1: พรุ่งนี้นะครับวันที่30สิงหาคมก็จะมีการตักบาตรพระกรรมฐานที่ศูนย์ทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ
0: ก็สำหรับอุปทานที่เมตตาร่วมงานนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมในงานตักบาตรพระกรรมฐานที่ผักทรงศูนย์ทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะมีรายนามพระแม่อุปทานที่เมตตาออกรับบิณฑบาตในวันพรุ่งนี้นะคะพระราชเวทีหลวงปู่เหรียญสุจินโนพระปู่จงมดารามจังหวัดเลยพระปู่พระวิทยกรหลวงปู่โสพลโอภาโสประเบิงรัตทิวันพระนครศรีอยุธยาพระวิเทศวชิรคุณหลวงพ่อวงศิลป์ลาภิโกวัดวิปัสสนาคาราหะประเทศอินโดนีเซียหลวงพ่อถาวรอนุตโรสำนักสงฆ์หลวงปู่หลุยจันทสาโลกม27ปทุมธานีพระครูปรัชญ์เพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนนทบุรีพระกิตติวิพลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมและบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลพระเจ้าสุริยาสุเมโทวรสภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีพระอาจารย์เชิดชัยศิลสัมปันโนวัดตุมนารามวรวิหารราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สุวิทย์สุนทโรอาจารย์วสังฆทานนนทบุรีนะคะพระครูวิจิตธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยธรรมวโรวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระเจ้าประพันธ์โคสโกตำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระอาจารย์สุรชัยชยาภิรโตที่ผักส่งสวนทิพย์นนทบุรีนะคะซึ่งงานจะเริ่มในเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปผสมครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาตจากนั้นในเวลา8นาฬิกาถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะ8นาฬิกา30นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นในเวลา9นาฬิกาส แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยได้รับความเมตตาจากพระวิเทศวชิรคุณหลวงพ่อวงศ์สินลาภิโกวัดวิปัสสนาคฤหะประเทศอินโดนีเซียเมตตาแสดงธรรมนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญในการถวายพระทหารข้าวหวานแด่คณะสงฆ์ก็ดีนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้ายามพนะอำนวยความสะดวกแด่ครูบาอาจารย์นะคะผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์412-166-5729ค่ะ412-166-5729ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางทิพยากิติกจรและนางสาวเวรวไลวัฒนานะคะสำหรับท่านใดมีโอกาสไปร่วมงานก็มีรถออกหน้าวัดพระธาตุในเวลา16:30นะคะก็จะไปสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สวนทิพย์ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะ
1: ครับก็ไปร่วมบุญกันนะครับญาติธรรมที่เคยไปอยู่แล้วก็ไปร่วมงานกันนะครับส่วนญาติธรรมที่จะมาขึ้นรถวัดสังฆทานก็มาเช้าสักทีหนึ่งนะคร
0: ับ ไปเองก็ได้นะคะสวนวัดทิพย์ปากเกร็ด
1: ครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับทางทีมงานก็เดินทางไปติดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ว
1: ัน
0: นี้ไปเซตอัพ
1: ไปเซตระบบนะครับก็รอรับการถ่ายทอดสดได้ในช่วงเวลา7:00 นเป็นต้นไปนะครับที่เพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือว่า www.wadsangathan.com ก็เข้าไปรับชมการไลฟ์สดกันได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในที่ผ่านมานะคะพิมพ์ส่งที่เราได้สูญเสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่23 สิงหาคมที่ผ่านมาพระราชภาวนาวชิรคุณวิปัสสนาจารย์หลวงปู่เจตพันธมุตโตนะคะซึ่งท่านได้มีผู้ตั้งสัญญานามท่านว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำพระนักพัฒนาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนพี่น้องชาวชัยภูมินะคะท่านได้รับสังขารอย่างสงบที่กุฏิของท่านนะคะเมื่อสิริโรมอายุ83 ปี51 พรรษานะคะปู่ก็มรณภาพที่กุฏิณวัดเขาตะเงาะอุดมพรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ค่ะก็พูดถึงหลวงปู่ก็เล่านิดนึงนะคะถึงประวัติของท่านที่ได้สร้างคุณงามและความดีฝากไว้ให้กับพวกเราศิษยานุศิษย์ซึ่งหลวงปู่เจตพันธมุตโตนะคะท่านชาติภูมิหลวงปู่เป็นชาวชัยภูมิค่ะท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่17 มิถุนายนปีพุทธศักราช2486ตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน 7ปีมะแมที่ตำบลบ้านกอกอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะและได้อุปสมบทเมื่อวันที่15 พฤศจิกายนปี2518ณวัดศรีแก่งค้ออำเภอตำบลช่องสามหมออำเภอแก่งค้อจังหวัดชัยภูมิพระประชาคือพระโพธิยามุนีท่านถือกำเนิดมาในตระกูลบิดาเป็นผู้มีเชื้อสายจีนนะคะชื่อนายห่อแช่จึงโยมันดาเป็นคนไทยค่ะชื่อนางพีเฉลียวดีได้รับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4และได้ออกมาช่วยงานทำงานนะคะเมื่อโตขึ้นมาก็มีฝีมือในการเย็บผ้าจึงรับจ้างเย็บผ้าหาเลี้ยงชีพท่านเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครก็ได้ทำงานในร้านก่อเกียรตินะคะซึ่งเป็นร้านตัดผ้าชั้นนำในเมืองหลวงในยุคสมัยนั้นหลวงปู่จือพันธมุตโตค่ะท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ผางสิตตะคุตโตอริยสงฆ์แห่งภาคอีสานวัดอุดมคงคาคิรีเขตอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่จือนะคะท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานทุดงบำเพ็ญเพียรไปยังสถานที่ต่างๆที่มีความสงบร่มรื่นเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้ทราบภูมิประเทศแหล่งประกอบอาชีพและปัญหาการประกอบอาชีพของชาวประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะภูมิประเทศอันเป็นแหล่งต้นกำเนิดแหล่งน้ำมันสำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ำชีซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งเทือกเขาสูงจากอำเภอหนองบัวแดงไหลผ่านอำเภอบ้านอะไรนะพี่อุ้มสอนหนองบัวระเวนะคะอำเภอจัตุรัสแล้วก็อำเภอเมืองชัยภูมินะคะบ้านเข้านะคะแล้วก็เมื่อปี2523ค่ะท่านก็ ปฏิบัตินั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเขาตะเงาะอุดมพรประชาชนบ้านหนองบัวละเวค่ะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคท่านจึงคิดพิจารณาพัฒนาแหล่งน้ำจากลำน้ำชิงทาเป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่านจากผ่านมาลงมาสู่แม่น้ำชีนะคะว่าน่าจะได้มีแหล่งน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์แก่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวละเวและชุมชนใกล้เคียงท่านจึงได้นำพระภิกษุลูกศิษย์และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างเขื่อนดินด้วยงบประมาณอันน้อยนิดของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและงบประมาณของทางราชการที่สนับสนุนณขณะนั้นทำให้ประชาชนอำเภอบ้านเจ้าและบ้านหนองบัวละเวนะคะอำเภอเมืองชัยภูมิทั้ง3อำเภอนี้ได้แหล่งน้ำใช้ทำการเกษตรกรรมหลวงปู่จือพันธมุตโตค่ะเป็นผู้เปลี่ยนด้วยบารมีท่านเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นผาดนักสร้างนักพัฒนาได้สร้างคุณประโยชน์มากมายทั้งถนนหนทางและทำฝ่ายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำวัดเขาตะเงาะอุดมพรนะคะที่ชัยภูมิมีพื้นที่โดยประมาณ200ไร่จากพื้นที่นะคะที่มีความแห้งแล้งค่ะหลวงปู่จือท่านได้พัฒนาแล้วก็สอนธรรมะให้กับประชาชนด้วยนะคะท่านเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรมท่านเป็นเถรอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมเมตตาธรรมและเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระกรรมฐานที่มีศิษย์เคารพศรัทธาอย่างมหาศาลเป็นผู้มีความเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกจากนี้ในปี2523ค่ะขณะที่หลวงปู่ท่านทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้ง3อำเภอนี้นะคะท่านก็มีดำริในการสร้างแหล่งน้ำซึ่งณปัจจุบันนะคะเท่าที่เขารวบรวมมาได้หลวงปู่ได้สร้างอ่างเก็บน้ำไว้แล้วนะคะทั้งหมด30แห่งก็ปิดฟื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งที่เคยทำนาได้ปีละครั้งกลับกลายเป็นทำนาได้2ครั้งนะคะที่สำคัญคือชาวบ้านที่เคยย้ายถิ่นฐานไปหางานทำในช่วงฤดูแล้งนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตในท้องถิ่นฐานทำงานเกษตรกรรมนะคะที่หลวงปู่จือท่านได้เมตตาดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงนะคะยังค้างอยู่แล้วก็มีฝ่ายเก็บน้ำที่ทำสำเร็จสามารถมีน้ำใช้ได้7หมู่บ้านในช่วงนั้นก็ถือว่าผ่านช่วงฝนแรงไปได้นะคะเพราะฝนทิ้งช่วงด้วยความเมตตาของหลวงปู่จือนะคะที่ท่านเป็นด้วยเปี่ยมด้วยบารมีท่านซึ่งเป็นพระปฏิบัตินักพัฒนาได้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมมากมายถนนฝ่ายกักเก็บน้ำเล่าเรื่องถึงอิทธิฤทธิ์ที่ปรากฏนะคะเมื่อท่านสร้างฝ่ายเก็บน้ำสองแห่งปรากฏว่าฝนในช่วงฤดูฝนฝายมีรอยร้าวนะคะถึงขนาดอำเภอต้องซ้อมแผนอพยพให้กับประชาชนที่อยู่ใต้สายท่านเลยไปดูและเหยียบเนื้อรอยร้าว3แห่งฝ่ายทั้ง2แห่งยังอยู่จนถึงณปัจจุบันนี้นะคะทั้งนี้หลวงปู่จือได้ให้คติธรรมไว้อย่างน่าคิดว่าชีวิตของคนเรานั้นขาดน้ำไม่ได้เมื่อมีน้ำก็มีกินเมื่อมีกินก็มีชีวิตแต่ที่สำคัญกว่าน้ำที่ดื่มกินคือน้ำคำและน้ำใจคนเรามีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติต้องมีน้ำคำคือคำพูดที่ดีส่วนน้ำใจนั้นนับวันจะหายากขึ้นทุกทีเมืองไทยแล้งแต่คน

ไทยไม่ควรแรงน้ำใจค่ะในวันที่28มิถุนายนปี2564ในเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีได้เชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรมาถวายซึ่งได้รับสมณศักดิ์ล่าสุดนะคะพระราชภาวนาวชิรคุณวิปัสสนาจารย์หลวงปู่จือพันธมุตโตนะคะท่านเจ้าวาดวัดเขาตังเงาะอุดมพรอำเภอหนองละเวนะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะก็เป็นสมณศักดิ์และคุณงามความดีที่หลวงปู่ได้ฝากไว้นะคะก็มีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ใกล้ชิดนะคะว่าคำบอกเล่าจากทิศตังแม้แต่วาระจิตสุดท้ายหลวงปู่จือซึ่งเป็นมหาบุรุษนั่งสมาธิลง

0: แม้แต่วาระจิตสุดท้ายหลวงปู่จือซึ่งเป็นมหาบุรุษนั่งสมาธิรวมจิตก่อนเข้าสู่พระนิพพานหลังจากที่ท่านเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำนะคะวาระสุดท้ายแม้ท่านจะเสียเลือดไปมากแต่ท่านก็พาร่างกายมาที่อาสนะนั่งสมาธิก่อนละสังขารเข้าสู่พระนิพพานตลอดอนันตกาลคำสอนของหลวงปู่ฝากไว้นะคะคนทำผิดมา100ครั้งแต่สำนึกได้แล้วกลับได้แล้วกลับใจยังดีกว่าคนที่แสร้งทำดีแต่แฝงไปด้วยความชั่วค่ะนี่พระธรรมคำสอนโดยหลวงปู่จือพันธามุตโตนะคะหลวงปู่ก็ฝากธรรมะให้เราได้พิจารณาค่ะ
1: ครับก็ญาติธรรมก็ถามมาแล้วว่าสังฆาจะจัดรถไปร่วมพิธีของหลวงปู่ไหมนะครับตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นะเพราะว่ากำหนดการยังไม่ออกมานะครับ
0: เป็นที่หลายท่านอาจจะทราบนะคะถ้าท่านมีสมณศักดิ์ก็จะได้รับเป็นพิธีของหลวงนะคะ
1: พระราชทาน
0: พระราชทาน
1: ก็ต้องรอวัน
0: กำหนดการ
1: วันพระราชทานเพลิงอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะกำหนดวันเดินทางหรือว่าจัดรถไปได้นะสำหรับญาติธรรมที่สอบถามในเรื่องของการเดินทางไปร่วมพิธีงานหลวงปู่จือนะครับก็เข้าสู่เดือนกันยายนนะครับ
0: กันยายนงานบุญสำคัญ
1: งานบุญสำคัญก็มีงานหล่อหนุ่มรูปเหมือนหลวงปู่เจียจุนโทนะครับ
0: ที่วัดปทุมรัต
1: วัดป่าปทุมรัตที่ปทุมธานีนะครับวันที่5กันยายนนี้
0: ตรงกับวันเสาร์
1: ตรงกับวันเสาร์นะครับ
0: ส่วนวันอาทิตย
1: ์ตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ก็งานคุณแม่บุญเดินตรงบุญเติมนะคะในวันอาทิตย์ที่6กันยายน
1: วันคล้ายวันมรณกรรมของคุณแม่บุญเดินตรงบุญเติมนะคร
0: ับพอพิธีเริ่ม7 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะครับท่านใดจะนำผลไม้ข้าวสารอาหารแห้งนะคะมาจะเป็นมหาทานก็จะมีแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสาธุชนนะคะรวมถึงตรงเขียวเนี่ยทรัพย์ก็มีสิ่งของที่สามารถนำมาหรือว่าผลไม้ต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะคะมีข้าวสารเป็นยาทิพย์ดอกดาวเรืองให้ความรุ่งเรืองเกลือแก้ปวดฟันปูนแดงทาให้ทั่วรักษาสารพัดโรคกล้วยไข่ให้มีขายานสับปะรดทำให้ฉลาดมันเทศเอามันให้ได้หมายถึงมรรคผลพระนิพพานนะคะหัวหอมชื่อเสียงหอมหวนละมุดวิมุตติพ้นส้มโอข้ามโอคะวัตตสงสารพริกไทยกินวันละเม็ดทำให้ฉลาดสาคูเม็ดต้องกินเพิ่มโลหิตแดงขนมชั้นมีตึกเป็นชั้นๆไพรวันละแง่งหายโรคภายในขนมถ้วยชีวิตเครื่องปูผลไม้ทุกชนิดถุงเขียวเหนียวซับแล้วก็อื่นๆนะคะท่านใดจะนำข้าวสารมาม่าปลากระป๋องน้ำดื่มอะไรมาแจกเป็นมหาทานเรียนเชิญได้ค่ะ
1: ก็เริ่มตั้งแต่7 นาฬิกาเป็นต้นไปครับเจ้าหน้าที่ก็จะจัดตั้งโต๊ะกระมังไว้ให้นะครับหรือว่าญาติธรรมท่านใดที่จะมาร่วมทอดผ้าป่าก็สามารถมาปักพุ่มบุญได้นะครับที่บริเวณศาลาคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมนะครับ
0: ที่วัดสังฆทานที่จังหวัดนนทบุ
1: ร
0: ีคือปีนี้งานคือคุณแม่วันวรากรรมของท่านคือ7 กันยายนนะคะแต่ตรงกับวันจันทร์นะรอบปีนี้ก็ขยับให้ไวขึ้นนะคะเป็นวันอาทิตย์หลายท่านจะได้เดินทางมาสะดวกนะคะมาร่วมงานได้เพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นเอง
1: ที่วัดสังฆทานก็จะเริ่มพิธีสวดบูชาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมหลังเที่ยงนะหลังจากเสร็จแสดงธรรมที่ลานธรรมแล้วก็จะเริ่มสวดบูชาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมแล้วก็อาจจะถวายพระป่านะครับจากนั้นก็แจกมหาทานข้าวของทุกอย่างที่นำมาร่วมในพิธีก็จะถูกแจกจ่ายให้กับญาติธรรมที่มาร่วมงานมาร่วมสวดนะก็รับเป็นของสิริมงคลนำกลับไปฉันนำกลับไปกินที่บ้านได้
0: ปีนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.ราณีเอิร์ธวิกุลนะจะนำโดยทุกปีท่านก็จะนำหนังสือสวดมนต์มาแจกให้นะคะเป็นธรรมทานรวมถึงมีทุนเขียวเหนียวทรัพย์ด้วย
1: ครับพระอาจารย์มีแนวพระอาจารย์พื้นปู
0: จะได้รับเมตตาจากพระจอมพรจรัญสุขิโตหลวงพ่ออู๊ดนะคะมาเมตตาเป็นองค์ประธานนะคะและพระจอมพื้นปูกิติคุโนท่านก็จะเมตตามาเป็นองค์นำสวดถวายนะคะคือนำสาธุชนญาติธรรมร่วมกันสวดมนต์แล้วก็กล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกัน
1: ก็ที่วัดสังฆทานก็วันที่6นะครับวันที่6กันยายนที่ธรรมชัยซึ่ง

0: คนก็มีนะครับจัดงานคุณแม่บุญเรือนทรงบุญเติมเช่นเดียวกันก็วันที่6เช่นเดียวกัน
1: เชิญพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะอยู่ใกล้ไปร่วมงานได
0: ้ก็มีรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนทรงบุญเติมอยู่ในศาลานะครับที่ธรรมชาติสิริมงคลก็ไปร่วมพิธีกันได้นะครับสำหรับญาติธรรมที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเดือนกันยายนนะคะมีงานตักบาตรพระธรรมทานณวัดสังฆทานเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยนิมนต์ครูบาอาจารย์17รูปเมตตามาร่วมงานนะคะงานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคะสำหรับครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานหลวงปู่คำแปลงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระมหาแสวงหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิรภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดพระรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตะสาโรวัดสันติวนารามจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาสวัดปึงรัตทิวันพระนครศรีอยุธยาพระครูปนัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนนทบุรีพระครูวิปุลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดฐานพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีและพระครูใบดีกานพดลสังกะมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยค่ะนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์17รูปพร้อมพระอุปถัมภ์พระติดตามนะคะสำหรับท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่เบอร์นี้ค่ะคุณศึกษาค่ะเบอร์09242465510924246551ค่ะ
0: ครับก็มาร่วมบุญกันนะในช่วงเช้า 7:00 นก็มาใส่บาตรนะครูบาอาจารย์ก็จะตั้งบาตรเอาไว้ให้ส่วนอาหารบานข้าวก็เดินไปข้างสระน้ำก็จะมีเต็นท์ให้นำอาหารบานข้าวไปรวมกันตรงนั้นนะครับ8:00 นก็จะมีการแสดงธรรมสั้นๆหนึ่งกันจากนั้นก็เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะถวายพัสดุอาหารให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับถวายสังฆทานทายาธรรมท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็แจ้งความจำนงได้นะครับที่สำนักงานวัดสังฆทานก็ได้นะครับ024961240 024961240หรือว่าจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447-4704นะครับ
1: ค่ะก็เป็นโอกาสให้ได้มาทำบุญสร้างกุศลแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะในวันเสาร์ที่12กันยายนถัดมาวันอาทิตย์ที่13กันยายนทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมที่นครปฐมนะคะก็จัดกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานมีการตักบาตรพระสงฆ์

0: ทำงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ
1: ครับก็มาขึ้นรถที่แนวประสาทการก็7 โมงเช้านะคร
0: ับ วันที่13 กันยายน
1: มีมอเตอร์ทังนะ
0: ค่ะ
1: มีคอร์สสมาธิในเดือนกันยายนนะคอร์สสติปัฏฐาน4
0: ที่บ้านสว่างใจ
1: ลงชื่อกันได้นะครับที่ลงที่นั่นทันก็ได้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะคร
0: ับ
1: ที่คุณด้วน
0: นะคะก็ในวันที่12 ถึง 16 กันยายน5 วันสำหรับบ้านสว่างใจตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมส่วนครอบที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ7 วันวันพฤหัสที่17 ถึง 23 กันยายนอันนี้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ล่วงหน้านะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็สอบถามได้ที่น้องจูนที่092-669-8821 092-669-8821ส่วนคอร์สบ้านสว่างใจและซีโนไทยโดยดำริพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานนะคะก็สอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมนะคะหรือว่ามีเหตุปัจจุบันทันด่วนใดๆในกรณีแจ้งลงชื่อคอร์สแล้วต้องถ้าจะแจ้งยกเลิกล่วงหน้า3 วันนะคะที่พระอาจารย์พระปลัดปิสดีชุติทัตโตเบอร์ท่านเอนะคะ0815648474 0815648474และ0621592492ค่ะ0621592492ค่ะ
1: มีส่งท้ายเดือนในการไปปฏิบัติธรรมบทนี้คำว่าปฏิบัตินะครับ

ตั้งมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งเอามือขวาวางบนมือซ้ายโอมิโป้งมือชนกันหรือจะนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายก็เป็นสมาธิสองชั้นตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำใจสบายสบายนั่งหลับตาก็ได้ค่อยหลับตาหลับเปลือกตาทีละน้อยละน้อยสว่างที่ดวงตาของเราสว่างที่แววตาดำแววตาดำตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากคางคอไหล่ลำตัวของเราให้น้อมไว้ที่ใบหน้าที่ตัวของเราเมื่อขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาเราก็ไม่เก็บย้อนกลับไปคิดใหม่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปไขว่คว้าคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงให้ทำใจว่าขณะนี้เรากำลังนั่งสงบกายสงบใจของเราอยู่ปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาแล้วก็ปล่อยวางทำใจสว่างที่ดวงตาของเราดวงตาดำแววตาดำกลมใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่แก้วตาใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ที่แก้วตาดำทำใจสบายสบายไม่คิดอะไรมากเกินไปคิดแล้วจะไม่เจอความสุขสงบที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกลมเข้าก็หายใจนึกว่าพูดลมออกก็นึกว่าโททำใจสบายสบายอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นให้เราสบายใจของเราก็พอการที่เรามาวัดเราก็ต้องการสร้างจิตของเราให้เป็นบุญกุศลจะทำอย่างไรใจเราจะเป็นบุญก็ต้องสงบใจสงบด้วยการให้ทานไม่มีความห่วงใยต่อทรัพย์สมบัติทั้งปวงถือว่าทำไว้ในใจสงบด้วยการรักษาศีลคือสำรวมกายวาจาสงบด้วยการทำสมาธิให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะขณะนี้กำลังสงบดวงตาสว่างเป็นแววดวงตาที่สว่างใสขาวใสดำติดที่ดวงตาจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกจำใบหน้าของเราจมูกของเราลมผ่านเข้าก็รู้ว่าลมผ่านเข้าลมผ่านออกก็รู้ว่าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกถ้าเราจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจได้เราก็เริ่มเป็นคนมีสติเกิดขึ้นสัพพัญญะรู้ตัวขึ้นสมาธิก็ตั้งใจมั่นมากขึ้นปัญญาก็จะรอบรู้ในกองสังขารคือการคิดนึกอะไรก็จะรู้ทันเมื่อรู้เท่าทันใจของเราเราก็เป็นคนมีทุกข์น้อยมีความสุขมากมีความสงบมากมีความวุ่นวายน้อยนี่เรียกว่าเรามาทำบุญทำบุญที่ใจของเราทำบุญที่กายของเราทำบุญที่วาจาของเราฉะนั้นคนเราแสวงหาความสุขมานานแสวงหาที่โน่นบ้างแสวงหาที่นี่บ้างไปเที่ยวกินเหล้าบ้างไปเที่ยวเล่นการพนันบ้างไปเต้นรำขับร้องบ้างไปที่ไหนที่ไหนก็พยายามจะหาความสุขสนุกแต่มันก็ได้มานิดนิดเด่นหน่อยมันก็หายไปอีกเราก็ต้องวิ่งไปหาความสุขใหม่อีกก็หมดไปอีกก็หาใหม่อยู่อย่างนี้เองไม่เจอความสุขที่อยู่กับเราได้เลย
แล้วก็อยู่ไกลตัวเองด้วยจะสุขทั้งทีก็ต้องวิ่งไปดูหนังไกลบ้านเราเสียเงินสุขทั้งทีก็ต้องไปปิกนิกไปดื่มเหล้าไปเสียเงินไปเล่นการพนันว่าจะสุขสักครั้งก็ต้องเสียเวลาเสียกำลังกายกำลังใจแต่ความสุขพวกนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้สักทีพอกลับมาบ้านเราก็คิดโน่นคิดนี่โกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างความสุขก็หายไปอีกแล้วก็ตั้งอยู่แต่ความไม่สบายใจแต่ความสุขที่มีธรรมะที่ตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนความสุขก็ตามไปด้วยก็ความสงบก็ตามไปด้วยไปที่ไหนก็ขอให้สงบใจก็แล้วกันให้พอใจที่ตัวเองสงบจะไปเที่ยวดูโขนดูหนังจะไปที่ไหนก็สุแลแต่ความสุขสงบก็ตามไปเพราะใจของเราเย็นใจของเราไม่ร้อนใจของเราไม่วุ่นวายนั่นแหละความสุขอยู่ที่ใจสงบความสุขอยู่ที่ใจเราพอใจที่เราเป็นอยู่ทีนี้คนเราโดยมากก็หาความสุขทางภายนอกมากกว่าเพราะก็ไม่เจอเลยสักทีเดียวไม่เจออย่างถาวรเพราะความสุขของเขานั้นต้องไปอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ไปดูอยู่ที่ไปฟังอยู่ที่ไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำความสุขมันอยู่นอกหูนอกตานอกกายนอกใจแต่ความสุขจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่อายตนะภายในอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่หูของเราอยู่ที่จมูกของเราอยู่ที่ลิ้นของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองเนี่ยความสุขอยู่ที่ตัวเราเช่นเราสงบเช่นใครว่าอะไรเราไม่โกรธแล้วก็พุทโธไว้ที่หูของเราหรือช่างเฉยอยู่ที่หูของเราเนี่ยความสุขอยู่ที่หูของเราเพราะเราไม่โกรธเรื่องใครมาชักชวนให้เราหลงผิดเราก็ทำสติรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดๆสำหรับคนอื่นเขาคิดให้เราไม่ยอมคิดตามเขาเราก็ไม่หลงตามเราก็มีสติปัญญามันก็สุขอยู่ที่หูของเราใครจะชวนเราไปดูโน่นดูนี่ไปดูโน่นดูนี่ไปฟังโน่นฟังนี่เราก็ไม่ไปเราเห็นอะไรเราก็ดูอยู่ที่ตาของเราดีเราก็พิจารณาดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีเราก็พิจารณาสักแต่ว่ารูปนั้นไม่ดีรูปดีเราก็รู้ว่ารูปดีรูปไม่ดีเราก็รู้รูปไม่ดีเราก็ทำสติอยู่ที่ตาของเรานั่นก็เรียกความสุขอยู่ที่ตาอยู่ที่ตาสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่จมูกสงบอยู่ที่ลิ้นสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ที่ใจสงบเมื่อเรารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะเท่าทันเนี่ยแล้วก็สงบด้วยกายวาจาใจบุญเนี่ยเราสร้างให้แก่ตัวเองบุญเนี่ยเราทำให้ตัวเองที่ว่าบุญทำไมจะต้องสร้างมากมายก็เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องใช้อารมณ์ตัวเองอยู่ทุกวันถ้าอารมณ์ดีมันก็มีความสุขถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ไม่มีใครทำให้เราอย่างเช่นว่าคนบางแม้วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่สบายใจทั้งวันอะไรเงี้ยนั่นก็เรียกว่าเราทำอารมณ์ของเราไม่ดีแต่ถ้าเขาคนบางคนทำแหมวันนี้อารมณ์ดีทั้งวันเลยสบายใจทั้งวันนี่เรียกว่าใจดีมันก็เป็นบุญทั้งวันฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราได้มาศึกษาความสงบได้มาศึกษากองสิ่งกองฐานที่เราได้ทำเนี่ยเราก็พยายามระลึกจดจำสิ่งที่ดีงามที่ว่ามีในตัวเราเท่าไหร่เมื่อมีมากเราก็ได้ประโยชน์มากมีความสุขสงบมากฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องวัดใจเราต้องพยายามทำประพฤติปฏิบัติเข้ามาวัดเลยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าสุขใจอยู่ที่ไหนสงบใจอยู่ที่ไหนสบายใจอยู่ที่ไหนความพอใจอยู่ที่ไหนฉะนั้นอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่ว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกนิพพานอะไรเนี่ยมันเรื่องจิตดวงเดียวจิตดวงนี้ไปรับมาหมดทุกอย่างเอานรกมาใส่ใจก็ร้อนอยู่ตลอดวันเอาสวรรค์มาใส่ใจก็เย็นสบายสนุกรื่นเริงตลอดวันเอานิพพานมาใส่ใจก็ไม่โกรธใครตลอดวันใจดีตลอดวันถ้านรกมาใส่ใจก็โกรธตลอดวันใจไม่ดีตลอดวันไม่ได้มีใครเอามาใส่ให้เราไปคิดเอาเองไปนึกเอาเองไปดูเอาเองไปฟังเอาเองสวรรค์ก็เหมือนกันเรามาดูเอาเองเรามา
มาชมเราเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเห็นคนดีได้เห็นคนดีได้ฟังสิ่งที่ดีได้ทำอะไรสิ่งที่ดีแล้วก็เนี่ยจิตใจเราก็น้อมมาในทางสุขสงบปิติปราปื้มว่าเราได้มาทำความดีก็มีอยู่ในใจเราก็นี่เราเอาสวรรค์มาใส่ใจตัวเองนี่ถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ทำอย่างเนี้ยเราก็ทำใจไม่โกรธซะทำใจไม่วุ่นวายคนไหนวุ่นวายเขาก็รู้แล้วคนนั้นเป็นทุกข์คนไหนหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นนินทานี้รู้สึกว่าคนนั้นทุกข์มากเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินโหถ้าเป็นอย่างเราเราก็คงทุกข์มากเพราะเรื่องส่วนตัวเองก็ยังหนักอยู่แล้วไหนเลยจะไปเอาเรื่องคนอื่นมาพัวพันอีกก็ยิ่งหนักใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยที่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองมากเกินไปฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเล่นก็เรียกว่าคุณธรรมสันโดษสันโดษในที่นี้ก็หมายถึงว่าสันโดษด้วยการไม่ใช่สันโดษไม่ทำงานหรือไม่ใช่สันโดษไม่หาเงินมีงานทำให้เต็มที่มีเงินแต่สันโดษในที่นี้หมายถึงมักน้อยสันโดษไม่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจใครจะด่าใครจะนินทาใครจะทะเลาะใครจะดีจะเสียอะไรก็ไปเรื่องบ้านคนอื่นไปเรื่องการงานคนอื่นไปเรื่องส่วนตัวคนอื่นเราไม่เอามาเป็นอารมณ์พอเราไม่มาเอาเป็นอารมณ์แล้วจิตเราก็จะสบายนี่เราเรียกว่าไม่สนใจเรื่องคนอื่นเอาแต่สิ่งที่ดีมาใส่ใจเขาเรียกว่าคุณธรรมสันโดษมักน้อยสันโดษคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นที่เดือดร้อนมาใส่ใจเราก็ไม่เอาเรื่องของเรานี่ที่ไม่ดีไปให้คนอื่นก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนธรรมะสิ่งที่เนี้ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นฉะนั้นจึงว่าบางคนเนี่ยนะมีเงินจะมากมายแต่ไม่รู้จะทำใจยังไงให้สงบมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายน่าจะมีความสุขแต่ทำใจไม่เป็นทำใจกังวลมากคิดมากห่วงมากมีภาระมากมีการงานมากคุ้นคิดวิตกกังวลห่วงคนโน้นคนนี้มากสับไม่ช่วยตัวเองได้เลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสว่างสงบเลยมีเงินแต่ใจไม่มีใจไม่สบายความสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะมีทรัพย์แต่ใจไม่มีธรรมะไม่มีความสงบปลงละปล่อยวางไม่เป็นแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่รู้จักว่าทำยังไงชีวิตเราจะสมหวังเราก็ต้องพอใจอย่าคิดมากอย่าโกรธมากพยายามทำใจให้สบายมากขึ้นอย่าไปเกลียดไปโกรธใครก็พยายามปรงพยายามปล่อยพยายามวางมีเท่าไรก็ยินดีเท่านั้นไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายเกินกว่าเหตุคนอย่างนี้มีทั้ง

มีสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะรู้จักทำใจให้สงบคำที่สอนพุทธเจ้านะไม่ใช่สูงเกินไปกับพวกเรานะไม่ใช่สวรรค์นั้นสูงเกินไปที่เราจะทำได้นะไม่ใช่นรกนั้นต่ำเกินไปที่เราจะตกไม่ถึงนะไม่ใช่นิพพานนั้นอยู่ไกลตัวเองนะไม่ใช่อยู่ตอนตายนะนิพพานก็คือความเป็นคนรู้จักทำใจให้เป็นกลางเช่นเขาด่าเราก็เฉยเสียไม่เอามาคิดโกรธเขาหรือใครเขาร่ำรวยยังไงเราก็ไม่เกิดความอยากความโลภเกินกว่าเหตุเราก็ทำใจให้สบายเสียมองตัวเองแล้วก็เชื่อกรรมของตัวเองว่าเราทำดีดีก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราไม่ดิ้นรนเกินกว่าเหตุไม่ทุกข์เกินกว่าเหตุเมื่อเราทำจิตใจของเราให้สบายว่างได้ก็เรียกว่านั่นแหละคนมีนิพพานเนี่ยคนสุขทั้งวันกินก็มีนิพพานนั่งก็มีนิพพานนอนก็มีนิพพานเดินก็มีนิพพานนิพพานก็คือการไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านคือดับทำใจให้เป็นกลางนั่นเองไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยมันตายแล้วจึงจะได้นะไม่ใช่สวรรค์เนี่ยตายแล้วจึงจะได้เขาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดมาก็ให้มีสวรรค์ในใจนิพพานในใจก็คือการรู้จักฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสิ่งนี้ละทางเดินไปสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยสวรรค์ได้มีอยู่ทุกคนนิพพานได้มีทุกคนทุกคนมีบุญมีวาสนาทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวพุทธเจ้าท่านบอกว่าเว้นอยู่ทุกข์ที่บ้าใบวิกลจริตนะที่จะไม่มีนิพพานแต่สวรรค์ก็ไปได้ถ้าเขาทำบุญเก่าของเขาไว้ดีแต่ว่านิพพานนี่ไม่เกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่จักทำใจเพราะเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาแยกจิตไม่ออกเขาแยกรูปแยกนามไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเจตสิกอันไหนเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงอันไหนเป็นสงบไม่สงบแต่ถ้าคนไหนรู้จักแยกใจตัวเองได้ว่านี่นี่ความโกรธนะนี่ความไม่โกรธนะทำยังไงใจจะไม่โกรธเนี่ยนั่นแหละคนดังนั้นมีบารมีทุกคนที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไปรอว่าตายแล้วเราจึงจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไปตั้งแต่ตอนท่านสำเร็จท่านรู้แล้วว่าทางที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมาเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดับตอนตายทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเราต้องดับตั้งแต่เป็นทานเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปศีลเราต้องรักษาตั้งแต่วันนี้ไปสมาธิเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปมันจึงจะได้เป็นนิสัยปัจจัยเราทุกวันอย่าไปรอตอนแก่อย่าไปรอตอนตายของพวกนี้เป็นของคู่บุญพวกเราทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคู่บุญมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีบุญก็จะไม่ได้อะไรจะไปทำวันแก่วันตายนั้นไม่ทันฉะนั้นอย่าได้คิดว่าเราไม่มีบุญทุกคนมีบุญทุกคนมีวาสนาทุกคนมีบารมีแต่จะมีปัญญาแค่ไหนจะมีศรัทธาที่จะทำความดีแค่ไหนเท่านั้นอยู่ที่ใจของเราเช่นทุกคนมีความโกรธกันทั้งนั้นแต่ใครจะยอมละความโกรธหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีความโลภความหลงเท่านั้นแต่จะยอมปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายามมาวัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีพยายามฝึกตนเองว่าทำยังไงจะให้มีความสุขสงบทำไงจะไม่ให้วุ่นวายทำไงจะต้องไม่เป็นคนเครียดมากคิดมากทุกข์มากเมื่อมหัดละไว้วางเป็นแล้วนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นวาสนาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราก็จะภูมิใจดีใจว่าโอ้มีโอกาสดีแล้วเนาะที่เรามาเข้าวัดตั้งยังหนุ่มยังสาวมาเข้าวัดตั้งยังหูดีตาดีกายใจดีมาทำดีตั้งแต่ยังมีสติปัญญาถ้าไปรอไข้รอตายแล้วเราคงก็ไม่เจอหลักธรรมคงไม่เจอที่พึ่งไม่เจอแสงสว่างเสียแล้วไม่พลาดโอกาสเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืม
ก็จงพยายามประพฤติปฏิบัติศีลฐานภาวนาให้มีในใจของเราให้มากขึ้นเถอะก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยมนุษย์สมบัติมากสวรรค์สมบัติมากนิพพานสมบัติมากก็จะเกิดในใจของเราทุกคนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมงคลต่อชีวิตของเราจงประกอบธรรมไปเถอะอย่างน้อยก็ได้รับความสุขสงบในตัวของเราก็จะเห็นผลในปัจจุบันที่เราได้ภาคเพียรทำกันทุกคนปีนี้โยมปีนี้ปีอะไรรู้ไหมปีวอกปีวอกไม่หลอกใครนะปีวอกก็คือปีนี้คือปีแห่งเกียร์คือปีมีปัญญาไม่ใช่ลิงปัญญาอ่อนนะโยมนะไม่ใช่ปีลิงปัญญาอ่อนปีนี้หมายถึงว่าปีแห่งดวงปัญญาลิงนี่ก็เรียกว่าตัวปัญญาเช่นพระถังกำจังเนี่ยท่านเดินทางไปเอาพระไตรปิฎกท่านเดินทางไปจากเมืองจีนไปเอาพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็เดินทางไปเอาพระไตรปิฎกก็มีใครไปบ้างอ่ะฮะพระถังมีใครไปบ้างไอ้เฮงเกียนะไอ้ตือปอยไก่สวยเจ๋งนะถ้าพระถังกำจังไปคนเดียวไปไม่ถึงพระถังกำจังนี่คือตัวจิตนะฮะพระถังกำจังนี่คือตัวจิตเฮงเกียคือตัวปัญญาเฮงเกียนี่คือตัวปัญญาแล้วก็ไอ้ตือปอยไก่นี่คือตัวความโลภไอ้สวยเจ๋งคือตัวความหลงใช่ไหมแต่นี่คนเราเนี่ยก็เหมือนพระถังกำจังนั่นแหละถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็คิดเข้าวัดเข้าวาหาธรรมหาศีลหาภาวนาแต่ถ้ามันไม่มีปัญญาแล้วก็พาพระถังกำจังไปหลงกลไปเจอโน่นไปเจอหอยแมลงผู้อะไรพี่สาดหอยแมลงผู้บ้างมันก็แต่งตัวสวยๆหลอกเอาไปเอาพระถังกำจังไปไอ้เฮงเกียทะเลาะกันไม่ชอบใจพระถังกำจังไม่เชื่อเราก็ปล่อยถูกจับเข้าไปทำไงถ้าไอ้เฮงเกียมันไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วมันไปแล้วมันปล่อยให้ตัวเจ๋งกับไอ้ตือประกายอยู่ก็ไอ้นั่นก็กินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวช่วยเราพระถังกำจังไม่ได้เลยพอพิศาจมาก็ไปกับพิศาจพระถังกำจังถูกพิศาจจับไปพอเฮงเกียกลับมาเฮงเกียมันมีฤทธิ์มีปัญญาเนี่ยมันก็เอาพระถังกำจังกลับคืนมาจับพิศาจแล้วมันได้พิศาจแล้วก็กลายจากคนสวยกลายเป็นพิศาจไปพระถังกำจังบอกไม่รู้เพิ่งรู้นี่เองว่ามันเจนยักษ์อ้าวไอ้ตื้อใบไก่กับไอ้สัวเจงก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเพิ่งใบมัวหลงกินอยู่โอ้ไม่ได้เฮงเกียเราตายแน่พระถังกำจังก็ไม่ได้ไปไตไม่ได้เอาพระไตรปิฎกเมื่อมีเฮงเกียสักอย่างแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเปราะไปเลยพระถังกำจังก็ไปที่ไรเกิดปัญหาที่ไรก็ต้องให้เฮงเกียแก้คือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแต่ตัวโรคเนี่ยมันปัญหามากเลยกินแล้วก็นอนปัญญาไม่เกิดไอ้นั่นก็คอยจะเชื่ออย่างเดียวหลงพระถังกำจังคือตัวจิตตลาดจิตดวงเนี้ยที่มีปัญญาก็พยายามไม่เชื่อพอมาเชื่อเฮงเจียทีไรพอเกิดปัญญาทีไรก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปเรื่อยๆจนถึงเมืองอินเดียไปเรียนพระไตรปิฎกถึง10ปีแปลภาษามกฏภาษาฮินดีมาเป็นภาษาจีนรวบรวมพระไตรปิฎกลงเรือสำเภามาเอาอะไรเอาของสวยๆมาเมืองอินเดียมีไปถึงเมืองนะพระถังกำจังได้เป็นคนรูปงามเป็นคนรูปงามไปถึงเจ้าเมืองไหนก็จะเอาทำลูกเขยทุกเมืองเลยบอกคนฉลาดอย่างนี้ไม่น่าไปเป็นพระหรอกศึกมาของเมืองเลยจะยกลูกสาวให้พระถังกำจังพอได้เฮงเกียก็ผ่ารอดทุกที
ถ้าตูเป้ไกลกับไอ้เจ้าเจกบอกอยู่ที่เนี่ยสบายดีมีที่กินที่นอนดีจะไปเลยผลที่สุดถ้าเฮงเจียมาก็ไม่ได้ต้องไปเอาพระไตรปิฎกให้ได้ก็พาพระจังคำจังไปไปถึงเมืองอินเดียไปเจอเจ้าเมืองแขกก็ย่ายกลูกสาวให้อีกทางคำจังบอกไม่ได้ต้องเอาพระไตรปิฎกกลับเมืองจีนให้ได้เพราะเมืองจีนเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกเลยอย่างนี้สูญหายหมดคนเมืองจีนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินชาวบ้านเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกอ่านไม่รู้หลักธรรมเบื้องต้นว่าเป็นยังไงท่ามกลางไงที่สุดไงก็ต้องถ้าไม่ได้พระตังค์กำจังรับราชองค์การมาแล้วต้องเอาไปให้ได้ก็เลยเรียนภาษาอินเดียทั้ง10ปีแปลได้หมดเลยไปโตวาทีนะโตวาทีชนะเขาหมดอะทุกวันนี้คุติพระตังค์กำจังยังอยู่ที่นารันธาเขายังสร้างไปอนุสรณ์อยู่ทุกวันยังมีอยู่แล้วก็เอาพระไตรปิฎกลงมาเมืองจีนเอามาต้องเยอะสำเภาต้องเลยสำเภามันล่มโยมเหลือไป3คัมภีร์ก็เลยได้ไป3คัมภีร์ก็ยังดีก็ไม่ได้เลยนี่ถือว่าตัวปัญญาตัวเนี้ยโยมก็คือเฮงเกียโยมแต่เรื่องนิทานทั้งหมดเนี่ยที่จริงก็พระจังกับจังองค์เดียวนะโยมไอ้เฮงเจียตือเปิ้ลไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติฐานตัวจริงๆมันไม่มีหรอกคือตัวปัญญาแต่เขาแต่งนิยายเป็นเรื่องเป็นราวสนุกน่าดูเลยโยมถ้าจะเล่าแต่เรื่องมาต่างกันอย่างเดียวคนก็ไม่อยากอ่านนะโยมแต่พอเอาโลภโกรธหลงมาแต่งตัวเป็นตัวบุคคลเขาเนี่ยเรื่องมันเลยพิสดารนะโยมนะตัวอะไรพิสดารแต่ที่จริงมาต่างกันจากเนี่ยไปลำบากมากเลยตายยังคนที่ติดตามไปเนี่ยไม่มีใครเหลือแต่ตัวคนเดียวเดินเท้าเปล่าก้ามขี่มาไล่ไปนะไปจนถิ่นกันดารสมัยก่อนนะต้องเดินด้วยเท้านะจากเมืองจีนไปยันเมืองอินเดียนะขากลับย้อนกลับไม่ได้โยมตายไม่ได้กลับแม่แบกโคตรตะวิดกไม่ไหวทางเจ้าไปดินเมืองอินเดียก็ทำสำเภาให้ร่องกลับแผ่พระไตรปิฎกฉะนั้นจึงว่าลิงเนี่ยเปรียบเป็นตัวปัญญานะตัวปัญญาหมูเนี่ยเปรียบเป็นความโลภนะไอ้นั่นอะไรไอ้ตัวนั้นตัวเจ๋งก็เหมือนความหลงคนเรานี่มีตัวนี้อยู่ในตัวทุกคนโยมมีทั้งลิงมีทั้งหมูมีทั้งตือป่วยไก่นะฮะพระตังกัมจังก็มีอยู่ในตัวเราก็คือตัวที่เราเข้าถึงศีลธรรมนี่เหมือนพระตังกัมจังที่จะเรียนรู้พระไตรปิฎกเมื่อเรามาวัดนะโยมถ้าที่ไอ้ตือป่วยไก่กับไอ้เทวเจ๋งก็นอนอยู่บ้านนะไม่มาหรอกกินแล้วนอนดีกว่าวันนี้เมื่อยจังวันอาทิตย์พักผ่อนดีกว่าไอ้ตัวเจ๋งไก่ซื้อเพื่อไก่บอกนอนอูดหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าไอ้เฮงเคียบอกไปวัดได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างไปวัดถ้าเชื่อไอ้ตือเพื่อไก่กับไอ้ตัวเจ๋งก็เรียบร้อยไม่มารู้จักสังฆทานเนาะพอเชื่อเฮงเคียก็มาพอพระสังฆัจจังในดวงจิตของท่านเนี่ยเป็นบุญกุศลอยู่แล้วฮะแต่ใครจะนำพาไปไงก็ไปง่ายเพราะเป็นผู้สอนง่ายเนี่ยอะไรเข้ามาท่านก็รับแต่ว่าเมื่อมีปัญญาก็ตัดปัญหาไปไม่เชื่อตามอันนั้นอันนั้นก็ตามหลังไอ้ตื้อไปไก่ก็ไอ้เช่านั้นก็คอยเชื่อตามตัวเองอยู่เรื่อยฮะไอ้โลภโกรธหลงมันคอยตามเราใช่ไหมฮะแต่ตัวปัญญานำหน้าถ้าตัวปัญญาตามหลังเรียบร้อยเลยแต่ที่ใดถ้าไอ้เฮงเกียมหายซะนะไอ้ตื้อปุ๊กไก่กับไอ้โชเจ๋งนำแล้วเรียบร้อยกินนอนเที่ยวเล่นใช้เงินใช้ทองเปื้อนเปลือหมดไม่ได้อะไรเลยไปไม่เอาพระไตรปิฎกเลยโยมจำโน่นจะไปหาพิศาจหอยแมลงภู่นะจะไปหากลับแก้มนู่นนะจะลงทะเลแล้วนะใช่ไหมไปทะเลเถอะนี่ไปพัทคารเถอะไงไปเซนท่านไปดูตลาดไปช้อปปิ้งไอ้ตือเปิ้ลไก่กับไอ้โชเจ๋งพาไปโน่นมรยมไม่พาเข้าวัดหรอกเนี่ยเรียกว่าปีแห่งปัญญาก็ต้องนำตัวเองเข้าหาสู่ธรรมะจึงจะสมกับคำว่าปีวอกฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็เหมือนอย่างนั้นนะนั้นแล้วก็
ที่เข้าใจว่าปีนี้คงคนคงจะฉลาดมากขึ้นนะเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจ

ทุกอย่างจะต้องพัฒนาต้องประหยัดแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวเองให้มีความสุขสงบในชีวิตถ้าไม่งั้นแล้วทุกคนเราก็เป็นทาสมันหมดใช่ไหมราชการที่6ที่5ปล่อยทาสแล้วพวกเรายังมีทาสอยู่ใช่ไหมราชการที่5ท่านปลดทาสมาหลายปีแต่พวกเรายังมีทาสทาสคือทาสที่บ้านเราเขาไม่ให้ไปไหนเขาให้รับใช้เขาตลอดไปทาสที่บ้านเราเป็นทาสกันทุกวันใช่ไหมเพราะเขาบอกช่องอยู่ที่บ้านนี้ต้องรับใช้เช้าเย็นทำอะไรต้องทำไปทำอื่นไม่ได้ต้องทำไปตามหน้าที่ก็เราก็ยังเป็นทาสตัวเองอยู่แล้วก็เป็นทาสของการงานของครอบครัวอยู่บางคนก็เป็นทาสลูกโหทาสอย่างใหญ่เลยลูกมันใช้ทุกวันเลยบางคนก็เป็นทาสสามีไปไหนก็ไม่ได้สามีบังคับต้องทำตามภรรยาบางคนก็เป็นทาสของภรรยาไม่ทำตามก็ไม่ได้แต่ที่จริงเราควรจะเลิกทาสกันมั่งนะวันเสาร์วันอาทิตย์เราควรจะเลิกทาสมังมาวัดยังมาวัดนี่เลิกทาสนะโยมใช่ไหมโยมถูกปล่อยทาสมาวัด

ไม่เอาเงินให้หนูเลยวันนี้เคยให้เท่านี้ต้องให้เท่านี้นะให้น้อยไม่ได้เขาเรียนสูงขึ้นแล้วทาสเจ้านายเราบอกให้ทาสใช้หนี้ให้พอไม่งั้นมันอย่ากระทืบเท้าออกไปเลยเดี๋ยวไปผูกคอตายเดี๋ยวไปไม่กลับบ้านเนี่ยโหก็เรียกกรรมใหม่ไม่เอาให้พอให้มากกว่าเก่าอีกไงกำลังทาสได้ใจกันนายได้ใจกันนี่เอามากกว่านั้นอีกไม่ยอมเลิกทาสโยมพวกโยมนี่ไม่มีวันเลิกทาสแต่ยังโชคดีที่ว่าถ้ามีปัญญาก็เลิกทาสวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเลิกทาสหน่อยวันนี้วันปล่อยทาสมาวัดกลับไปก็ไปเป็นทาสดังเดิมใช่ไหมยอมเลิกทาสหรือยังวันนี้เลิกทาสใช่ไหมได้วันเดียวได้กลับไปเป็นทาสดังเดิมถูกเขาใช้ตัวเองใจอดจะหิวไม่ว่าขอให้ได้ทำให้เขาสบายใจแหละรัชกาลที่5ท่านเลิกทาสมานานแล้วแต่พวกเราไม่ยอมเลิกกันเองใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยใครเป็นทาสลองยกมือขึ้นนะใครเลิกทาสได้วันนี้ยกมือขึ้นแล้วเลิกทาสได้วันเดียวยังดีเนาะแต่เขามันเป็นทาสกรรมทาสเวรโยมทาสอันนี้มันเป็นทาสลึกลับนะทาสที่ไม่สามารถจะหนีไปพ้นเลยนายคนนี้ให้โยมใช้ตลอดชีวิตเลยใช้ยันตายเลยบางคนบอกขอให้เกิดมาใหม่จะได้รับใช้ต่อถ้าเมียมีเมียดีก็ใช้เมียยันตายเลยถ้ามีผัวดีก็ใช้ยันตายเลยถ้ามีลูกมีพ่อแม่ดีก็ใช้ยันตายเลยโยมถ้าไม่ดีก็แยกกันไปใช้ไม่ได้นี่มันดื้อฉะนั้นเองว่าพวกเราก็เป็นทาสชีวิตเป็นทาสในเรือนเบี้ยใช่ไหมเป็นทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยเขาเรียกทาสในเรือนเบี้ยคือพ่อแม่พี่น้องสายเลือดในทาสในเรือนเบี้ยไปไหนไม่รอดโยมทาสกรรมทาสเวรทำกันมาแต่อดีตแล้วทำให้เขาเกิดแล้วทำไงต้องรับใช้เขาตลอดไปอยากทำให้ฉันเกิดนี่ต้องใช้ไปสินั่นจึงว่าทาสนี่น่ากลัวใช้ไม่เลิกสักทีแล้วใช้ไม่ต้องเสียอะไรด้วยนะโยมให้เงินแล้วยังโดนดุอีกด้วยเอาข้าวกินยังโดนดุอีกด้วยทำไม่อร่อยทำไม่ดีโดนดุอีกด้วยถ้าไม่ทำตามเวลาก็โดนบังคับอีกดีก็ไปที่ก็ไปจ้างเข้ามาเป็นทาสโยมนะทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยรุนแรงมากก็เรียกไฟเย็นเป็นทาสกรรมทาสเวร

มาเจอเขาแล้วก็หนีเขาไม่พ้นนะโยมดูเถอะอย่างผู้หญิงผู้ชายอะอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้ยอมไปเป็นทาสเขานะพ่อแม่ตัวเองไม่ยอมเป็นทาสเราไปเป็นทาสเขาไปหมาก็วิ่งตามไปเป็นทาสเขาขอให้เขาใช้ยันตายก็เอาเนี่ยใช่ไหมเป็นแปลกๆนะเป็นแปลกท่านนี่แปลกประหลาดเราคิดให้ดีโยมทำไม่ได้ถ้ากูไม่ได้เป็นทาสกูจะตายชัดนี่ไม่ยอมอยู่หรอกคิดแล้วก็เป็นทาสกรรมทาสเวรก็ต้องใช้ปัญญาโยมถึงจะเลิกทาสได้วันหนึ่งคืนหนึ่งพุทธเจ้าท่านจึงได้บอกให้เลิกทาสนะวันแปดค่ำ15 ค่ำก็เลิกทาสมาอยู่วัดหัวเมียได้อยู่

วันแปดค่ำสิบห้าค่ำก็เลิกทาสมาอยู่วัดหัวเมียได้หยุดการใช้ได้หยุดกรรมหยุดเวรกันไม่งั้นก็ใช้กันโกรธกันทะเลาะกันโดยอำนาจกรรมนี่ก็พอวันอุโบสถก็หยุดทะเลาะกันหยุดคุยกันประจำศีลสวดมนต์ภาวนาก็หยุดกรรมเลิกทาสกันได้วันหนึ่งสว่างแล้วก็ไปทำกรรมต่อไปถ้าเรามีปัญญาเราก็มองเห็นทางที่จะสร้างบุญได้วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ตกเป็นท่านในเรือนเบี้ยตลอดชีวิตโยมยันตายก็ยังไม่จบเลยนะผู้หญิงก็ต้องทำงานมากกับผู้ชายสมัยนี้นะต้องทำทั้งนอกบ้านในบ้านนะทานทั้งนอกบ้านในบ้านด้วย งั้นมาเงี้ยก็ต้องฉลาดนะโยมต้องคิดโอ้ไปไหนไปวัดบอกไปฉันจะเลิกทาสฉันจะเลิกทาสไม่เป็นทาสใครแล้ววันนี้ขออิสระสักวันหนึ่งเป็นไถสักวันหนึ่งวันนี้กลับบ้านไปไงไปเป็นทาสต่อถูกคอยใช้ต่อมาเงี้ยเป็นทั้งไถเป็นทั้งพุทธโยมนะฟังรู้เรื่องไหมโยมขายทาสมากทาสน้อยนะบางคนมาไม่ได้นะสามีก็ไม่ยอมให้ภรรยามาภรรยาก็ไม่ยอมให้สามีมาโหเป็นทาสตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นยิ่งหนักใหญ่เลยโยมมาไม่ได้เลยหมดโอกาสไปเจอทาสไปเจอนายร้ายเขาแย่เลยโยมไม่ได้สร้างบารมีเลยจะตักบาตรทำบุญก็ควรจะได้เสียเปรียบจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีโอกาสจะชำระกรรมเก่าเลยคนนี้กรรมดีก็ไม่ได้สร้างไว้อีกเลยไม่ได้อะไรขาดทุนเกิดมาเจอคนดีก็โชคดีไปคนไม่ดีก็หมดโอกาสเจอคนดีเขามีปัญญาก็ส่งเสริมไปเถอะไปดีไปวัดไม่ได้ไปทะเลาะกับใครไปวัดไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองไปวัดไปสงบกายวาจาใจดีก็ไปเล่นไพ่ดีก็ไปกินเหล้าดีก็ไปทางอื่นมาวัดดีแล้วกลับมาบ้านก็ไม่ต้องมาด่าเราไม่ต้องมาทะเลาะกับเรากลับมาก็ยิ้มกว่าเก่าดีกว่าเก่าเงี้ยอย่างไปเล่นไพ่เสียกรรมาธิโยมหานคนในบ้านหนึ่งแล้วอย่างคนไปเที่ยวเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยคิดนอกใจภรรยาเนี่ยหาเรื่องกับภรรยาแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองซะแล้วเอาแล้วนายอารวาสเลยคนนี้หาทางจะให้เราออกจากบ้านวันออกจากคืนดีไม่ดีก็แช่งเราให้ตายวันตายคืนแต่นี้ถ้าเรามีศีลมีธรรมด้วยกันก็สงสารเมตตาโอ้อยากจะอยู่กันนานๆอยากจะทำความดีกันนานๆก็ไม่อยากให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ก็สงสารเมตตาเนี่ยมีนายที่ดีมีทาสที่ดีเราก็เป็นทาสที่ซื่อสัตย์เขาก็เป็นนายที่ซื่อสัตย์มันก็ค่อนชั่วหน่อยโยมแต่เป็นนายที่ใช้เอาข้างเดียวได้เปรียบข้างเดียวทาสก็แย่เลยคนนี้เบาก็แย่เลยใช้ไม่หยุดไม่ย่อนเลยใช้ทั้งวันทั้งคืนเจ็บก็ไม่รักษาดีก็ใช้เจ็บไม่รักษานายที่ดียามเจ็บก็ดูแลรักษายามไข้ก็ดูแลรักษายามดีก็ใช้ให้รางวัลเมื่อทำความดีเป็นบ่าวที่ดีก็ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตอนหน้าก็เคารพรับหลังก็เคารพเป็นก่อนนายเลิกทำงานที่หลังนายเป็นงั้นไหมโยมแม่เนี่ยเป็นไงตื่นก่อนลูกทำงานลูกยังนอนหลับแล้วแม่ก็ยังทำอยู่เนี่ยนายที่ดีลูกเบาที่ดีอ่ะเบาที่ดีก็หาที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยตื่นแต่เช้าเลยพ่อแม่ลูกยังไม่ตื่นเลยฮะเบาตื่นแล้วนายยังนอนหลับสบายเดี๋ยวนี้บ่าวก็ไปเรียกนายมากินข้าวลูกกินข้าวลูกไปโรงเรียนเนี่ยบ่าวคนใช้ที่ดีเอาข้าวมาให้แล้วลูกกินนะเนี่ยบ่าวที่ดีคือพ่อแม่ก็

นายตื่นมาแล้วคันนี้หาโน่นหานี่ให้นายก็นั่งกินสบายคันนี้ไปโรงเรียนกลับมาเสื้อผ้าก็ซักให้ทุกอย่างทำให้หมดเบาที่ดีคือแม่เนี่ยเบาชั้นหนึ่งตื่นก่อนนายเลิกหลับที่หลังนายกินที่หลังนายอีกนายต้องกินก่อนนายต้องกินดีกว่าเสื้อผ้าก็ซักให้เสร็จอะไรก็ดูแลเสร็จเจ็บใครได้ป่วยก็ไปนั่งเฝ้านั่นน่ะหูยทำอะไรไม่ได้หรอกขอให้หายอย่างเดียวท่านไหนป่วยมากก็ร้องไห้อยู่ข้างเตียงนั่นแหละมีเท่าไรจะขายบ้านขายช่องขายไร่ใครนารักษาก็เอาขอให้เบาให้นายหายนายเบาที่ซื่อสัตย์นี่ดีมากนะโยมนะก็เป็นคงกรรมคงเกวียนโยมพอเรามีลูกเราก็ไปรับใช้ลูกไอ้ลูกเราไม่รับใช้เรามันก็ไปรับใช้ลูกของมันต่อไปเรื่อยๆไม่จบมันก็มีนายเข้ามาเรื่อยไปเป็นกองกรรมกองเกวียนเราไม่ยอมรับใช้ชอบพ่อแม่แม่เราก็ไม่หมดกรรมกรรมก็ไม่หมดเพราะเราไปดื้อกับพ่อแม่แล้วก็มีลูกมันก็ทำกับเราอีกไอ้ลูกไม่ทำกับเรามันก็ไปใช้ลูกมันต่อไม่จบสักทีเพราะมันเป็นกองกรรมกองเกวียนแต่ถ้าเราตามใจที่เราคิดได้ก็ย้อนกลับมาคิดถึงพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่คิดว่าเป็นบ่าวของเราคิดว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็จะดูแลรักษาจนหมดลมหายใจในอ้อมอกของลูกนั่นเรียกว่าหมดกรรมหมดเวรไม่ต้องใช้วันใช้เวรใช้กรรมกันต่อไป หมดกรรมเป็นบ่าวเป็นนายกันอิสระก่อนเบาคนนี้ดีนะโยมเนี่ยดุเลยยังไม่เถียงเพียงอ่ะนะเถียงเดี๋ยวก็ยอมแพ้เข้าใจไหมเดี๋ยวกลับบ้านไปเป็นเบาดังเดิมให้โยมจะไปรับใช้เป็นท่านดังเดิมนะตอนนี้มาเป็นไทยอยู่พักหนึ่งไม่ไปก็ไม่ได้ไปทางไหนก็ไม่ได้สมัยก่อนเขาเลิกท่าเขาเอาตวนออกใช่ไหมฮะปล่อยโซ่ปล่อยตวนออกอันนี้ไม่ต้องติดโซ่ตวนก็นี่ผูกไว้ที่คอผูกไว้ที่ข้อมือผูกไว้ที่ข้อเท้าแล้วเขาเรียกว่าโซ่ทองคำโยมบ่าวคนนี้มาโซ่ทองคำผูกคอแล้วนะใช่ไหมเอาโซ่ทองคำผูกสมัยก่อนเอาโซ่เหล็กผูกแต่บ่าวคนนี้นายคนนี้เขาเอาโซ่ทองคำผูกเลยโยมไม่อยากตัดหรอกอยากจะมีเส้นใหญ่ๆก็เก่าอีกเส้นนึงไม่พอเอา2เส้น3เส้นเอาให้หนาหนักๆเอาให้ลุกไม่ขึ้นเลยให้เดินไม่ออกอย่างเงี้ยเอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้ทำให้เขาลูกคือโซ่เส้นหนึ่งสามีคือโซ่เส้นหนึ่งเส้นทองคำภรรยาคือโซ่เส้นหนึ่งคือทองคำบ้านเรือนทรัพย์สมบัติคือโซ่ทองคำเส้นใหญ่ตีกลวนไว้แน่นเลยโยมกุญแจนี่ไขไม่ออกเลยโยมนอกจากตัดขาดเท่านั้นเดี๋ยวแม่ก็ต้องมีกุญแจวิเศษคือทำคือปัญญานั่นจึงจะมักองแปดนั่นจึงจะไขออกใครๆก็ไม่อยากตัดทิ้งเพราะโต้ต้องขำเนี่ยมันสวยดีนะ ไปไหนปั๊บเป็นที่ฉันกลับมาติดดังเดิมกลัวโซ่จะขาดต้องรักษาไว้ให้ดีโซ่ทองคำตวนทองคำนี่เบาที่ซื่อสัตย์คือตัวเราเองนะยังรักมากห่วงมากผูกพันมากโหเส้นเบลอเลยนะรักมากห่วงมากคิดถึงมากเสียสละมากเลยโซ่เส้นใหญ่ไม่ยอมตัดเลยนะมีทุกคนใช่ไหมคนไม่มีก็วิ่งไปติดให้หมดไปใส่ให้หมดบางคนไม่มีที่คอก็พยายามไปให้มีที่คอบางคนไม่มีที่มือก็พยายามให้ไปติดที่ข้อมือบางคนไม่มีที่ข้อเท้าก็พยายามไปใส่จนติดแน่นเลยจนเครียดเนี่ย เข้าใจไหมเปล่าโยมธาตุที่ดีจำไว้นะจะกลับไปบ้านก็ไปเล่าเลยฉันเป็นธาตุเธอนะ ฉันกลับมาแล้วรายงานตัวแล้วนะใช้ไรต่อไปก็ใช้ไปเถอะ
แต่ว่าวันพระขอกลับวัดทิ้งเลิกธาตุทิ้ง

รรมดีก็มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดคือกายกรรมคือสํารวมกายอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสํารวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วก็ใจสงบก็เรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเมื่อครบหลักสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคนไปหาเงินนั่นแหละ เมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเพราะคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญถือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าแต่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อพัดลมมาติดถ้าเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดถ้าเราเดินทางไม่สะดวกเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์หรือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่างดัง นั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้โดยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลเช่นเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิ หลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นก็ทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ่นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นดังนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบให้รู้จัก
ความเงียบความสงบเป็นอย่างไรให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยต้องจำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำอย่างการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดีเราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้ไม่มากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากถึงมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบนะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบเราไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกตินอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับไม่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วท่านี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักทำจริงๆเนี่ยเราเลิกคิดเราทำงานได้เราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากก็เอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนรนมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาไม่ค่อยได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนทีนี้พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจตนเองที่เป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายหรือทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเลยว่ามีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตนเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็จะไปขยืมคนโน้นเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจว่าตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี่ก็ต้องทำให้แก่ตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไร
คนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองเป็นนั้นเรียกว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันมันเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคราวนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เองพอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็สบายคราวนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เรื่องธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคราวนี้เรียกว่าคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันก็ตัวเราทั้งนั้นที่ทำมาทั้งหมดนี่เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดมาไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็เนี่ยเพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราคราวนี้ก็สบายจนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีศีลก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นศีลก่อนเนี่ยก็หนีได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การกระทำของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทำไปเถอะทำที่มันเป็นศีลทานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงมาสงบแล้วย่อมรู้ความจริงถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยเป็นคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพลอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พลอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดนึกอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจ

แน่นอนทุกที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีเนี่ยเราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจยิ่งใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดีของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ห้าสลายตนะวรรคหมวดว่าด้วยอายตนะหกประการหนึ่งอนาถปินทิโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทแก่อนาถปินทิกะคหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลอนาถปินทิกะคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถปินทิกะคหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเจ้าจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถปินทิกะคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราจงเรียนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอนาถปินทิกะคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและจงเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถปินิกะคหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านอนาถปินิกะคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล่าวและฝากมาเรียนว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถปิณิกะคหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถปิณิกะคหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วได้ถามท่านอนาถปิณิกะคหบดีว่าคหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาของท่านทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านอนาถปิณิกะคหบดีตอบว่าท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมคมทิ่มแทงศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงท้องของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคน
จับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดอาการเร่าร้อนในกายของกระผมก็มีมากอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกันท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าคหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจักขุตาและวิญญาณที่อาศัยจักขุของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโสตะหูและวิญญาณที่อาศัยโสตะของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นคานะจมูกและวิญญาณที่อาศัยคานะของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นชิวหาลิ้นและวิญญาณที่อาศัยชิวหาของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นกายร่างกายและวิญญาณที่อาศัยกายของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นมโนใจและวิญญาณที่อาศัยมโนของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

คหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเสียงเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกลิ่นเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโผฏฐัพพะเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นธรรมารมณ์และวิญญาณที่อาศัยธรรมารมณ์ของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

คหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักขุวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักขุวิญญาณของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

ข้าบดีเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจักขุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยจักขุสัมผัสของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานะสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

ขหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

คหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นปฐวีธาตุและวิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอาโปธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเตโชธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวาโยธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาศธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณธาตุและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณธาตุของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

ขหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสัญญาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสังขารเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

หบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณัญจายตนะฌานเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากินจัญญายตนะฌานเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

คหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้ของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ขหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราเห็นฟังทราบรู้แจ้งแสวงหาได้พิจารณาแล้วด้วยใจเราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้

ื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถบิณฑิกขหบดีได้ร้องไห้น้ำตาไหลครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้ถามท่านอนาถบิณฑิกขหบดีว่าขหบดีท่านยังยึดติดอยู่หรืออนาถบิณฑิกขหบดีตอบว่าท่านอานนท์ผู้เจริญกระผมไม่ได้ยึดติดแต่กระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมานานแล้วกระผมไม่เคยได้สดับธรรมีคถาเห็นปานนี้เลยขหบดีธรรมีคถาเห็นปานนี้ไม่แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิตทั้งหลายท่านพระสารีบุตรผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอธรรมีคถาเห็นปานนี้จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวบ้างเถิดเพราะกุลบุตรผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมพวกเขาจึงเสื่อมและเป็นผู้ไม่รู้ธรรมครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ได้โอวาทอนาถบิณฑิกขหบดีด้วยโอวาทนี้ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์จากไปแล้วไม่นานอนาถบิณฑิกขหบดีก็ได้ทำกาลกิริยาแล้วไปเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านพ้นไปทำพระเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบอนาถบิณฑิกเทพบุตรเรียกราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยลำดับนั้นอนาถบิณฑิกเทพบุตรรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเอง

ครั้งนั้นเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทพบุตรองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านพ้นไปทำพระเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราด้วยคาถาเหล่านี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบภิกษุทั้งหลายเทพบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้แล้วรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทพบุตรนั้นจะเป็นอนาถปิณฑิกะเทพบุตรแน่เพราะอนาถปิณฑิกะข้าบดีเลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละอานนท์เรื่องที่เธอคาดคะเนนั้นเธอลำดับเรื่องถูกแล้วเทพบุตรนั้นคืออนาถปิณฑิกะเทพบุตรมิใช่ใครอื่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนาถปิณฑิโกวาทสูตรที่หนึ่งจบ

2. ฉันโนวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทแก่พระฉันนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาจุนทะและท่านพระฉันนะอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏสมัยนั้นท่านพระฉันนะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระมหาจุนทะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่ามาเถิดท่านจุนทะพวกเราเข้าไปถามอาการอาพาธของท่านพระฉันนะกันเถิดท่านพระมหาจุนทะรับคำแล้วลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะเข้าไปหาท่านพระฉันนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระฉันนะดังนี้ว่าท่านฉันนะท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาของท่านทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระฉันนะตอบว่าท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมคมทิ่มแทงศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงท้องของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดอาการเร่าร้อนในกายของกระผมก็มีมากอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกันท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านสารีบุตรกระผมจักนำศาสตรามากระผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ท่านฉันนะอย่านำศาสตรามาท่านจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราต้องการให้ท่านรักษาตัวอยู่ต่อไปถ้าท่านฉันนะไม่มีโภชนะที่เป็นสัปปายะผมจักแสวงหามาให้ถ้าท่านฉันนะไม่มีเภสัชที่เป็นสัปปายะผมก็จักแสวงหามาให้ถ้าท่านฉันนะไม่มีพวกอุปถาผู้เหมาะสมผมจักอุปถาเองท่านฉันนะอย่านำศาสตรามาเลยขอท่านฉันนะจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราต้องการให้ท่านฉันนะรักษาตัวอยู่ต่อไปท่านสารีบุตรโภชนะที่เป็นสัปปายะของกระผมไม่ใช่ไม่มีเภสัชที่เป็นสัปปายะของกระผมไม่ใช่ไม่มีอุปถากที่เหมาะสมของกระผมไม่ใช่ไม่มีอีกประการหนึ่งกระผมก็ปรนนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจมาตลอดทีเดียวไม่ใช่ปรนนิบัติด้วยความไม่เต็มใจขอท่านสารีบุตรโปรดจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่าข้อที่พระสาวกปรนนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจไม่ใช่ปรนนิบัติด้วยความไม่เต็มใจนี้เป็นการสมควรแก่พระสาวก
ฉันนะภิกษุจักนำศาสตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนพวกเราขอถามปัญหาบางข้อกับท่านฉันนะถ้าท่านฉันนะจะให้โอกาสตอบปัญหาท่านสารีบุตรนิมนต์ถามมาเถิดผมฟังแล้วจักตอบให้รู้ท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นจักขุจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะโสตะวิญญาณพิจารณาเห็นคานะคานะวิญญาณพิจารณาเห็นชิวหาชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นกายกายวิญญาณพิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือท่านสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นจักขุจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะโสตะวิญญาณพิจารณาเห็นคานะคานะวิญญาณพิจารณาเห็นชิวหาชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นกายกายวิญญาณพิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในจักขุในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักขุจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในโสตะในโสตะวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในคานะในคานะวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในชิวหาในชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในกายในกายวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในมโนในมโนวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในจักขุในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักขุจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในโสตะในโสตะวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในคานะในคานะวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในชิวหาในชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในกายในกายวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในมโนในมโนวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อท่านพระฉันนะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวกับท่านพระฉันนะดังนี้ว่าท่านฉันนะเพราะเหตุนี้แลแม้การเห็นนี้ก็เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นท่านพึงใส่ใจให้ดีตลอดกาลเป็นนิจบุคคลผู้มีตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมมีความหวั่นไหวบุคคลผู้ไม่มีตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมไม่มีความหวั่นไหวเมื่อไม่มีความหวั่นไหวก็มีความสงบเมื่อมีความสงบก็ไม่มีความน้อม

ไปเมื่อไม่มีความน้อมไปการมาและการไปก็ไม่มีเมื่อไม่มีการมาและการไปความตายและความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีความตายและความเกิดโลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ครั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะสอนท่านพระฉันนะด้วยโอวาทนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะจากไปไม่นานท่านพระฉันนะก็ได้นำศาสดามาครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้

ข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านฉันนะได้นำศาสตรามาท่านมีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรฉันนะภิกษุได้บอกว่าจะไม่ถูกติเตียนไว้ต่อหน้าเธอแล้วมิใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหมู่บ้านชาววัชชีชื่อปุพพชิระในหมู่บ้านนั้นตระกูลที่เป็นมิตรตระกูลที่เป็นสหายเป็นตระกูลที่ท่านฉันนะเข้าไปอาศัยก็มีอยู่สารีบุตรตระกูลที่เป็นมิตรตระกูลที่เป็นสหายเหล่านั้นเป็นตระกูลที่ฉันนะภิกษุเข้าไปอาศัยมีอยู่แต่เราไม่กล่าวว่าฉันนะภิกษุมีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัยด้วยเหตุเพียงเท่านี้เธอจงจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่าเรากล่าวถึงภิกษุที่ละกายนี้เข้าถือกายอื่นว่ามีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัยตระกูลนั้นไม่มีสำหรับฉันนะภิกษุฉันนะภิกษุนำศาสตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลฉันโนวาทสูตรที่สองจบ

3. ปุณโณวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณณะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเย็นท่านพระปุณณะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทโดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุณณะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระปุณณะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุณณะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายธัมมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกข์จึงดับเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายธัมมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจ

0: ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกข์จึงดับปุณณะเราโอวาทเธอด้วยโอวาทโดยย่อนี้เธอจักอยู่ในชนบทไหนท่านพระปุณณะกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทโดยย่อนี้แล้วข้าพระองค์จักอยู่ในชนบทชื่อสุนาปรันตะ
1: จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปริ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
0: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
0: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
4: คิดว่าเริ่มจากเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับข้องซอยให้เฮาเนาะห้องกับกลมไปข้องซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายชิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
5: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถแสพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นสิเด็ดมากเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยถิ่นค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างที่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: บรรยายธรรมะสักเล็กน้อยก็วันนี้ก็เป็นกฐินวันสุดท้ายในบรรเทนกลางเดือน12ซึ่งทางญาติโยมที่กล่าวมาแล้วที่ไม่กล่าวชื่อมาก็ดีรวมทั้งชาวปักช่องโคราชกรุงเทพเมืองนนท์หลายๆจังหวัดมาร่วมกันตามสาขาตั้งแต่เชียงใหม่อุบลประจวบหลายๆจังหวัดก็มาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีณวัดเขายะแสงวัดเขายะแสงในความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของเขาเลยโยมตั้งชื่อเนี่ยแล้วก็ไม่เจอตัวเจ้าของด้วยไม่รู้จะไปขอที่ไหนด้วยไม่รู้ยะแสงแกคงดีใจโยมเพราะแกขายที่ให้กับโยมผู้ถวายวัดแกอยู่บนยอดเขานู้นน่ะที่ของแกแกก็ย้ายไปแกก็ทําขายให้แล้วก็เข้าไปชีวิตแกก็ยังอยู่โยมแกก็เข้าไปอยู่ในป่าต่อไปก็ยังนึกคิดถึงแกว่าน่าจะเชิญแกมาโมทนาทุกปีแกจะได้ดีใจอุตส่าห์เอาชื่อกันมาตั้งวัดเขายะแสงก็เพราะดีแล้วใกล้ๆนี่ก็เป็นเขายายเที่ยงโยมเขายายเที่ยงก็พระก็ไปสร้างไว้ลำตะคลองยายเที่ยงกับยายแสงอยู่คนละเขาก็เป็นสาขาเหมือนกันที่ปฏิบัติเหมือนกันตอนนั้นชื่อเนี่ยก็ไม่สำคัญอะไรหรอกเพราะว่าสำคัญที่ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยได้มีโอกาสสร้างอะไรไว้ให้แก่ตัวเองหรืออย่างเท่านั้นเองสร้างบุญให้ตัวเองพอหรืออย่างถ้ายังก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องลำบากต่อไปอีกแต่ถ้าทำให้พอแล้วมันก็พ้นจนทานบารมีเนี่ยโยมเป็นสมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาทานบารมีที่พุทธเจ้าท่านให้ทำทานเนี่ยท่านรู้ว่าทานเนี่ยจะพาให้จิตใจของทุกคนเราเนี่ยละตัวตนได้ละความตณีได้ละความผูกพันบ้านเรือนครอบครัวได้และสามารถที่จะเสียสละเพื่อ เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เมื่อแตกตายทำลายขันเนี่ยผลทานเนี่ยจะเป็นตัวสวรรค์ให้เราเป็นตัวราบเป็นตัวมรรคผลให้แก่เราพระพุทธเจ้าจึงต้องสร้างทานบารมีตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นทานบารมีก็ไปเกิดชั้นดุสิตรอพุทธศาสนาตัวเองเกิดขึ้นฉะนั้นจึงว่าการให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยนิสัยของพระอริยเจ้าต้องมีการให้ทานจิตใจจึงจะผ่องใสเบิกบานคนไม่มีทานเนี่ยจะไม่มีความสุขในชีวิตเท่าไหร่หรือจะร่ำรวยเท่าไหร่ก็มีปัญหากับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลาภลดเรื่องบริวารทะเลาะเบาแว้งกันอยู่นั่นน่ะไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเสียสละได้เนี่ยก็จะสบายใจคนเราทุกวันเนี่ยที่มันทะเลาะกันทุกวันเนี่ยที่มันมีปัญหากันทุกวันน่ะเพราะเราเสียสละไม่เป็นเสียสละใจไม่ได้ให้ไม่ได้ยอมไม่ได้ก็เลยมีปัญหากันทุกวันนี่ฉะนั้นการสร้างบุญบารมีเนี่ยจำเป็นต้องทำเกิดมาแล้วเนี่ยอายุเราก็ไม่เกินร้อยปีเนี่ยวันนี้มีคนอายุมากมานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย90เท่าไรเนี่ย95อาตมามาอยู่3ปีเพิ่งเจอกับพระโยม แกฟังเทปทุกวันเจอกระทั่งธรรมะอยู่ของเดือนนี่เองอยากเจอจังเลยไม่ได้เจอ3ปีโยมวันนี้เจอได้95ดีใจมาเจอพระ
1: เจอพระ
0: อย่างนี้อันนี้คนนี้83นี่ยังขับรถไหวอยู่แล้วเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยโยมเนี่ยพวกเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยปวดแข้งปวดขาที่อยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องทำบุญต้องทำบุญต้องให้ทานต้องเจริญภาวนาให้ครบองค์เพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยจะได้ทำครั้งเดียวกฐินโยมกฐินนี่มีการทานทำได้ครั้งเดียวเขาแย่แสงนี่เพิ่งนิยมบอกฉันมีเงินสัก10 ล้านฉันจะมาขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐินละขอสมภารวัดแย่แสงทอดกฐินให้ใหญ่กว่าเมื่อวานอีกไม่ได้โยมโยมต้องเอาเงินนั้นไม่มีความหมายเอาเงินกลับไปต้องรอปีหน้าโน้นถึงจะมีเงินก็ทอดไม่ได้เพราะหมดจากวันนี้แล้วก็หมดโอกาสทอดกฐินแล้วแล้วคนเราเนี่ยประมาทไม่ได้ชีวิตคนเราเนี่ยมีค่ามากต้องใช้ให้เป็นประโยชน์จะใช้ให้มันให้เป็นประโยชน์ให้มากอย่าถนอมอย่าเก็บเอาไว้โดยที่ไม่เป็นประโยชน์รีบทำบุญรีบทำบุญโยมนะทำไมดูสิอุตส่าห์รวยทับตายแล้วขึ้นเครื่องบินไปอ่ะจะไม่ขี่รถยนต์แล้วจะขึ้นเครื่องบินยังไปตกตายเลยโยมซื้อตั๋วชั้นหนึ่งแล้วนั่งข้างหน้าเลยโยมไอ้คนจนมานั่งข้างหลังรอดตายนะ2 คนเนี่ยไอ้คนรวยรอดตายไหมโยมนั่งสบายกูหลงมองข้างหน้าเลยตายเลยมันไม่เที่ยงนะโยมเนี่ยถึงว่ารวยก็ตายจนก็ตายบุญมันก็รอดได้อุตส่าห์ไปนั่งข้างหลังแล้วก็ยังรอดไอ้คนนั่งข้างหน้าก็ไม่รอดเพราะนั้นบ้านเราเมืองเราประเทศเราเนี่ยเป็นคนมีบุญมาเกิดนะคนมีบุญมาเกิดพระเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยใจบุญมากโยมพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยใจบุญมากปีหนึ่งทอดกฐินไม่ใช่น้อยเลยกฐินพระราชทานท่านทำบุญนี่ช่วยคนเนี่ย60 ล้านคนเนี่ยท่านรู้จักท่านเมตตาสงสารหมดท่านอยากให้ทุกคนรวยหมดเลยไม่อยากให้ทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยเลยถ้าพูดกันแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนโพธิสัตว์นะโยมแต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็ได้อธิษฐานแล้วว่าจะช่วยคนทั้งโลกพระองค์ก็สร้างบารมีช่วยคนทั้งโลกเรามานึกถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยที่อยู่ได้มาทุกวันเนี่ยก็ต้องอาศัยบุญเก่าอาศัยบุญเก่าแล้วต่อไปนี่ต้องอาศัยบุญใหม่ไปนะโยมนะต่อไปนี่บุญเก่ามันหมดแล้วโยมบุญเก่ามันหมดแล้วนะต่อไปเราต้องทำบุญใหม่บุญเก่าเนี่ยเรากินเกือบหมดแล้วเหมือนข้าวสารเราซื้อไปถังนึงเนี่ยมันหมดแล้วต้องไปซื้อข้าวสารใหม่รถเนี่ยเราใช้จนเก่าแล้วจะต้องเปลี่ยนรถใหม่ต้องหาเงินเก็บไปซื้อรถใหม่บ้านเนี่ยเราใช้มาต้อง6-70 ปีแล้วบ้านเนี่ยเก่าแล้วเราต้องเปลี่ยนบ้านใหม่ตัวเราเนี่ยใช้มานานแล้วเราต้องเตรียมเอาบุญใหม่โยมบุญเก่านี่ไม่พอกินนะบุญเก่าไม่พอกินใครบอกบุญเก่าพอกินโยมให้มีเงินเป็นพันล้านก็ไม่พอกินโยมบุญใหม่จึงจะมีกินยิ่งให้ยิ่งรวยนะสังเกตดูคนทำบุญแล้วไม่มีจนสักคนเดียวไอ้ที่จนไปจนเรื่องไม่ได้ทำบุญพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่าทานเป็นคนรวยศีลเป็นคนสวยสมาธิเป็นคนฉลาดฉลาดพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยไม่รู้หนังสือเลยสักตัวเดียวแต่เทศให้พระราชาเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติอยู่ในจักรพรรดิราชธรรมบ้านเมืองเจริญได้เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยรู้จักจิตใจตัวเองรู้จักมองตัวเองสมาธินี่มองตัวเองออกแล้วก็จะสงบลงก็จะเข้าใจตัวเองแล้วก็ชีวิตก็จะอยู่อย่างสุขสงบ ฉะนั้นการที่เรามาทำบุญทุกครั้งทุกครั้งนี่เราต้องการการพ้นทุกข์การไปสู่ความสุขสงบเพราะคนเรานี่มีทุกข์มากมีทุกข์ในครอบครัวมากเลยทุกข์ในเรื่องห่วงนั่นแหละห่วงลูกห่วงหลานห่วงครอบห่วงครัวห่วงเงินห่วงทองห่วงทรัพย์สมบัติกลัวกิจการทุกอย่างมันจะสูญไปจะเสียไปจะไม่ได้ทุกคนเราก็มีทุกข์มีห่วงมีทุกข์ก็มีห่วงฉะนั้นถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทำใจกันซะบ้างเลยเนี่ยไม่ได้ทำบุญทำทานซะเลยมันก็ห่วงนั่งห่วงนอนห่วงอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วมันจะได้อะไรมันก็มีแต่ความไม่สบายใจสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยท่านเปรียบว่าก้อนหินเนี่ยสมบัติในโลกนี้จะเป็นเงินทองแก้วแหวนเงินในท้องฟ้าคลังทั้งหมดแต่ก็อย่างบุญไม่เท่ากับกระทอดกระถินวันเดียวไม่บุญไม่เท่ากับเอาเข็มเอาได้ไปทอดกระถินเลือกผ้าไปทอดกระถินเพียงครั้งเดียวและจำไม่ลืมทำไมจึงมีบุญมากกว่าเงินทองในโลกนี้ล่ะสมบัติในโลกนี้ยังมีน้อยกว่าบุญทอดกระถินครั้งเดียวโหบุญมากขนาดนั้นเฉลยก็ใช่ก็ฝนตกครั้งเดียวเนี่ยเรานับไม่ถ้วนเพราะอะไรเพราะเงินทองในโลกนี้เอาไปไม่ได้ตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้แต่บุญที่เราทำบุญให้ทานเนี่ยเราตายแล้วเราไม่ลืมนะไม่ลืมที่เขาเล่าบอกว่าอีเหี่ยวสัมพุทธเจ้าอีเหี่ยวมันบินมากินลูกไก่ที่วัดไอ้ลูกไก่ที่วัดมันก็วิ่งหลบเข้าไอ้ขยะกองใบไม้

เหยี่ยวก็โฉบจับไอ้ขยะใบไม้ติดไปเอาไปถึงนอกวัดก็เอาไปคลี่ดูมันก็นึกว่าลูกไก่มันจับไปด้วยความตื่นเต้นพอไปถึงนอกวัดแล้วมันก็ไปขายเล็บมันดูอ๋อไม่ใช่ลูกไก่แต่นึกว่าเอาขยะมาทิ้งนอกวัดก็ดีแล้วใจมันนึกอย่างนั้นน่ะนึกเอาไก่ไม่ได้ก็เอาขยะมาทิ้งนอกวัดจิตมันนึกถึงว่าเอาของจากวัดมาทิ้งมันเกิดความจำได้พอตายแล้วมันก็เกิดเป็นเทวดามีรูปงามเอาของวัดไปทิ้งนอกวัดมันก็ได้ไม่ฉะนั้นถึงว่าใจที่เสียสละเนี่ยมันจะเป็นบุญกุศลที่ต้นเหตุของการเสียสละก็คือการว่ากฐินเริ่มต้นก็คือการคนจนเอาผ้ากับเอาผ้ากับไอ้เข็มเนี่ยไปทอดเนี่ยเอาใบไม้กัดนุ่งเนี่ยเทวดาโมทนาจึงกลายเป็นลาภยศสรรเสริญในวันนั้นกลายเป็นเศรษฐีในวันนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยบุญแล้วเนี่ยทำด้วยการเสียสละเนี่ยก็จะเป็นผลทานรวยในชาตินี้เลยนี่พวกเราเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อหวังรวยอย่างเดียวหรอกทำเพื่อให้ใจของเราสบายใจของเราสบายทำแล้วให้มันลูกก็สบายหลานก็สบายพ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขความสบายไม่ลำบากทุกคนมีความรักสามัคคีขอให้ครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขยังไม่พอเราทำให้บ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญไม่ได้เขียนแก่ตัวมีความสุขเพียงคนเดียวอยากให้ทุกคนมีความสุขทีนี้คนเราจะมีความสุขได้เนี่ยก็ต้องอาศัยธรรมะของพุทธเจ้าจึงจะมีความสุขได้เจ้าที่ที่นี่นะโยมนะเจ้าที่ที่เนี่ยชอบคนใจบุญคนมากินเหล้าทำงานแล้วเกิดเรื่องทุกทีโยมคนงานคนไรเนี่ยมากินเหล้าที่เนี่ยมาอยู่ไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าคนไหนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจะเจริญพระเจ้าก็ต้องสวดมนต์พอน้ำต้องนั่งสมาธิดังนั้นเรามาทำบุญที่เนี่ยเราจะได้รับความเจริญไปเจ้าที่เขาก็ให้ความเจริญมาโมทนากับเราวันนี้เราก็คงจะต้องแผ่เมตตาให้กับเทพาอารักษ์ที่นี่คนตายเก่าตายใหม่ที่นี่ก็ที่มีวิญญาณรอรับบุญพวกเราเนี่ยวันนี้เขามารอรับบุญพวกเรานะเดี๋ยวเราก็โยมก็จะเข้าฌานดูสักพักหนึ่งนะแล้วก็เอาบุญที่ใจสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยแผ่ให้แก่เทพารักษ์และเจ้าที่เจ้าทางที่เขาคอยรอรับบุญวันเนี้ยเขาทำไม่ได้แล้วเขาตายไปแล้วก็ทำไม่ได้แล้วนะโยมนะเขาก็รอรับคนพวกเราเนี่ยที่ทำได้ทั้งตัวเราและได้ทั้งคนที่ตายไปด้วยฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจทำสถานที่ตรงเนี้ยวันนี้เราจะเห็นว่ามันคับแคบนะฮะครับแค่เพราะว่าคงจะเป็นกฐินวันสุดท้ายเพราะอาตมาก็ไปเอาแรงเข้ามาไว้หลายวัดแล้วฮะแล้วปีนี้ก็ไปกฐินไม่ทั่วฮะไปไม่ทั่วทุกปีอาตมาจะเมื่อก่อนอาตมาไปทั่วหมดตอนหลังเนี่ยสาขามากขึ้นก็ไปไม่ทั่วไปเท่าที่ไปไหวสถานที่นี้ที่จริงแล้วเนี่ยจะไม่ได้สร้างอะไรมากหรอกโยมจะสร้างเพียงกุฏิกรรมฐานพอปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองพระก็อยู่กับประมาณ20หรือ30รูปก็ไม่มากจนเกินไปที่มากก็ไปอยู่วัดสังฆทานทั้งหมดพระของเราก็300กว่ารูปแต่มาอยู่ที่นี่ก็เพียง20รูปกุฏิก็ขนาดนั้นตอนนี้พระท่านก็ทำกุฏิให้อาตมาอยู่บนเขาเดี๋ยวกลับไปโยมก็ไปดูซะหน่อยเป็นโลหะประสาทโยมแต่โลหะประสาทเขาเอาเหล็กทำข้างในโยมไม้อยู่ข้างนอกก็เลยมองไม่เห็นเหล็กโยมไปเคาะดูจะเห็นว่าเป็นไม้แต่ที่จริงข้างในเป็นเหล็กแล้วก็มีโยมนั่งอยู่เนี่ยคุณอะไรลืมขออภัยชื่อเป็นเจ้าภาพนะคุณกิตินะฮะคุณเจนฮะมาเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าครั้งหนึ่งแล้วสร้างถ้ำแล้วถ้ำทำเป็นโบสถ์อันนี้มันไม่เสร็จแกก็มาทอดไว้หลายแสนบาทเหมือนกันแต่มาก็ทำไม่เสร็จก็เลยหยุดตรงกับหน้าผลก็คราวนี้ก็ถ้าได้เงินเหลือก็จะไปทำให้เสร็จทำเป็นอุโบสถโยมมีอยู่3คูหา
ทางภูหานี่ทะลุเจาะทะลุกันหมดถ้าทำเสร็จแล้วก็พระก็จะไปสวดมนต์ภาวนาไปตรงอุโบสถในนั้นไม่ต้องสร้างโบสถ์ที่นี่ก็คือเอาถ้ำทำโบสถ์ก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรก็ใช้ถ้ำทำโบสถ์ไปเลยแล้วก็ไม่จะไม่สร้างอะไรมากสิ่งที่จะสร้างก็คือปลูกต้นไม้โยมนะนิยมมาก็จะเยอะนี่แหมน่าเสียดายถ้ามาหน้าฝนก็ดีนะปลูกต้นไม้คนละต้นละต้นอาตมาก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยแค่ต้นละ100บาทก็พอแล้วก็ปลูกต้นกฤษณาทั้งหมดโยมกับต้นกล้วยเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยปลูกแล้วต้นหญ้าขามันไปเลยโยมฉะนั้นพอหญ้าขาพอต้นปลูกต้นกล้วยแล้วหญ้าขาก็ไปแล้วก็กฤษณาแสมให้เต็มที่เนี่ย 2-300 ไร่เนี่ยจะปลูกกฤษณาให้รอบเลยกฤษณาเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็มาขอซื้อกิโลเป็นหมื่นโยมแต่มาไม่มีขายเลยเนี่ยไอ้ปลูกไว้ที่เขาใหญ่ไอ้ที่เขาพองก็ภูมิเนี่ยต้นใหญ่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวเสร็จกฐินนี่แหละแต่มาจะพาเข้าไปดูว่าจะขายได้หรือเปล่าจะเจาะได้หรือเปล่าไม่ได้ต้องเงินเข้ากระเป๋าหรอกก็จะให้ทำเป็นตัวอย่างว่ากฤษณาเนี่ยมีเป็นต้นไม้มีราคามากแล้วก็มีร่มแต่ใจจริงๆแล้วแต่มาจะปลูกเอาร่มโยมต้นมันใหญ่สงบเย็นก็จะปลูกให้เต็มพื้นที่เนี่ยแล้วต่อไปนี่ก็เราก็มานั่งกันร่มไม้กฤษณามานั่งสมาธิมานั่งกันในร่มไม้เนี่ยจะได้ร่มเย็นแล้วต่อไปนี่พอเข้ามาเนี่ยอีกสัก10ปีนะโยมโยมเข้ามานี่จะเย็นเยือกเลยโยมพอกฤษณามันโตแล้วเต็นท์นี่ก็ไม่ต้องกางโยมต่อกฤษณาจะทำให้เป็นร่มเย็นต้นไม้เนี่ยมันทำให้ร่มเย็นเนี่ยเขาจะปลูกต้นกฤษณาให้หมดตอนนี้อาตมาก็สั่งทำไปหลายพันต้นดังนั้นธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องทำนะฮะทำให้มันร่มเย็นวัดนี่ต้องให้มันร่มเย็นจะไปทำลายมันป่าเขาพยายามให้มันมีต้นไม้เยอะๆก็จะสงบร่มเย็นดังนั้นถึงว่าวันนี้โยมก็คงจะทำบุญเสร็จแล้วก็คงจะรีบไปทอดอะไรไปทอดทอดกระทงทอดกระทงลอยกระทงแต่ตมานี่ไม่ได้ลอยกระทงมานานแล้วเพราะไม่รู้จะลอยไปให้ใครแม่ก็ตายแล้วพ่อก็ตายแล้วเขาก็คงไม่เอาแล้วก็เลยกระทงนี่ก็เป็นเพียงอธิษฐานให้ใจของเราสบายว่าเราได้ฝากของสกปรกไปสู่แม่น้ำแล้วใจของเราก็จะได้สงบเย็นแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นประเพณีการปฏิบัติเนี่ยที่เราทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเนี่ยทุกวันเนี่ยดีที่สุดโยมตลอดปีเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราและสังคมเนี่ยอาตมาว่าตัวเนี้ยลอยบาปที่ดีที่สุดถ้าคนที่จะไปลอยก็พวกนี้ควรไปลอยโยมพวกขี้เหล้าเนี่ยควรไปลอยโยมเอาขวดไปลอยด้วยเอาเหล้าเอาขวดไปใส่บนกระถงกูจากกันนะวันนี้ไม่ต้องเจอกันชาติหน้าก็จะได้เจอเอาเหล้าลอยกระถงไปเลยแล้วอย่าเอาเมียน้อยลอยไปแล้วกันโยมเดี๋ยวมันจะจมน้ำตายเกิดหลวงพ่อบอกให้ลอยเอาเมียน้อยลอยกระถงแย่เลยเมียน้อยตายแน่เลยก็ลอยบุหรี่ไปด้วยลอยไพ่ไปด้วยพวกที่ติดไพ่ก็เอาไพ่ใส่กระถงลอยไปเลยอย่าได้เจอเลยตัวน้ำความขันขอให้ไปกับกระทงเลยเอาไพ่ใส่กระทงไปเลยแล้วโยมจะไม่ต้องจนนะสิ่งที่จะลอยได้คืออะไรบุหรี่เหล้าแล้วก็ไพ่แต่เมียน้อยห้ามลอยเดี๋ยวจมน้ำตายคือลอยไอ้ความโกรธออกไปด้วยไอ้ความโกรธความพยาบาทอาฆาตที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยก็เอาลอยใส่กระทงไปเขียนใส่ก็ได้โยมเราคนหลงขอให้ลอยไปกับน้ำเขียนใส่กระทงไปนะแล้วก็จิตใจเราจะได้สงบเย็นเมื่อเราลอยได้เหมือนทำบุญทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องทำใจเพื่อให้เราเนี่ยไม่มีบาปในหัวใจเพื่อจิตใจเราจะได้สงบเย็นกลับไปนะโยมไม่ใช่ลอยกันตามประเพณีอธิษฐานโน่นอธิษฐานนี่แต่ที่จริงแล้วเขาบอกว่าลอยบาปการลอยกระทงคือลอยบาปใช่หรือเปล่าโยมลอยบาปเงินเอาโฟมไปลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาสมัครเก็บตายเลย
ถ้าร้อยบาทนี่จะต้องไม่ต้องเก็บอีกต่อไปคนกรุงเทพก็ใจดีหมดไม่มีขโมยขโจรไม่มีคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะทุกคนไม่มีบาปก็มีคนมีบุญก็ไม่จนนะโยมบุญนี้ช่วยได้นะโยมนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาเกิดมาเนี่ยต้องเอาบุญมาโยมถ้าคนไหนเอาบุญมาเยอะๆเนี่ยรับรองไม่จนโยมนะคนที่เอาบุญมาเกิดเนี่ยมันจะจนได้ยังไงโยมไอ้ที่มันลำบากมันเอาบาปมาเกิดตัวเองเกิดแถมไม่บาปมาด้วยแถมไม่พอยังทำบาปต่ออีกแต่ถ้าคนเรามีบุญมาเกิดเนี่ยมันจะไม่มีคำจนเลยโยมสังเกตดูเถอะถ้าเรามากับบุญเนี่ยจะไม่ลำบากเลยพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีสำเร็จใช่ไหมพอมาเกิดปุ๊บเนี่ยท่านบอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่านเอาบุญมาเกิดท่านรู้เลยว่าท่านไม่มีลำบากแหละจะเป็นยังไงก็ชนะหมดทุกอย่างเพราะท่านเอาบุญมาเกิดนะโยมท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสาวกที่มาเกิดพร้อมท่านเนี่ยสาวกที่มาเกิดพร้อมได้อุบาสกบาสิกาเนี่ยเอาบุญมาเกิดฟังธรรมพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วพวกนั้นพร้อมไปหมดเลยอย่างนางวิสาขานาวิกาเทตีเนี่ยยิ่งทำยิ่งรวยเลยโยมพวกนั้นเอาบุญมาเกิดเชื่อไหมว่าบุญตรงนี้มันช่วยได้โยมถ้าเชื่อเรารีบทำใจนะถ้าไม่เชื่อเราก็ลองแรงลองแรงอยู่เงี้ยถอยหน้าถอยหลังอยู่เนี่ยจะเอาบุญดีหรือจะเอามาเลยคนเราไม่มั่นใจก็เลยแบบไขว้เขวแต่ที่จริงถ้าเชื่อมั่นบุญเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราทำสามส่วนสี่ส่วนเนี่ยต้องเอาบุญไปส่วนหนึ่งสมบัติเราเนี่ยต้องเอาบุญไปส่วนหนึ่งอย่างพวกยิวก็ดีอิสลามก็ดีโยมมีร้อยล้านทำบุญสิบล้านมีร้อยบาททำบุญสิบบาททำจนประเทศเขาอยู่ได้เขาทำ 10% โยมไอ้ใหม่ไอ้ใหม่ๆเราก็ทำได้ทำมากๆไอ้ชักเสียดายนะฉะนั้นก็ยิ่งทำยิ่งรวยโยมไม่ใช่รวยคนเดียวนะรวยกันทั้งประเทศเลยโยมฉะนั้นต้องเข้าใจนะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาแล้วท่านบอกว่าสารานิยธรรมภิกษุเนี่ยใส่บาตรวันละ4องค์4องค์เนี่ยให้ครบ12ปีท่านบอกว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปบิณฑบาตที่ไหนเทวดาต้องใส่คนไม่ใส่ก็เทวดาต้องใส่แล้วบาตรลูกนั้นน่ะกินไม่หมดเลย12ปีทำใส่บาตรไปแล้ว12ปีเนี่ยบาตรนั้นจะไม่แห้งเลยจะมีเทวดามาใส่เลี้ยงพระได้ถึงพันเป็น500องค์หรือพันองค์เป็นผลฐานเป็นอัศจรรย์นะโยมสมัยก่อนพุทธเจ้าท่านทำกันนะไปไหนเลยจะไม่มีอดเลยแต่ต้องทำให้ครบ12ปีนะใส่บาตรทุกวันวันละ4องค์ขึ้นไปโยมครบ12ปีเลยเจนเป็นมหาเศรษฐีเอามั้ยโยมแต่ห้ามโกรธนะทำแล้วห้ามโกรธว่าดีใจตลอดใครว่าใครจะเอาอะไรไปกินก็ไม่หวงไม่ห้าม12ปีแล้วไม่โกรธเลยท่านบอกเป็นมหาเศรษฐีแต่ต้องใส่บาตรอย่าขาดวันละ4องค์แต่ถ้าโกรธแล้วนับตั้งต้นใหม่ถ้าขาด4องค์ก็นับตั้งต้นใหม่แม้12ปีตั้งต้นใหม่แต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็มีสัจจะเขาทำจนครบภิกษุณีก็ดีพระภิกษุก็ดีเนี่ยพอได้บาตรพอสำเร็จสารานี้ทำแล้วเนี่ยไปอยู่ในป่าเนี่ยสมัยก่อนเขาเกิดสงครามแล้วไปอยู่ในป่าภิกษุณีพระตามไปเนี่ยไปบิณฑบาตคนไม้เลี้ยงพระทั้งเป็นร้อยๆองค์ได้โดยที่ไม่ต้องมีชาวบ้านด้วยสารานี้ธรรมเนี่ยทานได้ทำแล้วรวยโยมแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยเทวดารักษาแต่ต้องไม่โกรธกันนะไม่ต้องทะเลาะกันเอาเดี๋ยวนั่งสมาธิก่อนจะใจร้อนรับพรก็โยมจะไปไหนล่ะเดี๋ยวให้พรเยอะๆเลยอารณโยมสุดท้ายรายการนี้ธรรมาก็ไม่มีอะไรนอกจากพรของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญก็คิดอะไรก็ขอให้คิดแล้วก็ขอให้ทำได้สำเร็จสมความปรารถนา

เราก็ได้อานิสงส์กฐินสมบูรณ์ตามพุทธานุญาตฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเราจะคิดว่าเราเนี่ยจะได้กระทอดกฐินทุกปีก็ไม่ได้บางปีอาจจะมาไม่ได้พอร่างกายคนเราบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางทีก็มีภาระหน้าที่ที่ขัดแย้งต่อการเข้ามาทำบุญการที่จะตั้งใจทำบุญเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของกฐินเนี่ยมันต้องตั้งเจตนาที่แน่วแน่แต่ทรัพย์ที่เราเสียสละเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนจนๆสามารถทอดกฐินได้สมัยพุทธเจ้านี่มีคนจนที่สุดในบรรดาเมืองกรุงสาวัตถีที่พระเจ้าจำพรรษาอยู่นั้นมีผ้านุ่งเพียงสองเพียงผืนเดียวผมเพียงผืนเดียวนุ่งเพียงผืนเดียวจนที่สุดเลยเห็นเศรษฐีเขาไปทอดกฐินเขาจัดแจงเตรียมผ้ากฐินกันเป็นคืนคืนวันวันก็ดีใจว่าทำไมเศรษฐีเขารวยเขาจึงได้ทำบุญกันอยู่เรื่อยเราจนเนี่ยทำไมจึงไม่มีโอกาสได้ทำบุญคงจนเป็นเพราะความจนเนี่ยโอกาสจะทำบุญจึงยากเพราะรวยจึงทำบุญได้เขาก็รวยต่อไปอีกแล้วเราก็จนต่อไปอีกถ้าไม่ได้ทำบุญคนเราจะทำบุญก็ต้องมีศรัทธามีปัญญาคิดได้แล้วเราจะเอาทรัพย์ที่ไหนไปทำบุญคนเราก็ต้องมีความคิดก็มาคิดในใจว่ามันน่าจะเอาน่าจะทำบุญสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะพบพุทธเจ้าแล้วมีโอกาสก็ต้องทำบุญสักชาติหนึ่งเราก็คงจะพ้นความจนก็เข้าไปถามเศรษฐีเศรษฐีก็บอกว่าทำบุญนะใครก็ทำได้คนจนก็ทำได้คนมีก็ทำได้แต่คนจนไปกลัวบุญเท่านั้นเองจึงไม่ทำก็มานึกในใจถามว่ากฐินต้องใช้อะไรมั่งต้องใช้ได้ต้องใช้เข็มต้องใช้ผ้าแล้วก็มาตัดเย็บย้อมใช้ไม้สะดึงเอามาขึงใช้กรักใช้แก่นไม้แก่นไม้เปลือกไม้ที่มาย้อมทำเป็นผ้าจีวรก็มานึกว่าตัวเองก็ควรจะทำได้ก็เอาผ้านั้นไปซักขายซักทุ่มเสร็จแล้วก็ไปร้องขายให้ชาวบ้านที่ตลาดคนเขาที่เขาอยากได้ผ้าเก่ามันมีก็ซื้อไปจะหาปณะปากหนึ่งก็เลยไปเอาไอ้ได้ส่วนหนึ่งกระเข็มส่วนหนึ่งซื้อเอาไปร่วมโมทนากับกฐินเศรษฐีตัวเองก็ไปด้วยไปโมทนาด้วยเอาใบไม้กัดนุ่งไปกลางคืนนะไปเอาใบไม้ที่มันมากัดผูกใบไม้ให้ดีแล้วก็มามัดรอบตัวเองแล้วก็ไปโมทนากฐินกับเศรษฐีพอถวายเจอกฐินเสร็จแล้วมาโมทนาสาธุในวัดนั้นสะเทือนลั่นไปด้วยเทวดาสาธุด้วยเศรษฐีก็ดีใจพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจว่ากฐินวันนี้ตัวเองมีเทวดาโมทนาเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดามาโมทนากฐินวันนี้โมทนาให้บุญแก่ใครให้บุญแก่พวกกระหม่อมฉันหรือบอกไม่ใช่เขาให้บุญกับคนนั้นแหละคนที่เอาใบไม้กัดนุ่งกันเนี่ยในตินละปานากะนะคุกตะคนนั้นเนี่ยเอ้าพวกเราเป็นเจ้าภาพใหญ่ในกฐินทำไมจึงไม่โมทนาไปที่โมทนาทำไมคนจนก็บอกว่าคนนั้นเขาทำยากเขาทำด้วยหมดความกระดากอายหมดด้วยความเกรงกลัวความตนีเขาไม่มีเขาชนะใจตัวเองคนที่จะทำได้อย่างนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายด้วยอานิสงส์ของการที่เขาทำได้ยาก
ได้หยัดเหงื่อแรงงานของเขานะเขาจึงมีพลังบุญมากเทวดาจึงดีใจด้วยเศรษฐีก็ดีใจก็ร่วมโมทนากับตินปาลกะเอาผ้ามาให้เอาเงินมาให้ชาวบ้านก็ร่วมด้วยพระเจ้าบิดินก็เอาผ้ามา16ผืนเอามาร่วมด้วยโมทนากฐินด้วยตินปาลกะนั้นก็นุ่งด้วยห่มด้วยนอกนั้นถวายพุทธเจ้าหมดทุกคนก็เฮโลมาร่วมโม

ทนาด้วยคนโน้นให้คนนี้ให้จนสามารถเอาผ้านะแยกออกไปถวายพระได้ครบ500ลูกวันเดียวพระเจ้าไปดินบอกคนอย่างนี้เป็นคนซื่อคนดีเอาไปอยู่ขังหลวงเถอะเอาไปเป็นคนหลวงทุกคนซื่อเนี่ยอยู่กับบ้านเมืองจะเป็นคนเป็นหูเป็นตาให้กับเราได้ก็เลยให้โมทนากฐินด้วยให้ทาสีทาสาบ้านเรือนวันนั้นพระเจ้าบิดินประทานทรัพย์สมบัติให้รวยไปเลยถ้าจึงได้เรียกว่าอานิสงส์กฐินเนี่ยมีมากก็ปีหนึ่งมีครั้งเดียวตอนนี้ถ้าเราจะมาเปรียบว่าวันนี้เราทำแล้วเรายังไม่ได้เงินอย่างนั้นไม่ได้บ้านอย่างนั้นเราได้อะไรเราได้อะไรเราได้

อย่างนั้นไม่ได้บ้านอย่างนั้นเราได้อะไรเราได้อะไรเราได้ความรู้สึกที่ดีว่าเรามีนิมิตที่ดีที่เรามาทำของเราไว้บุญจะเปรียบได้มากแค่ไหนสมบัติในโลกนี้จะเป็นบ่อเงินบ่อทองบ่อเพชรนินจินดาบ้านช่องเรือนชานยาดยวดยานพาณะทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เอามารวมแล้วมาสมมุติว่ารวมแล้วเนี่ยให้เทียบกับวันกฐินในการทอดกฐินทั้งวันเนี่ยยังน้อยกว่าที่เราทอดกฐินในวันนี้ทำไมสมบัติในโลกนี้จึงน้อยกว่าก็เพราะสมบัติในโลกนี้ตายแล้วเราเอาไปไม่ได้ถ้าให้เราวันนี้จะตายเราไปพรุ่งนี้เราก็เอาไปไม่ได้แต่บุญที่เราทอดกฐินวันนี้เราเอาไปได้จึงมีมากกว่าเพราะเป็นอนาคามินีเป็นอริยทรัพย์ติดตัวภายในที่เราไม่ลืมบุญที่เราทำไว้ฉะนั้นแก้วแหวนเงินทองภายนอกจึงมาเทียบกับบุญที่เราทอดกฐินไม่ได้เพราะเป็นของเปลือกนอกเอาไปไม่ได้อานิสงส์กฐินจึงเป็นทรัพย์ภายในฉะนั้นการที่เราทำบุญเนี่ยเราก็ยังได้มีชีวิตอยู่การที่มีชีวิตอยู่นี่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะได้ทำบุญกุศลไอ้คนที่ตายไปเมื่อวานนี้ไอ้คนที่ตายไปปีที่แล้วนี่โอกาสที่จะมาทำบุญในวันนี้ไม่มีแล้วญาติเราก็ดีเพื่อนเราก็ดีคนทั่วไปก็ดีเขาตายแล้วเขาเอาบุญเก่าเข้าไปแต่บุญใหม่ที่จะทำวันนี้เขาไม่มีฉะนั้นเรานี่ยังมีโอกาสทำบุญเราก็ได้ทำในวันนี้ถ้าเรายังมีลมอยู่ตราบใดเรายังมีลมหายใจเราก็ต้องมานะทำบุญกุศลของเราไว้สะสมไว้ให้พอรู้แล้วว่าสมบัติในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้อาศัยอยู่แต่ทรัพย์ที่ติดตัวเราในใจเรานั่นน่ะจะเป็นอนาคามินีเป็นทรัพย์ที่เป็นทานศีลภาวนาเนี่ยจะไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติให้แก่เราดังที่พุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาเนี่ยสร้างบารมีทานบารมีเป็นพระเวสสันดรเนี่ยให้ทานตั้งแต่เกิดมาเลยให้ทานรักษาศีลชวนลูกชวนเมียให้ทานมาพอตายจากชาตินั้นชอกษัตริย์ทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมบุญกับพระเวสสันดรเนี่ยตายไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตหมดเลยเป็นเทวดาโพธิสัตว์ซึ่งไปคุยธรรมะกับเทวดาซึ่งมีความสุขอยู่ยาวนานแล้วก็รอพุทธศาสนายุคของท่านท่านก็จึงมาเกิดลงร่วมมาจากเทวดามาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียแล้วก็มาตรัสรู้ธรรมพากันไปนิพพานหมดเลยเนี่ยบุญในการที่สะสมบารมีตอนเป็นมนุษย์เพื่อความไม่ประมาทก็เอาทรัพย์ที่เราเอาไปไม่ได้เนี่ยเอาทรัพย์ที่คนทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเนี่ยแล้วเราก็เอาทำทานเอาเวลาของเรามารักษาศีลเอามาเจริญจิตใจทำให้สงบละความโลภมากละความโกรธมากละความหลงมากละความเห็นแก่ตัวทำจิตใจของเราให้ป่องใสเบิกบานเช่นเห็นธรรมอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกข์ในกายใจเห็นอนัตตาคือความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนในตัวเราและเขาเมื่อเราทำให้เบาบางตรงนี้แล้วเราจึงจะนำจิตใจที่ประเสริฐอันนี้ไปสู่สุคติได้เพราะนั้นเรียกว่าบุญทุกอย่างเนี่ยเป็นการนำทางพวกเราคนเราถ้าไม่มีบุญแล้วมีทุกข์นะคนไม่มีบุญแล้วมีทุกข์ร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามาสารพัดที่เกิดมาแล้วมีแต่ร้อนใจนั่นคือมีบาปถึงว่าคนไม่มีศีลจึงมีบาปคนมีทานมีศีลภาวนาจึงใจเย็นลงใจเล่นลงยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งเย็นลงสังเกตดูเถอะว่าเรามีบุญเนี่ยถ้าแก่ตัวแล้วเย็นลงถ้าเรามีบาปไม่แก่ตัวก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วเข้าใจพูดจาไม่รู้เรื่องเข้ากับใครไม่ได้ดินี่ถือว่าเราไม่ได้ทำบุญของเราไว้พอบุญจึงทำให้เกิดความสุขความสงบกายวาจาใจยิ่งแก่ตัวยิ่งสบายยิ่งเป็นสุขสงบนี่คือบุญช่วยเราทำบุญแล้วจะเห็นผลในชาตินี้แต่ถ้าทำแล้วร้อนรนมีแต่เรื่องโน้นเข้ามามีแต่เรื่องนี้ตัวนี้ไม่เคยสงบกายวาจาใจเรื่องเดือดร้อนตลอดชีวิตเนี่ยอันนั้นถือว่าบุญไม่มีหรือว่าบุญไม่พอหรือทำไม่ถูก

0: ุญบุญไม่เข้าถึงบุญฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าบุญนี้จะต้องให้ผลแก่เราในชาตินี้ยิ่งทำแล้วยิ่งมีความสุขยิ่งทำแล้วยิ่งมีความสงบเขาเรียกยิ่งทำยิ่งรวยนะยิ่งทำยิ่งสบายใจยิ่งสบายกายไม่ใช่ทำแล้วทุกข์ทรมานบุญนั้นปราศจากทุกข์นะขอให้ตั้งใจอย่างนั้นบุญให้ผลในชาตินี้เลยหล่อเลี้ยงจิตใจทุกคนให้เกิดความสุขที่มันเดือดร้อนนี่มันยังเป็นกรรมไม่ดีอยู่ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ไม่ใช่ใครบันดาลให้เราเป็นเพราะเรายังทำกายวาจาใจเรายังไม่ถูกยังไม่ดีแต่ถ้าเราทำกายวาจาเราถูกเราดีแล้วจะเย็นจะสงบไปตลอดชีวิตแม้แต่จะตายไปก็ยังไปสู่ที่ดีอันนี้เราต้องพิจารณาตัวเราว่าเรามีบุญแค่ไหนเราเย็นไหมเรามานี่เราเย็นไหมเรากลับไปบ้านเราเย็นไหมเราอยู่กับลูกกับหลานเราเย็นไหมถ้าเย็นนั่นบุญเราร้อนไหมโอ้โหร้อนจังเลยไปไหนก็ร้อนไปไหนก็ร้อนนั่นแหละเรายังมีนรกอยู่ในหัวใจยังต้องละบาปบำเพ็ญบุญต้องทำให้เย็นลงทำไงต้องไปสวดมนต์ไหว้พระให้มากขึ้นถือศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นจนเย็นลงเย็นลงนั่นแหละบุญแล้วล่ะดับไฟนรกในใจได้นี่เป็นเครื่องวัดใจของเราทุกคนไม่มีใครมาบอกให้เราได้เลยว่าเรามีบุญมากเรามีบุญน้อยเหมือนอย่างวันนี้เรามีบุญมากเราก็รู้ว่าเรามีบุญมากเพราะเราเสียสละทุกอย่างเวลาการงานเงินทองเราเสียสละมาอยู่ตรงนี้ได้เราไม่ร้อนใจที่จะดิ้นรนไปไหนเลยนี่คือว่าเราได้พร้อมแล้ววันนี้เราเย็นลงนี่เป็นเครื่องการวัดใจของตัวเองว่าเรามีบุญมากบุญน้อยแค่ไหนพระพุทธเจ้าท่านมีบุญมากมากไงท่านไม่มีทุกข์แล้วใครจะเป็นยังไงท่านก็มีแต่เมตตาอย่างเดียวคือท่านปฏิบัติจนจิตของท่านแน่วแน่แล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นบุญสุดยอดแล้วพระอรหันต์บุญสุดยอดแล้วฉะนั้นถึงว่าบุญเป็นเครื่องวัดใจของคนบาปก็เป็นเครื่องวัดใจของคนเราจะรู้ได้ตัวเราเองคนอื่นบอกเราไม่ได้ฉะนั้นก็ขอให้ทำจิตทำใจของตัวเราให้เข้าถึงบุญกุศลแล้วเราก็จะรู้ว่าบุญนี้ทำแล้วให้ผลในชาตินี้เลยให้ผลแก่เราให้ผลแก่ลูกแก่หลานเราบางทีทำมาค้าขายอะไรก็มีความสุขความเจริญมากขึ้นมีแต่ความเจริญไม่มีความเดือดร้อนมีแต่กำไรทำบาปแล้วมีแต่จนลงจนลงจนลงลำบากลงนะเข้ามันไม่มีอะไรเลยนะการทำบาปนี่มีแต่ทุกข์ทางเดียวทีนี้บางคนเราไม่คิดถึงว่าบุญนี่จะแก้ปัญหาให้เราได้อุโบสถศีลนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาชีวิตเราได้วันพระ8ค่ำ15ค่ำมาถึงอุโบสถก็แก้ปัญหาชีวิตได้มันจะมีสติมีปัญญาหาทางออกแล้วจะเจอคนดีได้ศีล5ก็มีโอกาสที่จะเจอคนดีได้มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้ทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นอุบายนำออกจากทุกข์ของพุทธเจ้าสอนได้แต่พวกเรายังไม่มั่นคงยังไม่เชื่อมั่นหรือว่าบางทีมันก็มีกรรมผลักดันเราอยากจะทำแต่มันทำไม่ได้อันนี้ก็โอกาสอันนี้ก็ไม่มีแต่ถ้าคนไหนมีโอกาสได้ทำนะถือว่าชาตินี้มีบุญได้ทำได้สมความปรารถนาขอให้คิดอย่างนั้นวันนี้เราได้รอเวลามาสมควรแล้วก่อนที่เราจะจากกลับไปและก่อนที่เราจะอนุโมทนาบุญของเราที่เราได้สะสมเต็มให้สมบูรณ์ในวันนี้แล้ววันนี้ทอดครั้งเดียวปีเดียวครั้งเดียวเท่านี้ดังนั้นก็ขอให้ตั้งจิตเจตนาแน่วแน่ให้เป็นสมาธิรวมไว้ที่ใจดวงเดียวการรวมใจให้เป็นสมาธิเราให้ทำบ่อยๆทำบ่อยๆจนจิตของเรานั้นสงบลงแล้วเราก็จะเก็บบุญไว้ในใจของเราได้การรวมสมาธิก็คือการกำหนดลมหายใจเรานั่งสมาธิก็ใช้มือขวาวางบนมือซ้ายหายใจเข้าออกทำความเพียรด้วยการมีสติกำหนดลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกอยู่ที่ปลายจมูกสองช่องหลับตานึกเห็นแววตาดำขาวที่เบ้าตาของเราน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยลมเบาๆแล้วก็สูดไปลึกๆสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ปล่อยลมธรรมดาเพียงจะรู้ว่าลมเข้าพุทธลมออกโททำใจอย่างนี้สัก 4-5 ครั้งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกไว้ที่ปลายจมูกสองช่องของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รวมใจสัก5นาทีคิดอะไรก็พุทโทพุทโทพุทโทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทลมกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำจิตวงว่างทำสว่างสงบเย็นเฉยทำสมาธิมีอุบายมากถึง40กว่าอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกไม่สงบเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ3หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ4พุทลมเข้าโทลมออกนับ5พุทลมเข้าโทลมออกนับ6พุทลมเข้าโทลมออกนับ7พุทโทนับ8พุทโธนับ9พุทลมเข้าโทออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับพุทโธ9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็ทีละคู่ละคู่ลงมาแล้วก็นับ1ไปใหม่พุทลมเข้าโทออก2พุทลมเข้าโทออก3เรื่อยไปถึง20พอไปถึง20ก็พุทลมเข้าโทออก19 18 17 16 15 14 13 12 11 10แล้วก็ลงมันทีละ1พอมาถึง1ก็ขึ้นไปถึง30ลงมาอีกนับจนชำนิชำนาญจิตเราก็จะรวมอยู่กับพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดลมย้อนลมเย็นลมสงบไม่สงบก็จะรู้จักตัวเองด้วยการพิจารณาให้เกิดปัญญาการฝึกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่านทำครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหลายก็ทำแบบนี้เนี่ยทำเป็นนิสัยเป็นปัจจัยบางคนได้มากขึ้นมากขึ้นก็สงบไปถึงฌานถึงญาณถึงปัญญาก็จะรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นรกรู้นิพพานก็จะเห็นเกิดตรงนี้ขึ้นมาในใจของตัวเองฉะนั้นใครทำจึงจะได้บุญอันนี้ต้องทำด้วยใจทำด้วยใจเก็บไว้ด้วยใจคนอื่นทำให้เราไม่ได้เราต้องทำเอาเองสมาธิอันนี้ขอให้ฝึกขอให้ทำไปทุกวันทุกวันเข้ากับแก่ตัวเราก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงแล้วเข้ากับกายเป็นบุญทั้งกายทั้งใจเราก็กลายเป็นคนใจเย็นลงเราก็รู้เลยว่าบุญอยู่ที่ใจเย็นนั่นเองไม่มีบาปแล้วเราก็สบายเมื่อเราทำใจเราสงบขึ้นสงบขึ้นเราก็อาจพิจารณาของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกซี่โครงพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกในมือในท้ายโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาภายในมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายก็หัดพิจารณากายภายในกายของเราก็จะเห็นว่ากายของเราปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีกายเป็นดินมีกายเป็นน้ำมีกายเป็นไฟมีกายเป็นลมมีกายเป็นวิญญาณธาตุอาศัยอยู่ ถ้าพิจารณาเห็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมมากายคนเราเหมือนกันหมดเลยไม่ต่างกันเลยมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันจนมีร่ำรวยสวยรอหรือขี้เรโง่ฉลาดแค่ไหนก็มีกายธาตุสี่ดินน้ำไปลมไม่ต่างกันจะเป็นคนระดับใดก็มีกายเหมือนกันเมื่อพิจารณาวันนี้จิตเราก็จะเบาสบายโล่งโปร่งความยึดมั่นถือมั่นก็หมดไปเห็นอนิจจังปรากฏในตัวเราเห็นทุกข์ปรากฏในตัวเราเห็นอนัตตาปรากฏในตัวเราใจเราก็จะเบาสบายโดยตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมนี่เราพิจารณาตัวเราแล้วเราก็จะฉลาดขึ้นจะเข้าใจธรรมะขึ้นเราจะปลงอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นความโกรธที่เคยมีมากก็จะเบาลงความโลภที่เคยมีมากก็จะเบาลงความหลงผิดมีมากก็จะเบาลงใจเราก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในโลภโกรธหลงจิตเราก็จะเบาสบายเมื่อสบายกายสบายใจเราไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขนั่นเองสุขที่ใจเราได้แล้วนะสมควรแก่เวลาเมื่อสมควรแก่เวลาเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนรกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบกดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็เกิดมีแก่เราทำไมเราจึงจะต้องทำสมาธิโยมก็เพราะว่าคนเราเนี่ยทำบุญก็มาตัวปู่ย่าตายายเนี่ยไม่เคยเดินตามทางพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยเดินตามทางพุทธเจ้าไม่เคยไปถึงพระพุทธเจ้าเลยเพราะทุกคนไม่เคยทำสมาธิแล้วก็บอกจะตามยุคคนบาทตามพระพุทธเจ้าให้พบตามพระพุทธเจ้าให้ถึงให้ทันเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังไม่นั่งสมาธิเนี่ยจะไม่พบทางของพระพุทธเจ้าจะไม่พบทางของพระอรหันต์จะไม่พบทางพระนิพพานฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจะทอดกฐินพระป่าให้ทานบวชเรียนอะไรสุดแล้วแต่ต้องประพฤติปฏิบัติสมาธิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำจิตใจเข้าไปสู่ความสงบแล้วจึงถือว่าเราได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าแล้วได้ตามไปถึงจะถึงไม่ถึงแต่ก็ได้เดินตามทางที่พวกเราได้ไปครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยได้พยายามชักจูงญาติโยมให้นั่งสมาธิทุกครั้งไปเนี่ยถือจะเวลาเนี่ยบางวัดก็อาจจะไม่นั่งแต่เราคิดว่าเรามาทำบุญต้องเอาบุญสุดยอดกลับไปยังไงก็ต้องเอาบุญสุดยอดกลับไปถือว่าจะได้บุญเต็มสมบูรณ์ดังที่เราได้ทำกันวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
1: ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: สุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประชากรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประชากรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อน
3: ะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เป็นจะเป็นไร่10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริม สานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำประทัยอันใหญ่ลุงอาพื้นดินจริง
8: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตร เป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
9: ์ขึ้นแรกเข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
10: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
11: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
12: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
8: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

โยมเอาเลยนะโยมนะเริ่มเลยก็ตามที่ประเดชหลวงคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะท่านได้นำคำสั่งสอนของพระศาสดาพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝึกหัดอบรมพวกเราก็นั่งได้เลยก็ดูความรู้สึกเรานะฮะตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะเริ่มสงบแล้วเนื่องจากเราสวดมนต์หรือก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่สงบใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เริ่มจะมาฝึกแล้วทีนี้เราก็เริ่มฝึกจิตของเราแล้วทำนะของใครของใครของเรานี่แหละทำ

วิธีปฏิบัตินะที่โยมฟังหลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละพอเราจิตของเรามันยังฟุ้งซ่านอยู่เราก็เปลี่ยนไอ้จิตที่มันเป็นอกุศลมาเป็นจิตที่เป็นกุศลก็คือคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าพุทโธก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ทำอย่างนี้ไปกายที่ดูพุทเข้าพุทลมเข้าโทลมออกเราก็ดูไปมันใช้เวลานานโยมมันนั่งได้อย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ฝึกความอดทนแล้วโยมมีบารมีในข้อนี้แล้วมีความเพียรแล้วดูมันไปอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปดูสิมันคิดอะไรมันรู้สึกอะไรนี่แหละเห็นมันอย่างเงี้ยคือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงส่วนที่ดูกายเราก็ดูนี่แหละลมหายใจเนี่ยสลับไปดูท้องพองยุบบางคนก็จะสังเกตท้องเราพองยุบเวลาเราหายใจเข้าออกหน้าอกเราก็ขยับยกเคลื่อนตามลมหายใจอาจจะมีลมมาพัดที่กายเรารู้สึกเย็นๆเนี่ยจิตมันไปรับรู้หมดเลยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตนี้ไปไกลโยมลองคิดดูนะคิดถึงอะไรก็ได้ที่โยมไปเที่ยวหรือว่าคิดถึงอะไรก็ได้ไปแล้วลองคิดดูแป๊บเดียวไปละโยมคิดถึงบ้านก็ได้ใช่ไหมฮะคิดถึงใครก็ได้จิตท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตนี้ไปไกลเรานั่งอยู่ตรงนี้มันไปละโยมเคยไปเที่ยวจังหวัดไหนบางทีมันไปจังหวัดนั้นแล้วเกิดขึ้นทีละดวงตรงนี้ต้องขยายความนิดหนึ่งจริงๆแล้วจิตเนี่ยแต่ละสภาวะธรรมเนี่ยแต่มันไวมากเหมือนฟ้าแลบเหมือนสายฟ้ามันก็จะทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งกินทั้งดื่มสัมผัสอะไรมันจะรู้กันหมดได้กินสัมผัสทราบอะไรมันจะไวมากแต่ถ้าจริงๆโยมลองนึกดูสมมุติว่าโยมตั้งใจกำลังอ่านหนังสืออยู่จิตเราอยู่ที่หนังสือนะบางทีใครเดินมาหรือใครพูดอะไรเราไม่ได้ยินหรอกนั่นคือจิตเราตั้งมั่นแล้วก็จิตมันเกิดขึ้นทีละดวงแต่ที่เราเห็นเรากินเราอะไรพร้อมๆกันเนี่ยนั่นแหละอันนี้ก็เรียกจิตมัน

เหมือนกับว่าเราทำให้ความตั้งมั่นของจิตมันลดลงไปเนี่ยเราก็เห็นนี่เราก็กินด้วยใช่ไหมฮะรับประทานด้วยมองภาพไปด้วยดูทีวีอะไรของโยมนั่นแหละจริงๆพระองค์ท่านจึงตรัสว่าจิตนี้ไปไกลเกิดขึ้นทีละดวงนะก็ลองสังเกตดู แล้วก็ไม่มีรูปร่างแต่ที่เขาเรียกว่าดวงอันนี้คือเป็นอีกศัพท์หนึ่งไม่ใช่ว่าวิญญาณที่มันล่องลอยที่เราเห็นในทีวีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คือไม่มีจิตอันนี้ไม่มีรูปร่างมีถ้ำเป็นที่อาศัยถ้ำนี้ก็คือตัวเรานี่แหละมันอาศัยอยู่ในตัวเราจิตอันนี้อาศัยอยู่ที่ลูกตาด้วยตามองเห็นโยมมองเห็นนั่นแหละจิตก็ไปที่การมองเห็นโยมได้ยินตอนเนี้ยจิตมันไปที่ได้ยินนะมันก็ไวไปหมดนะได้ยินเสียงอะไรก็ได้ยินทราบรสชาติอาหารจิตมันก็ไปที่รสชาติอาหารหวานเค็มขมเปรี้ยวเผ็ดอะไรก็ทราบไปกลิ่นนะเข้าห้องน้ำชัดเจนเลยนะมันก็ไปที่กลิ่นอันนั้นโดนความเย็นเกินไปร้อนเกินไปจิตมันก็ไปที่นั่นหนาวเหลือเกินร้อนเหลือเกินอบอ้าวมากจิตมันก็ทำให้ใจเรากวัดแกว่งไปได้ลำคาญได้ไม่ถูกใจแล้วแล้วก็เก็บมาเป็นเรื่องราวที่อยู่ไว้ในใจนี่แหละจิตมันมีถ้ำเป็นที่อาศัยสมมุติตอนนี้โยมลองทำความรู้สึกที่นิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือถ้าใครลองทำดูจิตมันก็จะไปที่นิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือนั่นแหละมันก็จะไม่ได้มาสนใจที่ลมหายใจแล้วเพราะจิตมันไปมุ่งอยู่กับที่เราสัมผัสนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยที่เราถูกันถูกันเช่นเดียวกับคิดนะโยมลองคิดเนี่ยคิดถึงใครก็ตามไปทันทีท่านจึงกล่าวว่าชนเหล่าใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตชนเหล่านั้นก็จะไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารมารสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านแปลไว้ว่าเป็นสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณงามความดีหรือจากผลมุ่งหมายอันประเสริฐทุกๆอย่างเนี่ยโยมมาทำความดีเนี่ยมารตัวนี้มันก็จะเป็นมีกิเลสมารมีขันธมารมีเทวปุตตมารมันมีในรายละเอียดไม่ต้องไปจำมันให้ทราบว่ามารก็คือตัวการหรือว่าสิ่งที่จะมาขัดขวางเราเนี่ยไม่ให้ทำคุณงามความดีไม่ให้บรรลุผลสำเร็จทั้งเรื่องการงานด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องความดีอย่างโยมกำลังทำงานอยู่เนี่ยเรามีความหงุดหงิดมีความซุ้งซ่านร่างกายเราเจ็บป่วยนะเราเกิดความโกรธนะกิเลสต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานนี่แหละเราจึงจำเป็นจะต้องมาฝึกจิตตรงนี้แหละจิตนี้ไปไกลเกิดขึ้นทีละดวงไม่มีรูปร่างมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่าใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตนะก็จะไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารนะถ้ากับโยมได้มาฝึกอบรมจิตแล้วตอนนี้เราเป็นผู้ฝึกอยู่เรากำลังเป็นผู้รับการฝึกอยู่ยากยังไงก็ทำลำบากก็ทนนะมันทุกข์เราก็ต้องต่อสู้กับมันโยมโดยสภาพของผู้หญิงแล้วก็จะมีความอดทนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพศแม่ของเราก็มีความอดทนกว่าผู้ชายก็ว่าอย่างนั้นนะมันเราก็ตั้งใจตรงนี้ไว้มันรู้สึกว่ามันง่วงอะไรเราก็ลองฝืนดูสู้กับมันให้ได้สมมุติว่าเราผ่านตรงนี้ไปโยมนั่งได้อย่างน้อยๆโยมนั่งมา2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่สวดมนต์นี่อีกชั่วโมงครึ่งนี่ไม่ธรรมดานะมานั่งได้อย่างนี้มันก็จะปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยล้ามันเสียดแทงใจเรามันบีบคั้นจิตใจเรารบกวนจิตใจเรามันทนอยู่ในสภาพที่เราจะมาอยู่เฉยๆเนี่ยยาก
ที่เรียกว่าเป็นทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละคือทุกข์แหละมันมีรายละเอียดที่เราสวดมนต์ใช่ไหมฮะทำวัดเช้าทุกข์มีอะไรบ้างทุกข์จากกายทุกข์จากจิตใจมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ละไม่ถูกใจนิดเดียวก็เป็นทุกข์ละเพราะนั้นคนในยุคนี้จะทุกข์มากนะเพราะเราอยู่กับความสะดวกความสบายมีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่กับสิ่งที่มันรวดเร็วอะโยมมันก็เลยทนรอยากก็เป็นไปตามยุคตามสมัยไม่เหมือนคนยุคเก่าๆก็ซึ่งมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละฮะเป็นข้อเท็จจริงเราก็จึงต้องมาฝึกโยมเล็งเป็นคนรุ่นใหม่เราก็จึงย่อมต้องฝึกหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านบอกว่าอายุยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งฝึกดีเพราะเรายังมีกำลังวังชาอยู่กำลังเหมือนกับว่าจิตใจของเรายังไม่ค่อยที่จะแต่มันก็ไม่ใช่นะบางทีไม่ใช่ว่าไม่ใช่หลวงพ่อพูดผิดนะแต่หมายถึงว่าบางทีจิตของคนรุ่นใหม่อาจจะไอ้นั่นกับคนรุ่นเก่าก็ได้เพราะมันมีสิ่งเล้าใจสิ่งที่จะมาทำให้จิตใจของเรามีความอยากมีความต้องการมากกว่าคนยุคเก่าแต่หมายถึงหลวงพ่อท่านบอกว่าคือยังหนุ่มๆสาวๆอยู่ควรมาฝึกยิ่งหนุ่มยิ่งเด็กยิ่งดีเพราะมันยังจิตใจมันยังไม่ยุ่งวุ่นวายมากมายนักท่านก็จึงบอกว่าก็ยิ่งอายุมากก็ยิ่งต้องฝึกด้วยเพราะเวลามันใกล้แล้วเวลามันเริ่มขยับเข้ามาหาเราแล้วทุกคนมันก็ฝึกอย่างนี้ไปโยมไม่ต้องไปตั้งใจฟังอะไรนะฟังดูอยู่ที่ลมเข้าออกของเราเท่านั้นเองฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องโยมไม่ต้องไปกังวลใจเดี๋ยวพอจิตเราสงบมันจะมีคำพูดอะไรก็ตามที่ผู้พูดอยู่ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นำมาจากหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นมาถ่ายทอดให้พวกเราบางทีคำพูดเหล่านี้มันอาจจะเข้าไปอยู่ในจิตของเราเลยมันก็แค่ประโยคเดียวเท่านั้นนะฮะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าช่วยให้เรามันเหมือนกับว่ามันเข้าใจอะไรเรื่องบางเรื่องที่เราสงสัยขึ้นมาก็พุทโธไปหลงไปเผลอไปก็กลับมาจิตเราไปอยู่ตรงไหนเราก็ดูแล้วก็กลับมารู้สึกอึดอัดแล้วก็พุทโธเร็วๆก็ทำอยู่อย่างนี้นะฮะทำอยู่อย่างนี้ไปที่เรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งแห่งการทำการกระทำนะกรรมฐานเรียกว่าภาวนาก็ได้ภาวนาก็คือทำให้มีทำให้เป็นทำให้เกิดขึ้นก็คือการพัฒนานั่นเองพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นมันเป็นส่วนช่วยนะฮะโยมได้มาฝึกตรงนี้เรามีวิธีแล้วโยมอาจจะมีความรู้มากมายในยุคสมัยที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออยากทราบอะไรโยมเปิดได้เลยใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้วิชานี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเป็นทางเดียวเป็นวิชาเดียวเป็นสิ่งที่ท่านบอกว่าทางนี้แหละเป็นวิธีที่จะให้เราพ้นทุกข์ขึ้นมาอาจจะไม่พ้นเลยทีเดียวเด็ดขาดนะเราก็อย่างน้อยๆก็ลดลงไปน้อยกว่าคนที่เขาไม่ได้ฝึกแบบเราก็ให้ระลึกไว้อย่างนี้ให้เตือนตัวเองว่านี่แหละโอกาสของเราได้มาฝึกฝนตัวเอง ก็ฟังไปนะโยมฟังผ่านๆไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ลืมไม่เผลอบางทีมันง่วงนะฮะมันนอนกันกี่ทุ่มกี่ยามก็ต้องตื่นนี่แหละมันเป็น
นิวรณ์ศัพท์บรรศัพท์ของทางพระพุทธศาสนาถ้าโยมสนใจพอฟังแล้วเราจะเข้าใจพอพูดถึงคำว่านิวรณ์คืออะไรประกอบด้วยอะไรมีกี่อย่างเนี่ยนิวรณ์คือเครื่องสกัดกั้นจิตใจของเรานี่แหละความรักความชังความโกรธความเกลียดความหดหู่ท้อถอยงกง่วงซึมเศร้าหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยตกลงใจไม่ได้เนี่ยมันอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะตอนนั่งกรรมฐานนะฮะในชีวิตประจำวันมันก็อยู่กับเรานะเวลาโยมทำงานโยมก็จะรู้สึกยังไงนั่นแหละคือนิวรณ์นั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรากระทำกิจการต่างๆโดยเฉพาะการนั่งกรรมฐานนี่แหละวิธีนี้ก็คือสมาธินี่แหละที่จะมาช่วยระงับไปเป็นตัวแก้ให้นิวรณ์ทั้ง5ตัวนี่แหละทั้งที่กล่าวนี่แหละมันหมดไปใครทำได้จนว่าจิตเรารู้สึกว่ามันพึงพอใจแล้วมันมีความอิ่มและอิ่มใจอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็ไม่ใช่อย่างเป็นไปอย่างที่เราอยากจะตั้งใจนั่นแหละบางทีมันก็ท้อถอยยังไงก็ไม่รู้นะใจดวงนี้มันแต่พอโยมฝึกไปมันก็จะเริ่มเห็นคุณค่าแล้วฝึกเราแค่สงบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆโอ้ผมก็ยังได้ผลถึงขนาดนี้ถ้าเราฝึกไปทำทุกวันทิ้งไม่ได้ฮะหลวงพ่อท่านก็บอกหลวงตาก็บอกหลวงปู่ก็บอกครูบาอาจารย์ท่านก็บอกจนกว่าจะหมดลมมันน่ะโยมปฏิบัติได้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราก็จะได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยมันทำได้ตลอดเวลาแล้วองค์แห่งธรรมต่างๆมันจะก็เกิดขึ้นโยมฝึกมันก็มีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวตอนนี้เรารู้สึกตัวยังไงรู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่รู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าออกพุทโธอยู่มันก็จะมีนี่แหละองค์แห่งธรรมความเพียรคุณธรรมอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหมายถึงว่ามันเป็นธรรมะข้อไหนอะไรอย่างเช่นความอดทนเนี่ยญาติโยมได้ความอดทนเลย 100% เลยเนี่ยตอนนี้คนมานั่งได้อย่างนี้เนี่ยมีความอดทนแล้วแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะพุทโธไปนะก็ใช้เวลาอย่างนี้แหละรอเวลาไป ก็จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของมงคล38ประการที่เราสวดกันนะฮะมงคลก็จะมีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้มีโชคดีคุณธรรมหรือธรรมะอันนำมาผลซึ่งความสุขความเจริญนะซึ่งเรียกเต็มๆว่าอุดมมงคลอุดมก็แปลว่าสูงสุดก็คือมงคลสูงสุดมี38ข้อแบ่งเป็น10คาถาคำว่าคาถาก็จะมีความหมายว่าพระพุทธพจน์คำสอนนั่นเองวาจาวจนะก็ได้พจนะพระพุทธพจน์ที่เป็นภาษาบาลีภาษามคตก็ได้ที่ประพันธ์เป็นบทร้อยกลองแต่ภาษาไทยคำว่าคาถาก็จะเป็นความหมายว่าเป็นคำที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นะคำเสกเป่าที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์คงเคยได้ยินที่เขาเรียกคาถาอาคมนะคนละอย่างกันคนละความหมายคาถาตรงนี้คือนี่นะพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าที่ใช้ภาษาบาลีพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยที่ใช้ภาษาบาลีเนี่ยเป็นบทประพันธ์ร้อยกลอง
1คาถามี4บาท

คำว่าบาทนี่เป็นสกุลเงินนะฮะอันนี้เป็นไม่ใช่สกุลเงินบาทก็คือมี4วรรค4ตอนเช่นอโลคยาปรมาลาภาวิสาสะปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังแล้วก็สันตุถีปรมาทนังก็จะมี4บาทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า1คาถาอย่างโยมสวดอเสวนาจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังอันเนี้ยคือ1คาถามี4บาทเสวนาจะพาลานังก็คืออะไรการไม่คบคมพานพระพุทธเจ้าตรัสบุคคลไม่ควรคบมาท่านจะเรียกว่ามิตรปฏิรูปมาหรือมิตรเทียมก็คือคนเทียมมิตรนะคนที่พึงเสื้อทราบว่าเป็นศัตรูผู้มาในร่างของมิตรนะมี4ประเภทนะท่านฟังดูนะคนในยุคนี้ก็ยังมีอยู่คนปอกลอกภาษาบาลีก็เรียกว่าอัญญะทัตถุทระชื่อจะแปลกหน่อยแล้วจะมีมาจากภาษาบาลีไม่ได้แต่งขึ้นมาเองนะต่อไปคนดีแต่พูดวจีวจีบรมคนคนดีแต่พูดคนหัวประจบก็จะเป็นคำว่าอนุปะปิยพาณีภาษาบาลีแล้วก็คนชักชวนทางฉิบหายฉอฉิงนะฮะฉิบหายก็คืออนุกรรมปะกะอ่านยากหน่อยอนุกรรมปะกะลองมาฟังมีอะไรบ้างมีลักษณะอะไรบ้างคนปอกลอกมีลักษณะ4มีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าตัดไว้ตั้งแต่ยุคนู้นนะมีอะไรบ้างโยมลองดูว่าคนแบบนี้มีอยู่บนชีวิตเราไหมคนปอกลอกมีลักษณะ4ข้อที่1คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวข้อที่2ยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มากข้อที่3ตัวมีภัยตัวเขานั่นแหละมีภัยจึงมาช่วยทำกิจของเพื่อนข้อที่4คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ก็มีเยอะนะฮะคนยุคนู้นกับคนยุคนี้ก็เหมือนกันเพราะมีกิเลสเหมือนกันต่อไปคนดีแต่พูดมีลักษณะ4 1ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศัยข้อ2ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศัยข้อที่3สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้ข้อ4เมื่อเพื่อนมีกิจก็ชอบอ้างว่ามีเหตุขัดข้องดีแต่พูดนะมีไหมคนแบบนี้มีเยอะนะต่อไปคนหัวประจบมีลักษณะ4จะทำชั่วก็ออันนี้เป็นภาษาที่สมเด็จท่านเขียนไว้นะฮะจะทำชั่วก็ออจะทำดีก็ออต่อหน้าสรรเสริญข้อ4รับหลังนินทาคนหัวประจบต่อไปคนชักชวนในทางฉิบหายมีลักษณะ4ก็คือคอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมาข้อที่1ข้อที่2คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนข้อที่3คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการละเล่นข้อสุดท้ายข้อที่4คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนันนะก็มีเยอะใช่ไหมนี้ทีนี้ท่านจะกล่าวถึงบัณฑิตแล้วบัณฑิตานันจะเสวนาคบบัณฑิตตัวนี้ทอนางบัตโธนี่อ่านว่าดอเด็กนะเป็นดอเด็กบัณฑิตบัณฑิตาเหมือนบัณฑิตนะเหมือนมนดบภาษาไทยก็จะอ่านอย่างนี้บางคนไปอ่านก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันติดปากไปแล้วล่ะเห็นเป็นทอนางมณโฑก็อ่านเป็นทอทหารจริงๆบัณฑิตบัณฑิตาก็ให้ทราบไว้นะแต่เสียงมันบางทีอ่านออกไปตามที่ความเคยชินก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าสวนตัดว่าบุคคลที่ควรคบและทีนี้
ก็จะเรียกว่าสุหัตมิตรหรือมิตรแท้ก็จะแปลว่ามิตรผู้มีมิตรที่มีใจดีมิตรที่จริงใจมีสี่ประเภทที่ท่านกล่าวไว้ก็คือหนึ่งมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรนะประโยชน์แล้วก็มิตรมีน้ำใจในข้อที่หนึ่งท่านกล่าวอย่างนี้นะฮะมีลักษณะสี่มิตรมีอุปการะมีอะไรบ้างก็คือเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนนี้มีไหมมีเราจะได้ครบข้อที่สองเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อนข้อสี่ข้อสามเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ข้อที่สี่มีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรมีอุปการะอันนี้ควรครบไว้ข้อที่สองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะสี่ข้อหนึ่งบอกความลับแก่เพื่อนข้อสองปิดความลับของเพื่อนก็ฟังผ่านๆไปนะโยมพุทโธไปฟังไปตามเวลานั่นแหละเบื่อก็พุทโธไปบอกความลับของเพื่อนข้อที่สามคราวมีภัยไม่ละทิ้งข้อที่สี่เป็นแม้ชีวิตก็สละให้ได้ยังมีอยู่ไหมคนแบบนี้มีก็เยี่ยมเลยต่อไปมิตรแนะประโยชน์มีลักษณะสี่ก็คือหนึ่งจะทำความชั่วเสียหายก็คอยห้ามปรามไว้ข้อสองคอยแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีข้อสามให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้เคยฟังข้อที่สี่ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้คอยฟังข้อที่สี่บอกทางสุขทางสวรรค์ให้มิตรที่แนะประโยชน์คงจะมีปัจจุบันนี้ก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็ครบไว้มิตรอย่างนี้ข้อสุดท้ายมิตรมีน้ำใจท่านก็หมายความว่าเป็นมิตรที่มีความรักใคร่มิตรผู้รักใคร่มีความเอ็นดูกับเรามีลักษณะสี่เมื่อเพื่อนทุกข์เราก็พลอยไม่สบายใจก็หมายถึงว่ามันก็ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยข้อสองเพื่อนมีสุขแล้วก็พลอยแช่มชื่นยินดีก็มีสุขก็สุขด้วยข้อสามก็คือเขาติเตียนเพื่อนก็คอยยับยั้งแก้ให้ข้อที่สี่เขาสรรเสริญเพื่อนก็คอยพูดเสริมสนับสนุนนี่เพื่อนที่ดีใช่ไหมฮะมีน้ำใจกับเราก็ดูนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้นะฮะสอนไว้บุคคลแบบนี้มีไหมบนโลกก็ต้องมีนะคนดียังมีอยู่แล้วก็เลือกไว้เรามีเพื่อนเราก็ดูเราจะได้เป็นสิ่งที่บอกว่านี่คือพระพุทธเจ้าท่านสอนทั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วใช่ไหมฮะคบบัณฑิตต่อไปบูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังในข้อนี้ก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงพ่อสนองท่านจะให้โอวาทว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์พระรัตนตรัยบูชาแล้วเจริญทั้งทางโลกทางธรรมทั้งชาตินี้ชาติหน้าท่านกล่าวถึงชาติหน้าใช่ไหมฮะชีวิตเราไม่ได้มีแค่ตรงนี้ชีวิตเดียวจิตนี่หลังจากมันดับไปแล้วเนี่ยมันจะไปจุติไปเกิดที่ไหนอีกก็อยู่ที่นี่แหละที่เราทำนี่แหละความดีความชั่วนี่แหละแล้วท่านก็หมายความว่าการบูชาหมายถึงการให้ด้วยความเคารพการยกย่องเทิดทูนให้ด้วยความเคารพมีความหมายยังไงท่านก็บอกว่าก็คือหมายถึงญาติโยมก็ให้การเอาใจใส่ดูแลมารดาบิดาของเราอะนะด้วยกายก็คือด้วยการกระทำที่เราก็สุภาพอ่อนน้อมกับท่านนั่นแหละอย่าไปประชดประชันด้วยวาจาก็พูดจาที่อ่อนหวานอย่าไปกระทบกระเทียบพ่อแม่เราซึ่งมาจากจิตใจของเรานี่แหละพอโยมฝึกดีๆแล้วเราก็
ไม่อยากจะไปพูดร้ายทำร้ายทำอะไรให้พ่อแม่เราเสียใจก็เราตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพเนี่ยด้วยความเลื่อมใสเต็มใจโยมไปที่ลงตักอาจจะไม่เพอพระก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งจิตไว้ว่าเราจะนำอาหารที่เราจะถวายเนี่ยมอบให้แด่พระภิกษุสงฆ์มอบเป็นสังฆทานนั่นเองตั้งจิตให้ดีโยมให้ด้วยความเคารพโยมอาจจะจัดอะไรดอกไม้บูชาพระใช่ไหมฮะมีความให้ด้วยความเคารพมีความพึงพอใจมีความประณีตจัดด้วยความเคารพอะไรงดงามส่วนการบูชาหมายถึงที่หมายถึงการยกย่องยกย่องเทิดทูนเราดีใจใช่ไหมคุณโยมเรามีความอิ่มใจปิติใจที่ได้บูชาคุณงามความดีของมารดาบิดาเราใช่ไหมเราก็ยกย่องเทิดทูนท่านเราได้รับกำลังใจที่ได้บูชาครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ได้สอนคุณธรรมประจำใจสอนธรรมะให้เราปฏิบัติเรามีความภาคภูมิใจที่บูชาบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยเรานี่แหละเนี่ยพวกเรามาอาศัยอยู่ได้นะโยมต้องศึกษาดูนะฮะว่าบรรพบุรุษบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพวกองค์เนี่ยท่านทำอะไรไว้เนี่ยเราถึงมานั่งกันได้อยู่ตรงเนี้ยอย่างร่มเย็นเป็นสุขเรามีความปิติสุขใจที่ได้บูชาพระรัตนตรัย ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเมื่อที่โยมสวดมนต์ใช่ไหมเรากล่าวบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็มีความสุขใจได้นี่แหละคือการบูชาที่มันมาจากจิตใจของเรามันก็สวดมนต์ไว้มีโอกาสก็ทำให้เป็นประจำก็ดีนะเราบริหารเวลาได้นี่โยมใช่ไหมบริหารเวลาเราก็สวดคือสิ่งที่เป็นบทสวดมนต์เนี่ยเป็นคำสอนด้วยเป็นการสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอย่างน้อยจิตใจเราเนี่ยถ้าเราสวดบ่อยๆโยมจำเอาไว้ในใจของเราเนี่ยก็จะเป็นเครื่องระลึกว่าทำให้จิตใจเราพร้อมที่จะพัฒนาตนเองพอโยมฟังอ๋อว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสลองฟังทุกๆวันทุกๆวันเราฟังเราก็จะรู้สึกว่าเราศรัทธาเราเลื่อมใสในพระองค์ท่านนั่นเองท่านทรงเป็นผู้นำทางเป็นแบบอย่างให้เราเนี่ยว่าเราพวกเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนอบรมตนเองได้นะมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำสอนของท่านเนี่ยเป็นแบบหัดเรานี่แหละแบบฝึกหัดท่านจะบอกไว้ว่าเราให้ทำอย่างนี้ท่านบอกวิธีให้โยมดูลมหายใจดูกายเนี่ยท่านบอกท่านแยกแยะออกมาใช่ไหมมีรายละเอียดน่าสนใจนะถ้าโยมศึกษาในคุณธรรมแต่ละข้อเนี่ยเราไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้สตังค์เลยไม่ต้องใช้แต่จิตใจที่โยมพิจารณานี่แหละระลึกถึงนึกถึงคุยกับตนเองนี่แหละโยมก็คุยกับตนเองวันนี้เรามีสติอยู่เสมอไม่เผลอสติอะไรเงี้ยในบทพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเราก็นำมาระลึกไว้ในใจก็ได้อย่างพระท่านจะสอนเลยว่าจะต้องพิจารณา พิจารณาหลายอาหารนี่แหละปัจจัย4นี่แหละเครื่องนึ่งห่มแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยที่กุฏิจะเข้าจะนั่งอะไรก็ต้องพิจารณายารักษาโรค
ก็ท่านให้พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อให้เรารักษาจิตของเราเนี่ยจะห่มผ้าก็ต้องเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเครื่องนุ่มห่มนั้นอันนี้แปลแล้วนะจริงๆเป็นภาษาบาลีเพียงเพื่อบรรบัดความหนาวเพื่อบรรบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อปกปิดอวัยวะอันไม่เกิดความละอายเหมือนท่านสอนให้เราพิจารณาไงโยมพิจารณาจิตของเราว่าสิ่งที่เรานุ่งห่มอยู่เนี่ยก็ได้มาจากญาติโยมเครื่องเลี้ยงชีวิตทั้งทุกอย่างจะเป็นอาหารอะไรก็ต้องได้อาศัยจากญาติโยมถ้ากลับกันโยมก็เอาไปพิจารณาในบางเรื่องเราสวมเสื้อผ้าเพราะเราจะต้องแต่งกายปกปิดโยมจะต้องอยู่ในสังคมเราก็แต่งของเราไปไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมก็เป็นคนละบทบาทกันโยมก็ต้องมีเครื่องแบบโยมก็ต้องมีการตกแต่งร่างกายของตัวเองเนื่องจากเราอยู่ในสังคมแม้แต่อาหารท่านก็ให้พิจารณาเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่ให้เป็นไปเพื่อประดับไม่เป็นไปเพื่อตกแต่งบางกินเจตกินจะต้องตกแต่งนะฮะจะต้องประดับร้านรวงต้องไปอยู่ในสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของสังคมแต่หมายถึงท่านให้เราพิจารณาเพื่อรักษาจิตของตนเองนั่นแหละโยมโดยข้อเท็จจริงแล้วถามว่าโยมเอาไปใช้ได้ไหมเอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้ได้โยมจะทานอาหารแล้วก็พิจารณาเรากินเพื่อเรารักษาร่างกายเราอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่มีประโยชน์อะไรก็ตามแม้แต่ปลงศีรษะเนี่ยโกนหัวนี่แหละปลงผมเนี่ยท่านก็ให้ยังระลึกเลยว่าศีรษะที่ปลงผมหมดแล้วท่านว่าอย่างนั้นสัตว์เล็กน้อยเช่นเหาย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใดจิตที่พ้นจากการปรุงแต่งจิตที่พ้นจากอารมณ์ขาดการปรุงแต่งทุกย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้นน่าสนใจใช่ไหมฮะโยมท่านให้เราคิดอย่างเนี้ยเหมือนท่านให้เราว่าจิตของเราจะได้อยู่กับเรื่องราวที่มันเป็นการประพฤติปฏิบัตินั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรโยมมีงานการอะไรเราก็ทำงานไปข้อความบางเรื่องพจนพจน์พุทธพจน์บางเรื่องโยมก็ไปศึกษาค้นคว้าเอานะในบางเรื่องเขียนไว้ก็ได้ตรงไหนก็ได้มีสติอยู่เสมอไม่เผลอสติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนออกจากบ้านสติจำต้องปรารถนาในทุกที่อะไรก็ว่าไปมีหลายมากมายธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่เหมือนว่าเรามาเรียนรู้นะโยมว่าท่านสอนเราเพื่อที่จะให้อยู่บนโลกนี้ให้อย่างคือโลกมันเป็นสิ่งที่มันเขาท่านบอกว่าโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่มันพร่องอยู่เป็นนิดคือมันไม่พอมันต้องการมีรถคันหนึ่งก็อยากได้อีกคนมีเงิน1ล้านบาทก็อยากจะได้อีกไม่มีวันจบไม่พอโลกนี้คือสิ่งที่มีความชราพาไปยังไงเราก็ต้องแก่แล้วก็ต้องถึงที่สุดทุกๆคนก็ต้องคือตายมีกี่คนบนโลกนี้ตายทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้นะฮะพอฟังเรื่องตายบางทีมันก็หดหู่ใจเพราะว่าโยมยังหนุ่มสาวอยู่ฟังอะไรตายฉันยังมีก้าวหน้าอยู่จริงๆท่านสอนเพื่อให้เราไม่ประมาทนั่นเองนะก็คือเหมือนเราเรียนรู้ไปโยมก็เรียนรู้ไปถึงไหนแล้วบูชาบวชปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตัมมังเป็นคาถาที่1คาถาที่1ก็มี3ข้อต่อไปคาถาที่2ก็คือปฏิรูปเทสะวาโสจะปุเพจะกตปุญญตา
อัตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคารมุตตมัง

ในคาถานี้ลองฟังตรงนี้ดูนะน่าสนใจเหมือนกันโยมปฏิรูปประเทศวาโสก็คืออยู่ในปฏิรูปประเทศนะอยู่ในถิ่นแวดล้อมที่ดีหรือว่าอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศเราเป็นประเทศอันสมควรไหมโยมเป็นประเทศอันสมควรเพราะท่านบอกว่ามงคลข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็หมายถึงหมู่ชนที่ได้มีถิ่นกำเนิดนะกำเนิดเกิดในดินแดนประเทศที่เราได้รับการศึกษานะมีความศึกษาความรู้เรามีการศึกษาแน่นอนเราอยู่ในการอบรมศีลธรรมเรามีศีลธรรมมีจารีตประเพณีเรามีศิลปะวัฒนธรรมมี

ศิลธรรมมีจารีตประเพณีเรามีศิลปะวัฒนธรรมมีคุณธรรมอะไรวัฒนธรรมที่ดีเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมที่ท่านปกครองอาณาประชาราษฎร์ใช่ไหมฮะท่านบำเพ็ญกรณีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเรามีศีลธรรมด้วยนะประเทศเราเพราะนั้นเนี่ยแหละคือถ้าเราอยู่ในประเทศที่สมควรนะความสุขสงบความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแล้วเราไปเปรียบเทียบกับประเทศที่มีสงครามใช่ไหมฮะนั่นก็ชัดเจนขึ้นมาประเทศที่มีภัยพิบัติอะไรต่างๆแล้วก็มีข้อกำหนดการเรียนรู้ที่มันก็ต้องผิดแผกไปจากประเทศเราเพราะนั้นในข้อนี้ฉันบอกว่าการเกิดในประเทศที่สมควรแล้วก็ต้องอยู่ในครอบครัวที่สมควรด้วยนะฮะถิ่นกำเนิดที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะโยมอาจจะอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิสมมติอย่างเงี้ยเราก็มีพ่อแม่เราอยู่วัดมาวัดนะเราก็ได้ศึกษาการทำบุญสุนทรทานให้ทานรักษาศีลนะมาเจริญภาวนานี่คือประเทศที่สมควรปุเพจกตปุญญตาอันนี้คือการได้ทำความดีไว้ก่อนทำความดีไว้พร้อมตั้งแต่ต้นความหมายนี้ท่านถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยโยมได้ทำมาแต่ต้นแล้วตั้งแต่ครั้งอดีตจนพวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละเนี่ยเท่ากับเรามีศีล5เรามีกุศลมาทำมาบท10นะเราถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ทีนี้แหละตอนเกิดมาแล้วใครจะไปทำความดีความเลวอะไรก็นั่นแหละเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผลที่เราได้มาเกิดนั่งอยู่บนเนี้ยเนี่ยเรามีบุญที่เราได้ทำมาแล้วก่อนนะพร้อมไว้ก่อนแล้วทำไมคนบางคนถึงร่ำรวยใช่ไหมฮะคนบางคนสวยงามคนเป็นโดนเป็นมีความสามารถมีชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเขามีบุญที่เขาได้ทำนั้นก็เราก็จะมาทำกันในชาตินี้ถึงแม้เราจะไม่ได้มีอะไรเหมือนใครไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในสมัยพระพุทธกาลนี่ก็จะมีเรื่องราวของพระอริยสาวกทั้งหลายเลยที่ท่านได้บำเพ็ญบารมีร่วมกับพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาติเลยญาติโยมนะหลายภพหลายชาติในเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยมีเรื่องมากมายเลยนะซึ่งจะมีความเข้าใจพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนขึ้นมาเนี่ยมีความเข้าใจทันทีเลยเพราะเป็นยุคแห่งการบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นนะเป็นยุคที่บริสุทธิ์ยุคที่คนที่มีจิตใจที่พอฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแค่1ประโยค2ประโยคบางคนก็สําบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เลยแต่พวกเราไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเรามาอยู่ในยุคที่เราได้ฟังธรรมะของพระองค์ท่านก็ได้มีเรื่องพระไตรปิฎกเยอะแยะนะเช่นคนที่ทำความดีไว้เนี่ยมนุษย์ก็สามารถไปเกิดไปเป็นเทวดาสัตว์เดรัจฉานทำความดีก็สามารถไปเกิดเป็นบนสวรรค์ได้ตรงกันข้ามก็เหมือนกันทำไม่ดีก็ลงไปข้างล่างลงมากลงลึกเท่าไหร่ก็อยู่ที่ผลที่กรรมมนุษย์ที่ทำความดีมีกุลธิดาคนหนึ่งสตรีคนหนึ่งเดินทางเพื่อจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุนำดอกบวบขมเนี่ยไปบูชาดอกบวบขมจะเป็นสีเหลืองพอไปสิ้นชีวิตด้วยเหตุปัจจุบันทันด่วนโดนโคแม่ลูกอ่อนมาขวิดในสมัยนี้ก็เหมือนโดนรถชนนั่นแหละไปบังเกิดเป็นเทพธิดาเลยมีวิมานที่เป็นสีเหลืองอารามเลยอันนี้ในพระไตรปิฎกมีหมายถึงเพียงแค่ตั้งจิตใช่ไหมฮะจะไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี่คือคุณงามความดีที่อยู่ในใจนะมัทกุลธลีเป็นบุตรของอาทินกะปุณณะเศรษฐีคนนี้เป็นเศรษฐีขี้เหนียว

ขี้เหนียวลูกป่วยก็ไม่ยอมไปพาไปหาหมอนะขี้เหนียวไม่ยอมเสียเงินนะไปถามหาว่ายาไหนจะช่วยรักษาลูกป่วยก็ไม่ยอมให้นอนอยู่ในบ้านกลัวญาติจะมาเยี่ยมจะเห็นว่าตัวเองมีความร่ำรวยอะไรทำนองนี้ให้นอนอยู่ข้างนอกเรือนชานบ้านวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเสด็จผ่านมีความเลื่อมใสจะยกมือก็ไม่มีแรงคนป่วยแค่ระลึกถึงเท่านั้นเองไปบังเกิดบนสวรรค์ในเรื่องในพระไตรปิฎกนะฮะไม่ใช่พูดเองนะมีเรื่องเล่าอยู่สุนัขนำทางพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเทพบุตรขังข่าวฟังพระสวดมนต์ในถ้ำก็ไปบังเกิดเป็นบริวารมี500ลูกเป็นบริวารของพระสารีบุตรอดีตตรงนี้เคยเป็นขังข่าวฟังพระท่านสวดมนต์ก็มาเกิดเป็นบริวารของพระสารีบุตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลทั้งหมดเลย500รูปเลยมีอีกหลายเรื่องคุณโยมแม่ไก่ฟังเทศนกเขากางปีกขึ้นมากราบถวายบูชาด้วยความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถึงบอกได้เลยว่าเพียงแค่ระลึกถึงที่หลวงปู่ท่านบอกเนี่ยแค่ระลึกถึงเท่านั้นก็ยังใช้ได้ท่านบอกให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์อริยะสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจก็ระลึกไว้นะพุทโธธัมโมสังโฆไว้อยู่ในที่คับขันช่วยได้อยู่ในเหตุการณ์สถานที่ที่มันรู้สึกว่าอันตรายนะมีคนมาคุกคามเราโยมก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่างน้อยเราก็มีสติขึ้นมาใช่ไหมฮะเรารู้แล้วว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยโยมว่าพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธก็ต้องฝึกไว้นะแล้วจนมาเป็นข้อคาถานี้ในข้ออัตตะนี่นะอัตตะสัมมาปนิธินี่แหละที่จะเป็นการตั้งตรงไว้ชอบท่านก็สอนให้เราพุทธบริษัทอยู่ในอะไรล่ะก็คืออยู่ในนี่แหละศีลทานศีลภาวนาอยู่ในบุญกิริยาวัตถุนี่แหละ3ข้อทานศีลภาวนาถ้ามากกว่านั้นบุญกิริยาวัตถุก็จะมี10ข้อนอกจาก3ข้อนี้ก็จะมีการอ่อมน้อมถ่อมตนการทำกิจที่ชอบเนี่ยพวกจิตอาสาเนี่ยโยมมากวาดวิหารลานธรรมเนี่ยล้างห้องน้ำอะไรนี่คือการบำเพ็ญกิจที่ชอบนะมีอีก5ข้อการฟังธรรมการอุทิศส่วนกุศลการแสดงธรรมโยมอาจจะไม่แสดงธรรมโยมก็เป็นวิทยาทานก็ได้ใช่ไหมสอนลูกสอนหลานเราแล้วก็การทำความเห็นให้ตรงอันเนี้ยนี่คือการตั้งตนไว้ชอบอยู่ในกายอยู่ในกายสุจริต3สุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็คือกายวาจาใจอยู่ในไตรสิกขาก็ได้ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาฟังแล้วมันอาจจะน่าเบื่อโยมก็ตามเวลานะแล้วก็พุทโธพุทโธไปใครเบื่อใครอะไรก็ลุกขึ้นไปไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะใครฝึกได้เราก็นั่งอยู่นี่แหละฟังไปหรือว่าโอวาทปาติโมกก็ได้ที่โยมสวดนะข้อแรกเลยสัพพะพาปัสสะอากลนังเนี่ยเพราะนั้นในคาถานี้คาถาที่2เนี่ยถ้าเราจะไปอยู่ในประเทศอันสมควรเราก็จะต้อง
เป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนก็คือการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยตอนนี้โยมเป็นเวลาที่เราจะมาตั้งตนไม่ชอบก็อยู่ในศีลธรรมนั่นเองแล้วนะการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจอย่างที่กล่าวเนี่ยอยู่ในศีล5ศีล5ให้มั่นคงเราก็จะอย่างน้อยๆรับประกันเลยอ่ะพระพุทธเจ้าท่านรับประกันเลยว่าถ้าอยู่ในศีล5ให้มั่นคงท่านกล่าวว่าศีลศีลเนี่ยเป็นสิ่งยอดเยี่ยมในโลกศีลเป็นที่พึ่งเป็นมารดาของกัลยาณธรรมเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นบุคคลพึงชำระศีลของตนให้สะอาดเพราะฟังประโยคนี้ท่านตรัสว่าเพราะถ้าบุคคลไม่ถือศีลห้าให้มั่นคงแล้วความเดือดร้อนใจความทุกข์ยากลำบากใจก็จะมาถึงตัวเจ้าของเองถึงตัวเราเองซึ่งตัวเราเป็นตัวกระทำเองไม่มีใครคนหนึ่งมาทำร้ายตัวเราเลยอันหนึ่งบุคคลจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลไปทางดีคติแปลว่าทางไปสุก็ดีตรงข้ามกับทุคติก็ลงไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานอันหนึ่งบุคคลจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็เพราะศีลแล้วก็บุคคลจะเข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นบุคคลพึงชำระศีลของตนให้สะอาดหมดจดนะกลับจากที่นี่โยมไปอยู่ที่บ้านเราก็รักษาศีลให้ดีสมาทานได้ทุกวันนะการถือสมาทานคือการถือเอาไว้รับนำมาปฏิบัติด้วยกายวาจาซึ่งประกอบกับใจของเรานี่แหละที่จะเจตนางดเว้นนะไม่ล่วงละเมิดนะเราทำได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเผลอไปโยมอาจจะไปฆ่ายุงตบอะไรก็ตามนะเราก็สมาทานใหม่เพราะนั้นท่านบอกว่าศีลเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เป็นเบื้องต้นของการประกอบกุศลกรรมทั้งหลายเลยอย่างน้อยๆก็รับประกันละว่าเราไม่ตกอยู่ในอบายภูมินะอันนี้คืออัตตะสัมมาปณิธิซึ่งสำคัญนะสำคัญที่เราจะไปอยู่ในประเทศอันสมควรก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นคาถานี้ไปพิจารณาดูแล้วเราก็จะได้ทราบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านสอนเรื่องกายวาจาทั้งนั้นเลยแล้วก็ใจทั้งนั้นเลยในบทท้ายๆจริงมันต้องใช้เวลาโยมเพราะมันตั้ง38ข้อใช่บอกก็ใช้เวลาไม่พอการพุทโธไปพุทโธไปกายมันบีบคั้นหัวใจเรามากมายก็พุทโธพุทโธพุทโธมันอึดอัดนะโยมนั่งฟังเข้าใจมันใช้เวลานานนานมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันกดดันตัวเองนะฮะไม่เป็นไรเราก็ผ่อนคลายไปนั่นแหละฟังไปเพลินๆแล้วก็ดูลมพุทโธพุทโธนี่แหละถือว่าเราได้ฝึกตัวเองจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้มันอยู่ข้างนอกมันมีความสุขหรือเปล่าโยมมันสบายนะมันสะดวกมันสนุกมันสุขเล็กๆน้อยๆก็เนี่ยนะอย่างว่าคนก็จึงว่าต้องการแต่เงินนะฮะเงินมันทำให้เรามีความสุขนี่คือสุขของทางโลกจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนสุขของคฤหัสถ์ด้วยนะมี4อย่างสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่มีหนี้สุขจากการประกอบ
การงานด้วยความสุจริตท่านสอนไม่หมดนะฮะไม่ได้สอนให้เรามานั่งพุทโธพุทโธทั้งสอนเรื่องการดำเนินชีวิตนี่แหละคารวะธรรม4อิทธิบาท4การอยู่ร่วมกันมีหลายๆข้อในหมวด4หมวด5หมวด6หมวด7มีมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นน่ะโยมเราโยมลองหาเวลามาศึกษานิดเดียวเอาแค่ข้ออะไรก็ได้เราทำตรงนั้นให้จริงโยมจะเห็นคุณค่าเลยว่าโอ้พระพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้เราฝึกจิตใจของเรานี่แหละก็ค่อยๆทำไปไม่ได้ไปหวังอะไรอ่ะโยมไม่ต้องไปตั้งความหวังเหมือนกับว่าเราสงบก็ไม่เป็นไรโยมมันจะคิดมากก็ไม่เป็นไรมันจะร้ายยังไงก็นี่แหละจิตมันทำงานของมันอย่างเงี้ยถ้าโยมฝึกจนเห็นว่ามันคิดเรื่องราวต่างๆนะโอ้โห108ที่เขาเรียกนี่นะกิเลส100กิเลสตัน 1,500 ตัณหา108นะกิเลสตัณหา 1,500 ตัณหา108มีมากมายมันทำงานตั้งแต่เราตื่นนอนนะฮะหลับไปยังฝันเลยใช่ไหมฝันเป็นเรื่องราวต่างๆแต่พอโยมจับหลักที่ท่านสอนนั่นแหละหลักที่หลวงพ่อสอนก็ได้หรือครูบาท่านอาจารย์ท่านอื่นก็ได้แล้วเราก็ไปฝึกไปเพิ่มเติมไม่ทิ้งไปอ่ะนะโยมมาฝึกแล้วเราก็ต้องไปเพิ่มเติมไปหัดต่อฝึกมันก็ต้องฝืนหน่อยอย่างเงี้ยเรามาฝืนใจเรามาทำให้เป็นทำให้เกิดขึ้นทำให้ความรู้มันสงสัยน้อยลงพอมันเข้าใจขึ้นเราก็ไปหัดให้เป็นขึ้นทำให้เกิดมีขึ้นให้ชำนาญมากขึ้นอีกมันถึงจะได้ผลไปข้อไหนดีเอาข้อขันติแล้วกันเพราะเวลามันไม่พอจะไล่มันไล่ไม่หมดไปดูข้อนี้ก็คาระโวก็ได้คาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตันจะกะตันยุตากาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังคลมุตตมังคาระโวก็คือการเคารพนั่นน่ะนะการเคารพนั้นบุคคลบางทีเราต้องรู้คุณค่าของบุคคลใช่ไหมฮะเราจะให้ความสำคัญใส่ใจกับเขาพ่อแม่เราเนี่ยเราก็ต้องมีความเคารพเราเคารพด้วยความเหมาะสมการไหว้การกราบอย่างพระเขาเรียกว่าการทำสามีจิกรรมก็คือการกระทำที่สมควรการกราบอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยการขอขมาลาโทษบางทีทำผิดพลาดอะไรก็ไปขอขมาโยมก็เอาไปใช้ได้บางทีเราอาจจะไปพูดจาอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ของเรามันเผลอไปมีอารมณ์อะไรแล้วก็ไปกราบขอขมาท่านนะก็เป็นสิ่งที่มันจะช่วยให้จิตใจเราสร้างคุณธรรมในความเคารพเนี่ยถึงแม้แต่สัตว์เขายังให้ความเคารพเลยนะฮะสัตว์ที่มีพระคุณกับเราสถานที่เนี่ยให้ความเคารพต่อสถานที่โยมไปไหนสถานที่ไหนบ้างอ่ะพระราชวังนะโยมไปกราบถวายบังคมพระบรมศพหรือพระศพมาแล้วก็ต้องให้ความเคารพพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยโบราณสถานวัดนะเราก็ต้องให้ความเคารพนี่ความเคารพโดยกว้างๆแล้วจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เคารพโยมถวายใช่ไหมจริงๆพระพุทธเจ้าท่านให้เราเคารพ6อย่างนะเคารพในพระพุทธเจ้าข้อ2เคารพในพระธรรมข้อ3เคารพในพระสงฆ์
แล้วก็เคารพในการศึกษานะโยมศึกษาโยมก็ต้องเคารพใช่ไหมฮะเคารพในความไม่ประมาทก็ต้องเคารพบางทีเราประมาทนะเนาะอันนี้ก็เป็นต้องขยายความกันแต่ฟังกว้างๆไว้โยมแล้วเคารพในปฏิสันถานก็คือการต้อนรับปราศัยคารวโจนิวาโตในคาถาต่อไปนิวาโตจะก็คือนิวาโตแปลว่าการอ้อมน้อมถ่อมตนแต่จริงในภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าไม่มีลมแล้วภาษาตรงๆเลยนะฮะภาษาบาลีวาโยก็คือลมเนี่ยอันนี้วาโตนิแปลว่าไม่มีลมภาษาไทยก็หมายถึงว่าไม่อวดเบ่งไม่โอ้อวดไม่คุยโวไม่ถือดีไม่ลืมตัวไม่ลบหลู่บุญคุณท่านมีความหมายมากมายมีเรื่องจริงๆนิทานไทยเนี่ยให้ความรู้กับเราเยอะนะโยมเรื่องอะไรกิ้งก่าได้ทองอย่างเงี้ยลืมตัวใช่ไหมฮะพอพระราชาให้ทองไปแล้วเอาตัวเองลืมตัวแล้วไอ้กิ้งก่าตัวนี้หรือว่าแม่อึ่งอ่างกับลูกอึ่งอ่างนะแม่ลูกไปเห็นวัวตัวใหญ่ก็มาบอกแม่ก็เห็นว่าเอ๊ะลูกจะไม่เคารพเราก็เลยผ่องตัวคงเคยฟังก็นี่แหละเราก็จะต้องวางตัวของเราอย่างนี้แหละนักปราชญ์ท่านจะบอกข้าวรีบมักชูรวงนะต้นข้าวใช่ไหมฮะถ้ามีรวงข้าวเยอะมีเมล็ดข้าวเยอะต้นข้าวนั้นก็จะน้อมลงไปอ่อนน้อมข้าวรีบมักชูรัวรวงกระบอกกลวงมักเสียงดังอันนี้เป็นความหมายอะไรก็ต้องอธิบายกันเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกท่านจะกล่าวถึงสามเณรลาวหุนเนี่ยเป็นผู้ที่ใคร่ในการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายด้วยเพราะนั้นถ้าสนใจโยมก็คงไปเปิดอ่านดูท่านเป็นลูกกษัตริย์เป็นสามเณรตัวน้อยๆเนี่ยไม่มีที่นอนนะฮะไปนอนในห้องน้ำไปนอนในห้องสุขาของพระพุทธเจ้าเกรงใจกำลังทำความสะอาดอยู่พระก็ทำความสะอาดมีใครไปทิ้งไม่เก็บนั่นเองไปทิ้งอะไรไม่เก็บไม่ดูแลทิ้งไม่กวาดนี่สามเณรลาหุนก็อยู่ตรงนั้นก็ไปโทษว่าสามเณรเป็นคนทำสามเณรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พิจารณาตนเองแต่สามเณรไม่ได้ทำก็เป็นคนแบบว่าใครในธรรมหยิบหินขึ้นมาในมือฝ่ามือแล้วก็ตั้งจิตว่าจะเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนเศษก้อนกรวดที่อยู่ในมืออะไรก็ฟังไว้เป็นเรื่องราวที่เป็นข้อคิดของเราแล้วกันคือความอ่อนน้อมนิวาโตไม่มีลมแล้วไม่อวดเบ่งไม่โอ้อวดไม่ถือตัวไม่ลืมตัวไม่แข่งดีด้วยมั้งไม่เคารพหลู่บุญคุณท่านคารวโจนิวาโตจะสันตุถีนี้เป็นคำที่แปลว่าความสันโดษ มียุคหนึ่งเขาบอกว่าห้ามพระสอนเรื่องนี้ในยุคนู้นนานแล้วฮะสมัยนู้นเลยปีตั้งแต่นู้นนะจอมพลนั่นอะไรนู้นนะยุคนู้นนะบอกว่าเป็นการสอนที่ผิดนะก็ไม่เป็นไรฟังไว้ว่ามันมีเรื่องราวอย่างนี้ สันตุถีท่านให้ความหมายว่าความอิ่มเอิบพึงพอใจในผลที่เราได้สร้างขึ้นแล้วก็หรือในลาภที่แสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงความสามารถของตนในทางที่ชอบทำก็คือพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้มีก็ดีไม่มีก็ได้ท่านบอกอย่างนั้นเช่นอะไรเช่นโยมอยู่ที่บ้านโยมมีทุกอย่างเลยมีเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำร้อนที่นอนฟ้าฟูกฟูหรูหราใหญ่โตโยมมาวัดสังฆทานโนมไม่มีอะไรเลยมีเสื้อ

นอนได้มีก็ได้มีก็ดีเพราะที่บ้านเรามีพอมาที่นี่ไม่มีก็ได้ความพอใจแล้วท่านก็บอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้ก็ดีฟังแล้วก็แปลกๆนะไม่มีก็ได้เขาบอกไม่มีก็ได้ก็หมายถึงว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็คือหมายความว่าเรามีอันนี้อยู่แล้วโยมมีอันนี้อยู่แล้วเราเตรียมแล้วว่าเราอยากจะได้เครื่องมืออันเนี้ยสมมติโยมอะไรก็ตามแหละโทรศัพท์ในยุคสมัยนี้ราคามันก็แพงใช่ไหมเราก็คิดว่ามันไม่จำเป็นนี่ของอันนี้เราก็ใช้ได้การงานเราก็ใช้ตรงนี้ได้จะทำอะไรโยมก็ใช้ได้ไม่จำเป็นไม่ต้องไปกู้หนี้ไม่ต้องไปหายก็เสียได้ของด้วยต้องมาดูแลไม่ได้ก็ดีไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านได้ก็เอาได้โยมมีกำลังที่จะซื้อโยมมีกำลังที่จะซื้อรถยนต์มันก็มีก็ได้ใช่ไหมฮะสมมติอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณามีก็ดีไม่มีก็ได้สันตุถีอันนี้คือความสันโดษมันมีรายละเอียดกตัญญุตาเนี่ยนะข้อนี้เป็นคุณธรรมที่เราต้องมีไว้ในใจกันทุกคนใครที่ดูแลพ่อแม่ที่ท่านป่วยอยู่เนี่ยโยมมีบุญที่สุดแล้วนะฮะโยมทำเถอะอาจจะอึดอัดบ้างอาจจะมันทำให้จิตใจเรารู้สึกว่ามันหมดกำลังใจนะมันเหนื่อยท้ออะไรก็สู้ไปนะทำไปทำให้ถึงที่สุดนั่นแหละโยมได้แสดงความกตัญญูแล้ว เป็นสิ่งที่เราได้ทดแทนแล้ว กตัญญูกตเวทิตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นเครื่องพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนิมิตทางสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นบุคคลที่หาได้ยากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เครื่องหมายของคนดีคนดีในทางพุทธศาสนาคืออะไรก็คือข้อ1กตัญญูกตเวทิตาข้อที่2เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือคนดีคนที่ให้ความช่วยเหลือเราจะเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เป็นกัลยาณมิตรกับเราได้พระก็เป็นกัลยาณมิตรต้องเลือกด้วยเลือกแต่ละบุคคลก็เลือกไปเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เป็นกัลยาณมิตรได้สมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยองค์พาเนี่ยท่านก็เป็นแบบอย่างกับพวกเราได้กับสตรีหญิงไทยได้เรามีแบบอย่างที่ดีงามของพระองค์ท่านนี่คือกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์อันนี้คนดีทางพระพุทธศาสนาอันนี้ความกตัญญูท่านกล่าวว่ามีลักษณะอย่างไรรู้ต้องรู้ว่าท่านเคยให้อะไรเคยสั่งสอนเคยให้บุญคุณอะไรกับเราเราต้องรู้เรารู้ว่าท่านจะต้องการสิ่งใดสมมติพ่อแม่เรารู้จิตใจท่านนะรู้ความประสงค์ของท่านคือมองรู้แม่ต้องการทานอาหารแบบนี้ตอบแทนท่านอยู่ไกลแค่ไหนพอที่จะไปได้พาท่านไปโรงพยาบาลพาไปวัดอะไรทํานองนี้รู้ความประสงค์ของท่านรู้ว่าเราจะตอบแทนท่านอย่างไรรู้ไม่ลืมสำนึกอยู่ในจิตใจของเราเสมอความกตัญญูก็คือสิ่งที่เป็นข้อที่จะมีรายละเอียดเยอะคุณโยมแต่ว่าคุณธรรมข้อนี้ถ้าเราอยู่ในใจเลยใช่ไหมฮะมันแสดงออกเลยคนมีคุณธรรมในข้อนี้แล้วเครื่องหมายของคนดีเลยคุณโยมมองเลยว่าถ้าไอ้สมมตินะฮะขอไปถ้าไอ้แฟนคนนี้มันไม่ได้รักพ่อแม่เขาเลยเงี้ยไม่เอาเลยเรามองได้เลยไม่ใช่คนดีแล้วพ่อแม่เขายังไม่ดูแลเลยใช่ไหมฮะมันจะมาดูแลอะไรเราก็ดูไฟกตัญญูตาแล้วก็กาเลนะธรรมสวนังก็คือการฟังธรรมการอันนี้ก็สำคัญฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใสจะลงใจให้ดีมีเหตุผลฟังประจำธรรมะยิ่งเตือนตนหมดกังวลเพราะมนธรรมะเอ่ยก็จะมีเป็นคำกรเป็นอะไรฟังแล้วก็เข้าใจง่ายดีนะธรรมะก็เป็นสิ่งที่ช่วยนั่นแหละโยมเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเลยท่านจะบอกว่า
อานิธรรมสวนานิสงอานิสงของการฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังบางทีเรายังไม่เคยฟังใช่ไหมฮะไอ้นิวรณ์นี่แปลว่าอะไรกิเลสแล้วก็ได้ยินทุกวันทุกวันมันคืออะไรกิเลสมันมีสัตว์ของเขาใช่ไหมแล้วก็ได้ฟังอันนี้อันนี้อันนี้ท่านสอนให้เราทำอย่างนี้ท่านสอนแบบนี้เราก็ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งข้อสองสิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นโยมฟังธรรมะของหลวงพ่อก็ยังไม่เข้าใจบ้างก็ไปฟังของหลวงตาฟังของหลวงปู่ฟังลึกฟังของครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็ได้ที่โยมถูกจริตเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นข้อ3บรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อ4ทำความเห็นให้ตรงอันนี้ความเห็นที่ถูกต้องง่ายๆก็คือไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นเองนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนก็ไปมองทำดีได้ดีมีที่ไหนใช่ไหมทำชั่วได้ดีมีถมไปก็โกงกันสารพัดเลยต้องการแต่งเงินก็จึงโกงกันไม่เห็นความชั่วความดีโยมคิดไว้ในใจเลยนะบาปเล็กน้อยทุจริตเพียงนิดเนี่ยเราก็จะไม่คิดทำโยมถ้าเรามาปฏิบัติธรรมไม่เอาเลยเราไม่ยอมคนยอมทำบาปเพราะต้องการเงินนะโยมเนี่ยนะมีตำแหน่งใหญ่โตก็ไปทำบาปอย่างที่เราทราบกันต้องการเงินจะทำให้เขามีความสุขแต่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะในระดับหนึ่งมันก็สุขได้แค่ชีวิตนี้แต่เราคิดเลยว่าเราจะไม่ทำเรื่องราวแบบนี้นี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าทำความเห็นให้ตรงแล้วก็สุดท้ายจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสตอนนี้โยมผ่องใสหรือโยมอึดอัดหรือลำคาญเมื่อไหร่จะเลิกสักทีมันก็ดูใจเราแต่ถ้าเราฟังธรรมะบางมีโอกาสก็ลองฟังดูนะหาโอกาสฟังธรรมดูมันจะช่วยแก้ปัญหาอย่างที่กล่าวเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมหลวงพ่อสนองท่านจะสอนง่ายๆสอนกรรมฐานง่ายๆน่าฟังน่าสนใจท่านจะกล่าวสอนเรื่องหลักปฏิบัติเนี่ยคุณโยมทำให้เราอยากฝึกโยมมาอยู่เนี่ยโยมฟังหลวงพ่อสอนนะมันก็เข้าใจง่ายมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกเรื่องของนิทานธรรมบทนะเรื่องชาดกฟังสนุกด้วยได้ประโยชน์ด้วยนะเรื่องเล่าเกี่ยวกับการฝึกฝนทุดงควัตของหลวงพ่อเนี่ยโอ้หลวงพ่อฝึกทุกอย่างเลยกรรมฐาน40นี่หลวงพ่อฝึกหมดหลวงพ่ออยู่ป่าช้า2ปีน้อยกว่าหลวงปู่หลวงปู่ท่านตั้ง6ปีคุณโยมหลวงพ่อท่าน2ปีแล้วก็ไปทุดงตามถ้ำตามเขาคุณโยมแสดงว่าจิตของหลวงพ่อเนี่ยท่าน มีแยกได้นะแล้วเท่าที่ได้ฟังหนังสือทั้งอ่านหนังสือหรือว่าไม่ได้พูดว่าท่านอะไรแต่หมายถึงว่าจิตท่านน่ะแยกจากกายท่านไปอยู่ที่ประเทศเนปาลไปจำพรรษาก็หนาวมากใช่ไหมมีมาตกท่านก็มีผ้าสามผืนเท่านั้นเองมีก็ผ้าห่มก็คือเนี่ยผ้าสังฆตินี่แหละจนแตกเลยเนื้อตัวหลวงพ่อท่านแตกเป็นริ้วริ้วริ้วเลยท่านแสดงว่าท่านแยกจิตได้จากการฝึกอบรมของท่านนั่นเองท่านมาอยู่ที่วัดสังฆทานไม่ได้นอนเป็นสิบกว่าปีนะฮะคำว่าไม่ได้นอนหมายถึงไม่ได้เอนหลังลงไปกับพื้นแต่ท่านก็นั่งหลับแบบโยมนั่งหลับนี่แหละนั่งแต่ว่าไม่เอาพื้นแตะขออภัยไม่เอาหลังแตะพื้นเรียกถือเนสัตชิกก็อยู่ในท่านั่งท่ายืนท่าเดินนั่นแหละท่านก็ปฏิบัติของท่านไปได้นะแสดงว่าจิตที่ท่านได้ฝึกอบรมดีแล้วนั่นเองก็คือมาพูดเพื่อให้เห็นว่าทำได้หลวงพ่อท่านก็ทำได้เราอาจจะทำไม่ได้แต่เราก็ให้ทราบว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่เราก็จะได้เป็นเหมือนท่านเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างเรานั่นแหละ
เราก็ฝึกได้ตามที่

ตามสมควรแห่งธรรมที่เราฝึกไปนะเพราะนั้นการฟังธรรมมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนี้นะฮะว่าถึงแม้พวกเราเนี่ยทุกๆคนนะผู้พูดด้วยเรายังไม่บรรลุอะไรเลยไม่ถึงคุณธรรมไหลเลยชั้นสูงบริสุทธิ์อะไรต่างๆแต่ก็ให้ระลึกไว้ไงว่าสิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตใช่ไหมเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตไม่รู้สุขจริงหรือเปล่าลองโยมลองไปดูว่าเอ้ยเรามีความสุขหรือเปล่าโยมมาห้าวันสามวันมันอึดอัดไหมบางทีมันก็ยังมองไม่เห็นเพราะบางทีเรามาอยู่ในคมหมู่มากนะบางทีใจมันยิ่งดิ้นรนมันบีบคั้นเราเราจะเห็นเลยว่าโอ้มันบีบคั้นเราจริงๆผู้พูดยังฟังเออเราไม่เข้าใจคำว่าบีบคั้นเป็นยังไงเนาะมันกดดันยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะว่าโอ้จิตนี่มันบีบคั้นเราจริงๆเพราะฉะนั้นนี่แหละเราก็สามารถที่จะนำหลักธรรมคำสอนเนี่ยมาเป็นเสบียงใช่ไหมอย่างที่กล่าวเป็นเสบียงสะสมบารมีเป็นเสบียงบุญสะสมบารมีโยมก็ปลูกฝังไว้ศีลนี่แหละปลูกฝังไว้ในใจสมาธิก็ฝึกไปนั่นจะได้ติดตามเราไปทุกชาตินะใกล้เวลาและใกล้หมดละอีก5นาทีเดี๋ยวมีคนมามีพระมาเทศเปล่ามีใช่ไหมอีก5นาทีนะก็แต่ละคนเราก็ดูใจของเรานี่แหละโยมดูใจของเราข้อสำคัญธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยถ้าโยมฟังนะโยมจะมีข้อคิดเลยมันจะมีเรื่องบางเรื่องมันจะตรงกับชีวิตเนี่ยมันแก้ไขได้เชื่อว่ามันตรงเพราะว่าท่านก็จะพูดเรื่องคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาการอยู่ร่วมกันนี่แหละเรื่องพระเรื่องบุคคลเรื่องการปฏิบัติต่างๆท่านเคยพูดถึงคนที่ปฏิบัติธรรมที่เหมือนกับเขาเนี่ยเช่นแม่ชีอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงพระนะฮะแต่พระรุ่นครูบาอาจารย์จังเต่าเนี่ยท่านฝึกแบบเข้มงวดฝึกแบบอุกฤษนั่นนะว่างั้นเถอะที่วัดสังฆทานนี้ฝึกแบบอุกฤษไม่นอนไม่ฉันอะไรก็ท่านก็ฝึกของท่านพูดถึงแม่ชีอย่างเงี้ยนะก็ฝึกจนเหมือนกันนะฮะเหมือนฝึกจนก็ไม่สามารถเราก็ไปพูดว่าบรรลุธรรมชั้นไหนเราไม่มีภูมิธรรมก็ฟังจากหลวงพ่อนั่นแหละแม่ชีก็สามารถที่จะรู้จิตตัวเองนะฮะไม่กลัวแล้วเป็นอะไรไม่กลัวละไม่กลัวพวกว่าไม่กลัวตายนะเพราะบุญมีแล้วอะไรอย่างนี้หลวงพ่อก็จะเล่าเนี่ยเรื่องโยมแม่ชีโยมแม่ของท่านด้วยอะไรอย่างนี้ก็ลองฟังดูนะฮะญาติโยมลองฟังดูข้อสำคัญที่จะพูดก็คือว่าโยมบริหารเวลาได้โยมเคยตื่นกี่โมงก็ตามตื่นเพิ่มขึ้นมาให้เร็วขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงนะโยมก็ลูบหน้าล้างตาบ้วงปากแปรงฟันกราบพระอาจจะสวดมนต์นโมตัสสะก็ได้บวชมนต์ไม่แปลก็ได้โยมก็พุทธโยมก็กล่าวนี่เลยแบบพระกล่าวเลยตังนโมสามจดพุทธังธัมมังสังฆังทุติยัมปิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิกล่าวเองเลยแล้วก็สมาทานศีลห้าเองเลยคงไม่ยากปาณาติปาตาก็กล่าวไปเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเตรียมสตังไว้สัก5บาท2บาทโยมก็หยอดไปในกระปุกในภาชนะอะไรก็ได้ไม่ต้องไปซื้อแล้วก็นั่งกรรมฐานสักนั่นแหละก็ตั้งเวลาอะไรสัก15นาทีก็ได้แต่ต้องทำทุกวันเท่ากับ

มรักษาให้ทานทุกวันแล้วรักษาศีลทุกวันแล้วเจริญภาวนาพุทโธทุกวันทุกวันทำทุกวันแล้วก็ปัจจัยที่ได้โยมก็จะไปซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่เราก็ได้หรือว่าเราจะไปช่วยมูลนิธิอะไรต่างๆของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มากมายมูลนิธิสมเด็จย่าสภากาชาติไทยอะไรก็ตามหรือว่าจะมาที่วัดก็ได้ไปวัดไหนก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำไปหยอดไปทุกวันทุกวันลองทำดูใครทำได้ลองทำดูก็จะทำให้จิตใจของเราร่มเย็นหลวงพ่อท่านบอกว่าอ้าวหมดเวลาแล้วก็ขอญาติโยมมีความสุขกายสุขใจทุกคนนะบุญกุศลที่ได้รับนี่ก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปนะเดี๋ยวเหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวพระท่านจะได้ขึ้นมาอ้าวมีความสุขทุกคนอาลาและสาธุ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วกับน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปรัตพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปแนววาด เจริญสุขทุกคนทุกท่านที่อยู่ในวัดสังฆทานก็ เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้มีการประพฤติปฏิบัติทำตลอดรุ่งวันใครที่จะปฏิบัติทำตลอดรุ่งก็มีโอกาสติดต่อกัน2วันเมื่อวานก็เป็นวันพระวันนี้เป็นวันเสาร์ก็2ค่ำคืนติดต่อกันก็เป็นในเรื่องของการปฏิบัติในรอบ2อาการ12ในอริยสัจ4รอบนี้เขาเรียกว่ารอบ2นี่เรียกว่ารอบกิจยานเพราะกิจยานเนี่ยมันต้องทำอย่างไรกับมรรคเพราะจริงๆมันทำอย่างไรกับอริยสัจทั้ง4ข้อนะทำอย่างไรกับทุกข์กับสมุทัยกับนิโรธกับมรรคโดยเฉพาะในมรรคเนี่ยทำอย่างไรมรรคก็คือต้องทำให้มากทำให้เจริญเพราะถ้าทำให้มากเนี่ยตัวมรรคนี่แหละก็จะทำใหเป็นไปในอริยสัจทั้ง4ข้อมรรคทำให้มากก็จะถึงนิโรธนิโรธคือดับสนิทแห่งตัณหาเพราะในมรรคเนี่ยมันดับ3ระดับดับสนิทคำว่าดับสนิทก็มีดับนะดับให้หมดนั่นเองกิเลส3ระดับมันดับด้วยมรรคนี่แหละมรรคมีองค์8เนี่ยดับกิเลส3ระดับนั่นคือดับแบบนิโรธดับสนิทแห่งตัณหาเพราะต้องทำในมรรคเพราะมรรคที่8ข้อที่ต้องทำอย่างไรใน3ระดับก็คือในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะเพราะศีลเนี่ยดับกิเลสระดับหยาบก็เรียกว่าเป็นกิเลสขั้นที่1ที่เราต้องดับสมาธิเป็นการดับระดับ2เขาเรียกว่ากิเลสระดับกลางแล้วก็ปัญญาเนี่ยเป็นการดับระดับสุดท้ายระดับที่3นี่คือต้องดับแบบนี้ดับให้สนิทในนิโรธมันเดินในมรรคก็คือทำนิโรธทำให้แจ้งในนิโรธนิโรธแจ้งแล้วมันจะทำให้เหตุแห่งทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์ดับเมื่อไหร่ทุกข์ก็จะดับเมื่อนั้นนี่คือการปฏิบัติเพราะอริยสัจ4สรุปที่มรรคมีองค์8สำคัญความสำคัญนอกนั้นเป็นเรื่องของความรู้ในเรื่องของทุกข์เนี่ยรู้ในรอบ2เนี่ยว่าต้องรู้อย่างไรก็คือต้องรู้รอบทุกข์เนี่ยต้องรู้รอบมันสมุทัยเนี่ยต้องละมันในรอบ2เนี่ยสมุทัยต้องละละอะไรก็คือละตัณหานี่เองเพราะแล้วละตัณหามันละอย่างไรก็ต้องไปดูที่นิโรธเพราะนิโรธยังไงก็นิโรธต้องทำให้แจ้งวันละต้องละสามระดับอย่างที่กล่าวต้องทำละแล้วต้องแจ้งในนิโรธก็คือต้องรู้ว่ามันละได้หมดวันจะแจ้งยังไงก็กลับมาที่มรรคเหมือนเดิมนะวันมรรคเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายก็จริงแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันคือปฏิบัติแล้วจะสำเร็จในทุกข้อเลยนี่เรื่องของกิจยานในรอบ2อันนี้กล่าวในรอบสองเป็นเรื่องของกิจยานรอบแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสัจจยานเพราะสัจจยานเนี่ยสัจจยานหมายถึงอะไรหมายความว่าเราต้องรู้อริยสัจทั้ง4ข้อนั่นเองเ
พราะจริงๆที่เรามาเนี่ยเรามาในรอบสองโยมมาในรอบสองแสดงว่าโยมต้องรู้รอบหนึ่งมาในความในการที่จะต้องเป็นไปตามที่พระเจ้าให้ทำนะเราต้องรู้ในสัจญาณมาก่อนรอบที่หนึ่งเนี่ยแต่อาตมาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้รอบหนึ่งเลยอยู่ๆมารอบสองเลยจริงไหมโยมใครไม่รู้สัจญาณมาเลยรู้ไหมโยมหรือว่ายังงงอยู่เลยที่อาตมาพูดเนี่ยงงไหมโยมเพราะคนไม่รู้เนี่ยนะจริงๆพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเริ่มรอบสองกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าทําตามๆกันมาเราส่วนใหญ่จะทําตามๆกันมาอาตมายอมรับเลยเพราะอาตมาตอนที่มาบวชเนี่ยอาตมาไม่เคยรู้รอบหนึ่งเหมือนกันอยู่ๆมาบวชเลยการบวชเนี่ยเหมือนโยมนี่แหละเขาเรียกว่าเนกขัมมะจะเป็นพระภิกษุก็จริงนะแต่ว่าอยู่ในประเภทเดียวกับโยมเป็นเนกขัมมะพระภิกษุก็เป็นเนกขัมมะโยมก็บวชแบบเนกขัมมะใช่ไหมแต่ทำไมเรียกว่าพระภิกษุทำไมเรียกโยมว่าเนกขัมมะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่ศีลโยมพระภิกษุเนี่ยบวชมาได้ศีล227แต่โยมเนี่ยเป็นเนกขัมมะบวชมาได้ศีล8เห็นไหมโยมว่ามันจะต่างกันตรงนี้เขาก็เลยเรียกประเภทเลยอย่างสมณเณรศีล10ก็เรียกสัมมาเนตไปเลยเห็นไหมเพราะเอาชื่อของพระภิกษุเอาชื่อของสัมมาเนตมาเรียกตามศีลแล้วแม่ชีแหละบางคนสงสัยแม่ชีเนี่ยก็ศีล8เหมือนพวกเรานี่แหละแต่จริงๆแล้วแม่ชีเนี่ยเป็นเขาเรียกมาแทนภิกษุณีเมื่อก่อนภิกษุณีมีเนี่ยเหมือนบวชเป็นเหมือนพระภิกษุเนี่ยประโยคจะเป็นภิกษุณีแต่ว่ามันหมดไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยที่พระเจ้ามีพระชนชีพก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยภิกษุณีหมดไปในช่วงที่มีพระพุทธเจ้านั่นเองแต่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยภิกษุณีน่ะหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยนะไปทั้งหมดเลยก็คือถึงพระนิพพานไปกันหมดเป็นพระอรหันต์ถึงพระนิพพานไปกันหมดแล้วไม่เหลือลงมานะถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยทำไมไม่มีภิกษุณีเลยเพราะภิกษุณีเนี่ยพระเจ้าบัญญัติเวลาบวชเนี่ยนะต้องบวชสองสถานบวชยังไงก็สถานแรกต้องบวชกับภิกษุณีเป็นผู้บวชสมมติผู้หญิงเราเนี่ยจะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยต้องไปบวชในสำนักของภิกษุณีก่อนเหมือนภิกษุในปัจจุบันเนี่ยภิกษุเนี่ยที่บวชก็คือจริงๆแต่ภิกษุเนี่ยบวชสำนักเดียวแล้วก็คือบวชกับภิกษุด้วยกันนั่นแหละแต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุณีเนี่ยต้องบวชที่กับสำนักของภิกษุณีก่อนพอบวชสำนักภิกษุณีจบต้องมาบวชอีกครั้งหนึ่งที่สำนักของภิกษุเห็นไหมโยมต้องบวชสองครั้งนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้ากำหนดด้วยแล้วก่อนที่จะบวชต้องถือศีลถือข้อกำหนดไม่ใช่ศีลเป็นข้อกำหนดต้องทำในคุรุธรรม8ให้ได้คุรุธรรม8ประการใครอยากรู้ไปเปิดดูใน Google นะมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าภิกษุเนี่ยภิกษุณีเนี่ยแม้ว่าบวชมาแล้วกี่พรรษาก็แล้วแต่ต้องเคารพภิกษุซึ่งบวชเพียงในวันเดียวเนี่ยสมมติภิกษุณีบวชมา20พรรษาอย่างนี้นะพอมีภิกษุบวชขึ้นมาวันเนี้ยวันเนี้ยที่บวชเนี่ยภิกษุณี20พรรษานั่นแหละต้องทำความเคารพภิกษุที่บวชแม้กระทั่งในวันนี้วันแรกนะเห็นไหมโยมนี่คือคุรุธรรม8อันนี้อาตมายกข้อเดียวนะแต่ข้ออื่นก็มีอีกก็ใครอยากรู้ก็ไปดูเอา
พราะว่าจะมาจำไม่ได้จำข้อที่มันสำคัญมาก็แต่ว่ามันมีข้อปฏิบัตินั่นเองเพราะอะไรเพราะภิกษุณีเนี่ยเป็นผู้หญิงวันผู้หญิงเนี่ยมันต่างกับผู้ชายหลายข้อต่างกับผู้ชายหลายเรื่องนะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องความสมบูรณ์แข็งแรงนะก็ผู้หญิงไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าผู้ชายแน่นอนนะแล้วพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องอื่นก็มีนะแต่ไม่พูดแล้วก็พระเจ้ายกว่ายังไงพระเจ้าบอกว่าในพุทธศาสนาในบรมพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามีทั้งภิกษุและภิกษุณีอยู่ถ้ามีภิกษุณีด้วยนะศาสนาที่จะมีอายุ

อายุพันปียกตัวอย่างอุปมาอุปไมยศาสนาซึ่งจะมีอายุอยู่ได้ในพันปีเนี่ยจะเหลือแค่500ปีครึ่งหนึ่งอ่ะน่าจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนี่คือพระเจ้าตัดอย่างนั้นนะแล้วก็ตัดบอกว่าเปรียบเทียบว่าภิกษุณีเนี่ยเปรียบเสมือนพลี้ยในอ้อยต้นอ้อยเนี่ยมีเพี้ยอยู่เพี้ยนี่จะทำให้ต้นอ้อยไม่สมบูรณ์เปรียบเหมือนหนอนในข้าวเป็นเพี้ยในอ้อยแล้วก็เป็นหนอนในข้าวเห็นไหมมันจะมาสอดคล้องกับที่องค์บอกว่าถ้าพุทธศาสนามีอายุพันปีจะเหลือ500ปีเนี่ยถ้าเราเอามาพิจารณาก็จะเห็นว่าอ๋อที่พระองค์ตัดเนี่ยเพราะอย่างนี้เพราะว่าเปรียบภิกษุณีเหมือนดังที่กล่าวทั้งสองอย่างนั้นเหมือนเพลี้ยในอ้อยเหมือนหนอนในข้าวงั้นถ้าเราพิจารณาเราเอามาพิจารณาแบบพิสดารเอามาพูดแบบพิสดารเราก็จะตีความได้ว่าถ้ามีภิกษุณีในบวรพุทธศาสนาตลอดไปเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในบวรพุทธศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องราวเพราะว่าจะมีเรื่องราวต่างๆนะไม่ต้องบอกว่ามันเรื่องราวแบบไหนจะมีเรื่องราวต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกลับไปที่ความต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแล้วกันผู้หญิงกับผู้ชายปกติก็เป็นเรื่องคู่กันใช่ไหมเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายก็จะมีเพศผู้เพศเมียแบบนี้แหละนะก็เป็นเรื่องของการขยายเผ่าพันธุ์ใช่ไหมนี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุที่เข้ามาบวชกับภิกษุณีเนี่ยถ้ามีการบวชอยู่ทั้งคู่เลยในบวรพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามันละไม่ได้มันจะกลับไปสู่สภาพเดิมเห็นไหมโยมนี่คือเป็นตัวอย่างข้อหนึ่งนะจะกลับไปสู่สภาพเดิมก็คือไปอยู่ในสภาพของความเป็นธรรมชาติที่มันอยู่เป็นคู่ที่จะต้องมีการขยายเผ่าพันธุ์เห็นไหมเพราะถ้ามาบวชแล้วปฏิบัติในศีลไม่ปฏิบัติในวินัยประพฤติรักในเรื่องของศีลละไม่ได้มันจะกลับไปเหมือนเดิมเพราะนั้นมันจะมีปัญหานั่นเองเห็นไหมเพราะถ้ามีปัญหาปุ๊บมันจะมาในเรื่องของความเชื่อถือที่เราเรียกว่าความศรัทธาแล้วพอตรงข้ามกับศรัทธาจะเป็นความเสื่อมมันจะเกิดความเสื่อมนี่ไงที่พระองค์อุปมาอุปไมยว่าละพันปีจะเหลือ500ปีก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะเห็นไหมอยู่แล้วก็จะมีสมมติถ้ารักษาศีลก็ได้ทั้งภิกษุและภิกษุณีเนี่ยแต่ก็จะมีข้อละหาข้อคอละหาบุคคลที่ต้องการจะแทรกแซงทำให้บ่นทำลายทำให้เสื่อมเสียนะมันก็จะยกขึ้นมาอีกว่าถ้าภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยอยู่ด้วยกันนะอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะพูดไปตามธรรมชาติที่อาตมาว่าไปแล้วธรรมชาติที่ต้องมีการขยายเผ่าพันธุ์มีการ อยู่กันเป็นคู่ทั้งหลายแหล่นะแล้วในคุรุธรรม8เนี่ยภิกษุณีเนี่ยก็ต้องอยู่ในสำนักของภิกษุด้วยเห็นไหมแต่ที่พระองค์ให้วางกรอบไว้อย่างนี้เพราะภิกษุณีเนี่ยเป็นเพศอ่อนแอปกครองตัวเองไม่ได้อยู่ถ้าไปอยู่กับภิกษุณีโดดอันตรายเพราะอะไรกับไอ้คนที่มันก็เรียกว่าไอ้คนผ่านต้องบอกคนผ่านก็ได้เพราะคนผ่านเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาเป็นคนที่ไม่มีปัญญาคนผ่านนี่ตรงข้ามกับบัณฑิตถ้าบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาแต่คนผ่านไม่มีปัญญาเพราะเป็นโจรส่วนใหญ่จะเป็นโจรคนผ่านแล้วอย่างถ้าภิกษุณีไปอยู่ในสำนักของภิกษุณีอย่างเดียวเนี่ยอันตรายไหมพอโจรสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มาคนเดียว

คนสมัยก่อนมันก็มาเป็นหมู่เป็นเหล่ามันมาเป็น10คน20คนอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาวุธใช่มั้ยแล้วนักบวชเราภิกษุภิกษุณีมีอาวุธอะไรอยู่มีแค่ปัญญาเป็นอาวุธเพราะจะไปสู้อะไรกับโจรแม้กระทั่งภิกษุเองก็ถ้ามีโจรมานี่ก็ยังสู้กับโจรได้ลำบากแต่ก็มีพละกำลังยังมีกำลังมีกำลังที่ว่าเนี่ยก็คือกำลังที่ไม่ถึงขั้นต่อสู้ใช้กำลังที่หลบหนีได้นะก็มีกำลังมากกว่าภิกษุณีแล้วกันแต่ถ้าเป็นภิกษุณีแล้วไปอยู่สำนักเดียวแบบนั้นเห็นไหมแล้วถ้ามีโจรมาอย่างที่กล่าวโจรมาจะปล้นมาทำลายหรือทำอะไรก็แล้วแต่โจรบางโจรเนี่ย

ทำลายหรือทำอะไรก็แล้วแต่โจรบางโจรเนี่ยมาฉุดฆ่าภิกษุณีนะเห็นไหมขุดไปทำอะไรนะมันนี่คือเรื่องเสียหายที่พระองค์เปรียบว่าเป็นหนอนในข้าวเป็นเพี้ยในอ้อยนะมันจะมีเหตุนั่นเองนะ

่อนหน้าที่ที่พระองค์ก่อนหน้าที่จะไม่มีภิกษุณีแล้วกันก่อนหน้าเนี่ยพระองค์น่ะตอนที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะบรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ไม่อยากให้มีภิกษุณีไม่อยากให้มีภิกษุณีก็ตอนที่พระนางมหาประชาบดีจะมาบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยขอทูลขอบวชกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ให้บวชนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วพระองค์เป็นสัพพัญญูพระองค์รู้แจ้งโลกอะรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆไม่อยากให้บวชใช่ไหมเพราะถ้าบวชแล้วจะเป็นดังที่กล่าวนั้นพระองค์จึงไม่อยากให้มีภิกษุณีนั่นเองแต่พอนางมหาประชาบดีมาขอบวชนะแล้วพุทธเจ้าไม่ให้บวชนางมหาประชาบดีก็เลยไปบอกพระนนท์ให้พระนนท์ช่วยพูดให้พระนนท์นี่แหละทูลพระพุทธเจ้ากระทูลว่าพระนางมหาประชาบดีเนี่ยเป็นพระนานางใช่ไหมเป็นมารดาเลี้ยงแล้วกันเป็นแม่เลี้ยงนั่นแหละจริงๆก็เป็นสัตว์เป็นน้าเนี่ยพ่อเป็นน้องของพระนางสิริมหามายาเป็นน้องสาวแท้ๆนั่นแหละแล้วก็เมื่อพระนางสิริมหามายาได้เสด็จสวรรคตตอนที่พระเจ้าประสูติได้7วันก็ต้องสวรรคตเหตุที่ต้องสวรรคตเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่เป็นพุทธมารดาเนี่ยจะต้องตั้งครรภ์พระเจ้าได้แค่พระพุทธเจ้าองค์เดียวจะมีคนอื่นอีกต่อไปไม่ได้นี่คือพุทธมารดาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกพระองค์พุทธมารดาของพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นงี้หมดพอให้ประสูติการกับพอรถที่ไม่รู้นะแต่พระพุทธเจ้าหลายองค์อาจจะไม่ได้มาจากเชื้อกษัตริย์ก็ได้คือถ้ามีพระคันเนี่ยแล้วที่ต้องให้เป็นคันของพระพุทธเจ้าที่ต้องมาอยู่กับพุทธมารดาทั้งหลายเนี่ยสรุปก็คือต้องมีการท้องได้ครั้งเดียวเพราะพุทธมารดาเนี่ยต้องท้องพุทธเจ้าเท่านั้นนะได้องค์เดียวแล้วก็ได้ครั้งเดียวในชีวิตนั่นแหละนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกพุทธมารดาก็คือพระเจ้าประสูติแล้ว7วันสวรรคตจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเพราะอันนี้มันมาในเรื่องของบารมีด้วยมันเป็นเรื่องของบารมีที่อย่างพุทธมารดาเนี่ยอธิษฐานนี่เป็นข้อที่8ของบารมีเพราะบารมี10ข้อเนี่ยที่พระเจ้ากัดเรื่องบารมีเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่อาตมาพูดอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาพูดเรื่องของเหตุปัจจัยหมดเลยแต่ยกเรื่องเอาโลกขึ้นมาให้พวกเราเห็นในเบื้องต้นว่าจริงๆในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหมดเลยเพราะธรรมของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าตรัสรู้ปัจจยาการเนี่ยมันก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละแต่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็คือเป็นเรื่องของเหตุกับปัจจัยมันมีเหตุหนึ่งเกิดจะมีผลตามมาก็เป็นเรื่องของปัจจัยนั่นเองผลเนี่ยมันก็คือผลแห่งเหตุแต่ผลแห่งเหตุก็คือปัจจัยที่

มีต่อมาแต่สรุปก็คือถ้ามีธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้ามีธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดธรรมทั้งหลายเนี่ยมีการเกิดที่เรียกว่าเหตุธรรมทั้งหลายเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุแล้วพระองค์ก็แสดงเหตุและความดับของท่านนั้นนั่นแหละเพราะนั้นไอ้ความดับนั่นแหละมันคือปัจจัยคือเขาเรียกอะไรผลของเหตุก็ได้แต่มันคือปัจจัยเห็นไหมเพราะผลของเหตุมันเป็นเรื่องของปัจจัยที่ทำให้มันมีการดับนี่เพราะมีเหตุเมื่อไหร่มีเหตุแล้วมันจะต้องมีผลของเหตุก็คือต้องดับเพราะไอ้ความที่จะต้องไปดับเหตุมีเหตุเกิดขึ้นแล้วต้องดับเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ามีปัจจัยมันเป็นปัจจัยของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันนี้มันไปผูกกับในเรื่องของไตรลักษณ์ด้วยเพราะธรรมหูเช้าเนี่ยมันผูกกันอยู่มันจะไปถึงกันหมดถ้าเราพิจารณาเนี่ยนั่นแหละก็ที่มันไปถึงกันเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นธรรมหูเช้าที่ตัดออกมาเนี่ยถ้าเรามาเขาเรียกว่าเอามาโยนิโสเนี่ยนะคิดให้รอบโยนิโสนมัสการคิดโดยแยบคายธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมาเจอกันหมดเลยทำทั้งหลายเลยมาทำนั้นทำที่พุทธเจ้าตัดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเข้าถึงกันหมดเพราะในเรื่องของเหตุปัจจัยมันก็มานอกจากจะเป็นเรื่องของปฏิจจุบันแล้วเนี่ยจริงๆถ้ากระจายออกมาแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันจะมาถึงกันหมดมาถึงกันเรื่องของบารมีเนี่ยอย่างบารมีเนี่ยถ้าเข้าไปในปฏิบัติมันก็จะเป็นเรื่องของภพที่ต้องมาดับภพให้มันอยู่เพราะการทำภพเนี่ยการทำภพมันต้องทำภพให้เป็นกุศลเพราะทำยังไงนี่ไงทำยังไงเพราะนั้นทำละบาปมันเป็นบุญละบาปก็คือต้องละกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสสามระดับที่มาพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมีสามระดับทำไมต้องละเพราะการละเป็นเรื่องของกุศลถ้าละได้มันเป็นกุศลไอตอนที่ละอยู่นั่นคือทำกุศลเลยดังนั้นนี่คือละบาปบนเป็นบุญที่เราได้ยินได้ฟังเพราะการละบาปเป็นบุญมันก็เข้ามาถึงเรื่องบารมีอีกเพราะบารมีทั้งหลายเป็นกุศลหมดเลยบารมีสิบข้อเนี่ยสิบอย่างเนี่ยเป็นกุศลเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับการละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยมันก็คือมันก็คือเรื่องของกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบารมีเป็นบุญกิริยาหรือว่าเป็นธรรมทั้งหลายที่ชี้ให้เห็นในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยที่พระเจ้าเป็นธรรมของเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องกุศลหมดเลยนี่แหละเพราะธรรมทั้งหลายแหละที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็นำมาเพื่อที่จะทำให้กิเลสมันดับทั้งหมดเพราะกิเลสดับทั้งหมดมันจะทำให้เราหมดทุกข์นั่นเองวันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในอริยสัจสี่นั่นแหละแต่จริงๆอริยสัจสี่เนี่ยมันมาจากปฏิจจสมุปบาทตอนที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยในอสวะขยายานในยามสุดท้ายเนี่ยปัจฉิมยามที่วงตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ปัจจัยาการใช่ไหมเพราะปัจจัยาการเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นหูอีกจริงปัจจัยาการมันก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละปฏิจจสมุปบาทก็ดังที่อาตมาสรุปให้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยสรุปง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเลย12ประการเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะในโลกเนี่ยเมื่อคืนอาตมาถึงได้พูดถึงแล้วโลกเนี่ยทำโลกนี่มันคืออะไรที่ให้พวกเรามาช่วยกันนิยามมีสองคนที่ให้คำนิยามนอกนั้นคนอื่นก็เฉยหมดคนหนึ่งให้คำนิยามว่าไปแล้วเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างหน้าอายุ18เนี่ยบอกว่าโลกคือความสุขกับความทุกข์อาตมาก็บอกมันใช่หมดเลยนะพอมาอยู่ในโลกเนี่ยมันจะเห็นความสุขความทุกข์มันใช่เลยว่าจะมาให้พูดตามที่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นใครเกิดมาเท่าไหร่เนี่ยมันจะเห็นสุขเห็นทุกข์มาตลอดเหมือนกันทั้งหมดเลยจะอยู่มาน้อยมามากมันจะเห็นมันจะรู้เองโดย
ดยสัญชาตญาณว่าทุกคนเกิดมาแล้วไม่พ้นสองเรื่องเนี่ยสุขกับทุกข์อยู่ในโลกเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงโลกเนี้ยคือความไม่เที่ยงก็จริงหมดเลยนะอาตมาก็เลยสรุปให้ฟังว่ามันจะมีอีกที่คนอื่นอาจจะมานิยามว่ามันโลกก็คือความสวยงามมีทั้งความสวยงามความไม่สวยงามความดีความเลวว่าได้หมดนะสามารถเรียบนิยามได้หมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่พ้นเรื่องเหตุปัจจัยอาตมาก็เลยบอกว่าโลกเนี้ยสรุปตามธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสธรรมทั้งหลายแหละที่แสดงมาให้เราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้ปฏิบัติเนี่ยอัตมามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยอัตมาก็บอกโลกเนี่ยมันคือเหตุปัจจัยพอสรุปรวมเลยว่าทำไมเราต้องมาเกิดในโลกเพราะเหตุปัจจัยมันอยู่ที่นี่หมดเลยเหตุปัจจัยที่ว่าเนี่ยก็คือเวลาที่เรามาเกิดเนี่ยเราเกิดมาเพื่อรับผลแห่งภพใช่ไหมเพราะเราเคยทำภพมาเราเกิดมานับไม่ถ้วนแล้วแหละเราทำภพมาเพราะเราต้องมารับผลของมันนั่นคือวิบากแล้วสิ่งทั้งหลายแหละที่มันเป็นเหตุที่จะทำให้เรารับวิบากได้มันอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมเพราะเราจะมารับสิ่งที่เราทำในภพในภพก็คือกรรมมาแหละกรรมทั้งสองอย่างก็คือกรรมดีกับกรรมไม่ดีบุญกับบาปมันหนึ่งกุศลกับอกุศลนั่นแหละเราต้องมารับมันเพราะเรามันจะรับมันยังไงก็คือหนึ่งเราต้องมีขันห้านี่คิดขันห้าเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยที่ต้องมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่มารับผลของภพหรือมารับวิบากได้ใช่ไหมต่อมาออกไปภายนอกออกภายนอกตัวเรามีขันห้าแล้วไอ้สิ่งที่จะมาทำให้เราเป็นวิบากมารู้วิบากเป็นไปในวิบากที่เราต้องรับเนี่ยมันก็อยู่ที่นี่มันก็อยู่ที่ภายนอกทั้งหมดเลยก็คือคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นในโลกนี้ทั้งหมดเลยที่มันจะทำให้เรารู้ถึงกรรมของเราที่เคยทำมานั่นแหละแล้วไอ้คนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในโลกเนี้ยมันก็เคยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เคยทำกับเรามาทั้งสุขหรือทุกข์หรือว่าจึงดีหรือไม่ดีนั่นแหละที่เราเคยทำมาทั้งดีไม่ดีก็เหมือนกันนะเราจะต้องรับที่นี่ทั้งหมดเลยเพราะเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยหมดเลยใช่ไหมเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรารู้ในเรื่องของทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะไปเกิดที่อื่นมันจะเจอไหมอยู่เพราะถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องเวียนไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาอยู่มาเกิดที่เดียวกันที่เรียกว่าโลกเนี่ยวันเราจึงมานิยามโลกแต่ถ้าเราไม่มีภพล่ะถ้าเราไม่มีภพเราไม่ต้องมารับผลแห่งภพไม่ต้องมารับวิบากเนี่ยถามว่าโยมจะมาต้องมาเกิดในโลกนี้ไหมเห็นไหมเพราะตามธรรมพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติในมรรคเนี่ยที่ในอริยสัจ4เนี่ยถ้าเราปฏิบัติละกิเลสได้ทั้ง3ระดับที่อาตมาพูดเนี่ยในมรรคมี8เนี่ย8ข้อเนี่ยคือกิเลสการละกิเลส3ระดับถ้าละได้หมดแล้วเนี่ยตามที่พระเจ้าทำเราก็รู้อีกว่ามันจะไม่เกิดเห็นมั้ยเห็นมั้ยโยมว่าถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องมาอยู่ในโลกนี้ใช่มั้ยเพราะถ้าไม่เกิดในโลกนี้มันก็บอกแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยเหตุปัจจัยที่เราจะต้องมารับรู้รับผลเพราะมันเป็นอย่างนี้วันถ้าไม่เกิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องพูดง่ายถ้าไม่เกิดก็คือไม่มาเห็นโลกไม่ต้องมาอยู่ในโลกอาตมาก็เลยสรุปว่าจริงๆโลกเนี่ยมันคือเราเพราะเราสร้างโลกเราทุกคนเนี่ยสร้างโลกหมดเลยก็คือสร้างภพนั่นเองเพราะถ้าเราไม่มีภพเนี่ยนะมันจะไม่มาเจอโลกหรือยังอยู่วันนี้แหละทำพระเจ้าถ้าเราพิจารณาให้ดีเราก็จะเห็นตามนี้เลยแล้วพระเจ้าตัดแล้วว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะไม่เกิดเมื่อไม่เกิด
รรมเป็นอโหสิกรรมเห็นไหมโยมกรรมเป็นอโหสิกรรมก็กรรมที่เคยมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยจริงๆเราต้องมารับมันทั้งหมดเลยนะถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องรับมันแล้วทำไมเราต้องมารับมันต้องมาเกิดก็เพราะว่าไอ้ตอนที่เราเกิดมาทั้งหลายแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้กรรมเนี่ยมันใช้ยังไม่หมดเลยโยมธรรมชาตินึงเนี่ยแล้วมาใช้อีก500ชาติยังไม่หมดเลยหลวงพ่อสนองกล่าวไว้นะเห็นมั้ยว่าสมมติว่าฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าคนเนี่ยแหละฆ่าสัตว์1ชีวิตเนี่ยต้องมาเกิดใช้มารับกรรมของตัวเองน่ะเกิดมาเพื่อให้เขาฆ่าเนี่ย500ชาติเห็นไหมโยม1ชีวิตนะถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยเราต้องมาเกิดอีก500ชาติเพื่อให้เขาฆ่าแล้วถามว่าในชาตินั้นน่ะเอาแค่ชาติเดียวที่เคยเกิดมันเนี่ยมันฆ่าสัตว์ทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยฆ่ามาแล้วเท่าไหร่อย่างเช่นฆ่ามดฆ่าแมงฆ่าบวกฆ่ามาเท่าไหร่แล้วอยู่ฆ่าป่าบางคนที่เกิดมาไม่พบพุทธศาสนาเนี่ยมันฆ่ามาเท่าไหร่เพราะตอนที่ไม่พบพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้ามาสอนว่าบุญกับบาปไม่รู้บุญกับบาปอีกเพราะไอ้ที่ทำไปก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่การกระทำตรงนั้นแหละมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นเรื่องของการกระทำเนี่ยว่ากระทำอะไรแล้วนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องชดใช้อันนั้นเป็นธรรมชาติแต่ตอนที่เราไม่พบเจ้าเราก็ไม่รู้คนสัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยจะไม่รู้แต่พอมีพระเจ้าพระเจ้าถึงมาบอกพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเอาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี่แหละมาอธิบายมาบอกให้รู้นั่นเองที่เราเคยได้ยินว่าพระเจ้าคำสั่งสอนที่พระเจ้าสอนเนี่ยเปรียบเสมือนหงายสิ่งที่มันคว่ำอยู่นะเปิดสิ่งที่มันคว่ำอยู่ให้หงายขึ้นมานั่นเองเพราะสิ่งที่คว่ำเนี่ยถ้ามันคว่ำอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรใช่ไหมข้างในมันมีอะไรเลยไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่แต่พอหงายมามันก็จะรู้สมมติว่ามีกำมังคว่ำอยู่ที่พื้นดินเนี่ยจริงๆในกำมังเนี่ยมันอาจจะมีหอยทากมีแมลงมีมดมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นก็ได้แต่เราไม่รู้เลยใช่ไหมถ้ามันความอยู่ไม่รู้เลยแต่พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเห็นตามนั้นว่ามีแมลงมีทากมีหนอนมีมดมีแมงอะไรก็แล้วแต่นี่เห็นนั่นท่านก็เหมือนกันเพราะจริงๆโลกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นมาตั้งแต่ไหนจะไรนะแต่เราไม่ต้องอยากรู้มันนะว่ามันเป็นมาตั้งเมื่อไหร่เพราะพระองค์บอกว่ามันเป็นอจินไตยไอ้สิ่งที่ไม่ต้องไปค้นมันเราเรียกว่าอจินไตยแต่ถ้าค้นมันจะมันต้องมีเหตุปัจจัยของมันแต่ถ้าคนที่มีปัญญาไม่เท่าถึงประกอบกับกิเลสมันวิโกจริตได้ถ้าไปค้นหามันเพราะไปค้นหามันมากๆแล้วบางทีตามไปเรื่อยเนี่ยแล้วมันรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงเหมือนพุทธเจ้ารู้มันจะทำให้วิกลจริตหรือว่าบ้าไปได้เพราะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราตามรู้มันไม่ได้ไม่ต้องไปตามมันนะแต่ให้รู้ว่ามันจริงๆมันมีเหตุปัจจัยทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นที่ทำให้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมามันก็ดับไปแล้วด้วยบางอย่างก็ดับไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนว่าในชั่วขณะจิตเนี่ยให้เรารู้ปัจจุบันก็พอไม่รู้อย่างอื่นหรอกนะเพราะอะไรพระองค์ก็ตัดให้ฟังว่าเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วที่เรียกว่าอดีตเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วอย่างเช่นเราทำชั่วมาเราไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปผู้ผิดในกรรมอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องมารับมันแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะไม่ต้องมานึกถึงมันจะทำปัจจุบันให้ดีก็คือปัจจุบันเนี่ย
เราก็อย่าไปถ้ารู้ธรรมะเจ้าก็อย่าไปทำอีกแค่นั้นเองก็นั่นแหละที่เรียกว่าการละบาปมันเป็นบุญนั่นแหละวันทำอะไรไม่ให้มันเดือดร้อนไม่ให้คือบาปเนี่ยแปลว่าความเดือดร้อนนั่นเองวันทำไม่ให้เดือดร้อนไม่เดือดร้อนใครก็คือหนึ่งก็คือเราเลยเพราะถ้าทำอะไรลงไปแล้วที่มันเป็นอกุศลหรือว่าเป็นบาปที่เราเข้าใจนะทำไปแล้วทำสิ่งใดพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าทำสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบาปมาไว้แล้วยังไงเราก็ต้องรับบาปนี่เป็นเรื่องของภพกับวิบากกันกิเลสกรรมวิบากเคยได้ยินไหมมีการตัดตอนออกมาตรงนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปรู้มันก็ได้นะเพราะยังไงก็ในปัจจุบันที่เป็นเราเนี่ยเรารับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะไอ้สิ่งที่มีเข้ามาเนี่ยไม่ได้บังเอิญมันเป็นเรื่องของวิบากทั้งหมดเพราะในชีวิตเราเกิดมามันมารับผลแห่งภพอ่ะมันที่เกิดมาเพื่อรับกรรมตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ก็อันนี้ได้ปอหนึ่งแล้วนะได้ปัญญาได้สมาธิจิตมีปัญญาแล้วแหละถ้ารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อรับกรรมตัวเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะทีนี้จะเข้าถึงฐานได้อีกฐานมีสามอย่างใช่ไหมมีอมิทานธรรมทานอภัยทานเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยเรื่องของภพของวิบากเนี่ยต้องใช้อภัยทานวันที่รู้เมื่อกี้เนี่ยมันจะอภัยทานได้การที่จะอภัยทานได้ต้องมีปัญญาอีกเพราะมันต้องมีปัญญาตรงนี้ว่าที่เราเกิดเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรใช่ไหมเกิดมาเพื่อรับกรรมแล้วที่เกิดมามันจะรับกรรมได้มากน้อยเท่าไหร่มีเหตุปัจจัยอีกเรื่องของอายุมันเป็นมาในเรื่องของอายุว่าอายุจะมีมากน้อยขนาดไหนจะอยู่เพื่อใช้กรรมนะจริงๆการตอนที่เกิดขึ้นมามันเกิดมาเพื่อใช้กรรมตรงๆเลยนะแต่ว่าในการใช้กรรมเนี่ยมันมีการใช้แบบถ้าเป็นตามธรรมชาติของกรรมมันใช้แบบไหนก็คือถ้าใช้แบบถ้ามีกุศลเนี่ยถ้าเราไม่รู้ธรรมพุทธเจ้านะเราก็จะมีอาใช้กุศลของเราจนมันหมดไปอ่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้สร้างใหม่หรืออาจจะได้สร้างใหม่มันก็ไม่แน่ด้วยแต่ถ้ารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยจะสร้างใหม่ที่มันจะเป็นกุศลเลยที่พุทธเจ้าให้รักษาศีลนี่แหละให้ทำสมาธิให้เจริญปัญญานี่แหละนี่แหละคือทำใหม่ที่มันจะทุกข์หายไปอะละบาปเห็นไหมเพราะละบาปเป็นบุญเป็นบุญเนี่ยทุกข์จะหายไปเพราะไอ้บาปของเก่าเนี่ยมันหายไปไม่ได้แต่เราต้องใช้นี่ไงเพราะฉะนั้นอภัยทานจะมาอยู่ตรงนี้เพราะเรากำลังเราเกิดมาเนี่ยเพื่อมารับตรงนั้นมารับทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละแต่ถ้าเป็นบุญเนี่ยดังที่กล่าวเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นบุญตอนที่ไม่พบพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเราจะใช้มันหมดไปอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำมันใหม่แต่พอมาเกิดพบพุทธศาสนาพบพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ละบาปมันเป็นบุญเห็นไหมเพราะให้รักษาศีลให้ทำสมาธิให้เจริญปัญญาเนี่ยทำสามอย่างเนี่ยนี่คือกุศลที่ทำใหม่แล้วเป็นกุศลที่มันจะเป็นมัชฌิมาหรือว่าถ้าเราเปรียบนะมันจะเป็นทางลัดด้วยเป็นทางลัดทางตรงเป็นทางตรงที่จะทำให้อกุศลที่เราใช้เนี่ยมันจะถ้าเราทำได้ในมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าอริยมรรคเนี่ยมันจะทำให้กรรมเป็นอโหสิกรรมนั่นเองก็คือนะไอ้กุศลทั้งหลายที่เราต้องมาใช้มันเนี่ยถ้าเราทำได้เดินได้ในศีลสมาธิปัญญาในการละกิเลส3ระดับนี้ได้เนี่ยทำได้สำเร็จนะมันจะทำให้อกุศลที่เราไม่อยากรับนั่นแหละมันจะหายไปโดยปริยายเลยที่เรียกว่ากรรมเป็นอโหสิกรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พุทธศาสนานะมันจะเกิดเรื่องมันจะเกิดสิ่งนี้มาไม่ได้มันจะเกิดสิ่งที่ถ้าสิ้นตัณหาดับเนี่ยที่เราเคยได้ยินคำพูดเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะ
มันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติเลยธรรม

ชาติที่นะเราทำกรรมมาแบบไหนแล้วมารับมันเนี่ยแล้วเราพอกรรมนั้นมันมาสนองเราเนี่ยถ้าเราไม่พูดพุทธศาสนานะพอทำเราทำกุศลมาสมมติเรารับกุศลเนี่ยกุศลทำให้เกิดความสุขใช่ไหมกุศลแปลว่าความสุขบุญนั่นแหละบุญคือความสุขมันจะมีความสุขเข้ามามีความสุขเข้ามาตามกรรมที่เราเคยทำไว้นั่นเองเพราะเราเคยทำบุญไว้เคยช่วยเหลือคนอื่นไว้คนอื่นก็จะมาช่วยเราช่วยเหลือเราเพราะเราจะต้องมีเหตุที่ทำไมเราไปช่วยเหลือเขาไอ้ตอนที่เราไปช่วยเหลือเขาในชาติก่อนๆที่จะมาเป็นวิบากในชาติเนี้ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยอีกว่าไอ้คนที่พอช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาก็เคยช่วยเหลือมาเขาเคยช่วยเหลือเรามาตั้งแต่ไอ้ชาติที่เราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาเคยช่วยเหลือเรามาในชาติก่อนหน้านั้นอีกเห็นหรือยังโยมนี่แหละอจิตใจแล้วนะแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่เลยนะถ้าเราจะพูดถึงตัวเนี้ยว่าทำไมเราต้องมีเวลาเกิดมาในโลกนี้พอเราลำบากมีคนมาช่วยเหลือเราแบบนี้นี่เป็นเรื่องของกุศลใช่ไหมเพราะทำไมมันเกิดขึ้นมาได้เพราะสาวลงไปจะเจอแบบนี้นี่แหละอกิจไตพัฒนคนไม่เข้าใจก็พอคิดไปเรื่อยๆคิดไปเงี้ยลงไปชั้นๆลงไปเรื่อยๆก็อะไรว่าทำไมรู้ด้วยนี่แหละวิโกจริตจะเริ่มมาจะเริ่มไม่พอใจเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปเสาะหามันเรื่องของอดีตแล้วกันนะก็รู้ว่ามันแก้ไม่ได้ก็อย่างที่กล่าวแต่พอมาพุทธเจ้าเนี่ยก็ดังที่กล่าวนะเราก็มาแก้ได้แก้ตอนที่ปัจจุบันด้วยไม่ต้องไปแก้ที่อื่นเพราะปัจจุบันมันก็คืออดีตที่เป็นมานั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นพอเราเจอถ้าเราพุทธเจ้าพอเราใช้กุศลสมมติมันมีกุศลเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้เรามีคนมาช่วยเหลือเราบางทีเราไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแต่ว่ามีคนเอาของเอานู่นเอานี่มาให้เราเงี้ยนั่นแสดงว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราเคยทำไว้พอมาให้เราปุ๊บเนี่ยพระเจ้าในชาตินี้แหละที่เรามาเจอพระเจ้าบอกให้ถ้ามีกุศลถ้าเรารับสิ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าให้ทำกุศลต่อเลยถ้ามันกุศลต่อในบุญกิริยาถูกไหมบุญกิริยาวัตถุหรือว่าบารมีที่พูดเนี่ยก็ทำให้เป็นอริยทรัพย์ก็คือหมายถึงว่าทำให้เป็นกุศลที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนในอนาคตข้างหน้าอีกเห็นไหมเพราะชาติเนี้ยก็เป็นกรณีศึกษานั่นแหละก็เป็นสิ่งที่โยมประสบแล้วว่าการที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยอยู่ทำไมมีคนเอาของมาให้ทำไมบางทีจะมีเกิดอะไรขึ้นสักหน่อยมีเหตุอะไรขึ้นหน่อยต้องมีคนมาช่วยเหลือเห็นไหมนี่แหละมันเป็นเครื่องพิสูจน์มันการพิสูจน์ว่าอ๋อนี่ไงในชาตินี้ที่เราเป็นอย่างนี้ได้เพราะเรามีชาติที่แล้วมันเป็นอย่างนั้นมันทำให้เป็นอย่างนี้แล้วพอเราก็นึกถึงอนาคตได้เลยว่าถ้าชาติต่อไปถ้าเราไม่มีกุศลตรงนี้อีกที่จะไปหนุนนะทำให้เราจะเหมือนชาตินี้อีกได้เนี่ยถ้าเราไม่ทำมันจะไม่มีแบบนั้นใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าสอนเพราะนี่แหละอริยสัจที่พระเจ้าสร้างเพราะพอเรารับกุศลสมมติเรามีคนเอาของมาให้สมมติผมมีคนเอาของมาให้พอมาให้เราปุ๊บเราจะพระเจ้าให้ทำกุศลให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยบุญกิริยาใช่ไหมในเรื่องของบุญกิริยามีต้องหลายข้อช่วยเหลือเกื้อกูลมีเรื่องของทานก่อนนะจริงๆบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะถ้าบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยเมื่อกี้บุญกิริยาวัตถุสามก็ได้ถ้าเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบมันจะมีเจ็ดข้อใช่ไหมเจ็ดข้อก็จริงๆบาลีไม่ต้องพูดก็ได้นะก็ข้อสี่มันก็มาในเรื่องของอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลนะแล้วก็แบ่งเฉลี่ยบุญอนุโมทนาบุญนะแล้วก็การฟังธรรมนะการให้ธรรมการทำความศีลให้ตรงนี่ไงเจ็ดข้อที่เหลือวันเนี้ยแบ่งเฉลี่ยบุญใช่ไหมพอเอาพระเจ้าให้ทำอริยทรัพย์เนี่ยด้วยบุญกิริยาเนี่ยพอเราได้รับของแจกมาเนี่ยนี่คือบุญของเรานะที่เราเคยทำมาแล้วมาเขาเอาของมาให้เราสมมติเอาทุเรียนมาให้10 ลูกไงให้เราอยู่
พอเราจะทำบุญกิยาต่อทำอริยทรัพย์ต่อเราก็เอาทุเรียนนั่นแหละไปแจกสมมติในละแวกบ้านเรามีกี่หลังแจกหมดเลยบ้านละหลังละลูกนี่คือการแบ่งเฉลี่ยบุญในบุญกิยาใช่ไหมเห็นไหมโยมพูดอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของอมิตรทานเรื่องของอมิตรทานให้สิ่งของนี่แหละก็ไปให้นะวันทานให้ได้ทุกระดับแหละนะให้ทั้งคนทั้งสัตว์นะให้ทั้งสมณะให้ทั้งเนกขัมมะทั้งหลายแหละให้ได้หมดวันการทำบุญเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเป็นสิ่งที่มันจะเป็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะไปเกื้อหนุนเราในอนาคตเพราะอนาคตถ้าเรายังดับกิเลส3ระดับไม่ได้ไม่เป็นยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราต้องเกิดอีกเพราะภพเรายังมีอีกเยอะภพที่เราสร้างไว้เพราะเราต้องเกิดอีกเพราะว่าบอกแล้วว่าการเกิดไปรับผลแห่งภพนั่นแหละอ่ะมันพบที่เหลือเนี่ยมันยังมีอีกชาติเดียวมันใช้ไม่หมดหรอกโยมเกิดมานับพบไม่นับภาพนับชาติไม่ทั่วดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้มันเป็นไปแล้วนะยิ่งถ้ามาเจอธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเป็นไปอย่างนั้นเลยไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่อินฟินิตี้อ่ะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่หาจุดจบไม่เจอแต่ถ้าพบพุทธเจ้าแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะจบได้จบได้ในชาตินี้ด้วยถ้าเราทำได้ใช่ไหมจบได้ในชาตินี้ก็พระอรหันต์ทั้งหลายทำให้เราดูแล้วเพราะเห็นไหมพระอรหันต์ทั้งหลายก็ละสังขารนิพพานจนหมดเป็นพระอรหันต์นี่แหละที่บอกว่าจะจบได้ในชาติเดียวก็พระอรหันต์ทำอะไรก็ทำแค่นี้แหละพระอรหันต์ไม่ทำอะไรนะละกิเลสสามระดับนี่แหละด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพราะเนี่ยเรามาเข้าถึงแสดงว่าเราเนี่ยบารมีใกล้เต็มใกล้จะเป็นพระอรหันต์วันที่พระอรหันต์พูดไว้เนี่ยอาตมาเห็นด้วยเลยว่าเออมันเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าเราบุญบารมีไม่มีจริงเนี่ยเราไม่พบพุทธศาสนาแล้วไม่มาถึงขั้นปฏิบัติด้วยพวกเราที่ปฏิบัติเนี่ยมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้ได้ยกบุญเจริญปัญญาให้เป็นเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยนี่มันใกล้แล้วนะโยมเพราะนั้นนี่แหละบารมีเรามันใกล้จะเต็มเพราะถ้าบารมีเต็มเมื่อไหร่มันจะเดินไปได้มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเมื่อคืนอาตมาก็พูดแล้วมันลืมข้ามโคตรมันจะข้ามโคตรโคตรจากมนุษย์เป็นโคตรอริยะเห็นไหมมันจะไปได้เพราะถ้าบารมีเต็มเนี่ยมันจะข้ามโคตรมันจะจากมนุษย์ร่วคนธรรมดาเราจะไปเป็นพระอริยะเจ้าได้หนึ่งจะเป็นโสดาบันได้เป็นโสดาบันได้ก็ขึ้นไปเป็นสกทาคาพระนาคาพระอรหันต์แน่นอนนะเพราะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านกล่าวไว้แล้วเขาบอกผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยยังไงก็เป็นพระอรหันต์อาตมาพอมาพิจารณาในธรรมก็ว่าอ๋อไม่เถียงเลยว่าเออมันต้องใช่เพราะเรากำลังสร้างบารมีกันอยู่เห็นไหมมันเป็นไปเองโยมไม่ต้องไปหวังด้วยนะมันจะเป็นไปตามบารมีเรานะเพราะเนี่ยที่เรามาแบบนี้ได้เพราะบารมีมันส่งโยมเคยทำมาแล้วก็อย่างที่อาตมาพูดตั้งแต่ต้นที่บอกว่าอริยสัจ4มี3รอบเนี่ยบางคนไม่รู้รอบหนึ่งมาเลยอยู่ทำไมมาปฏิบัตินี่เป็นเรื่องของภพเป็นเรื่องของสิ่งที่โยมทำมามันไม่ได้บังเอิญหรอกก็อยู่ๆทำไมโยมได้มาอยากเข้าวัดอยากมาบวชถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนชวนก็แล้วแต่นั่นแหละเป็นเรื่องของบารมีของโยมนั่นแหละที่ทำเอาไว้มันถึงได้มีคนชักชวนมามีกัลยาณมิตรดึงเรามาในสิ่งที่มันเป็นกุศลเพราะบอกแล้วว่ามันไม่ได้บังเอิญโยมในโลกเนี้ยเกิดมาในโลกเนี้ยบอกแล้วมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะโยมมาด้วยกรรมก็ได้นะหรือว่าด้วยภพนั่นแหละเพราะไอ้ภพนั่นแหละคือกรรมเพราะในโลกเนี้ยเหตุปัจจัยมันก็คือกรรมนั่นแหละกุศลกับอกุศล2อย่างเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยอาตมาเคยสรุปง่ายๆก็บอกว่าในชีวิตเราก็มีแค่บุญกับบาปนี่แหละ
พุทธศาสนาก็นี่แหละนี่คือพุทธศาสนาด้วยนะพุทธศาสนาก็มีแค่บุญกับบาปนี่แหละเห็นมั้ยที่เราได้ยินได้ฟังอ่ะว่าพระเจ้าสอนให้ละบาปมาเป็นบุญเห็นมั้ยก็แค่นั้นเองบาปกับบุญไม่มีอย่างอื่นเลยใช่มั้ยโยมนะแต่ละบาปน่ะเมื่อกี้คำพูดนี้ก็บอกว่าละบาปมันเป็นบุญผลบุญนั่นแหละมันจะส่งผลนะส่งผลเราดูเป็นง่ายๆตอนที่เราทำภพภพเนี่ยจริงๆมันผ่านตัณหามานะมันจะมาทำภพภพที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากเวทนาก่อนใช่ไหมที่ตาหูจมูกลิ้นกระจายไปกระทบกันกับรูปเสียงสัมผัสนึกคิดเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันทำให้ต้องมีเวทนาเวทนาสามอย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆเนี่ยพระเจ้าจับที่เฉยๆนี่แหละว่านี่แหละถ้าจะละตัณหาก็ต้องไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์นะเอาอุเบกขาเพราะการเริ่มทำกรรมฐานก็มันก็คือเริ่มอุเบกขานั่นแหละอาตมาก็พูดบ่อยๆเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่รู้เราไม่ค่อยได้ฟังคำอธิบายเราทำตามคำสอนซะอย่างเดียวนะแต่บางทีพอเราทำไปแล้วบางคนสงสัยเนี่ยมันจะต้องได้รับฟังธรรมบ้างเพราะพระองค์จับอุเบกขามาตั้งแต่เราเริ่มทำกรรมฐานนั่นแหละกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนี่แหละมันเป็นเวขาแล้วตอนที่โยมทำตอนแรกโยมไม่เห็นทุกข์เลยใช่ไหมไม่ปวดไม่เมื่อยก็ตอนที่เริ่มทำตอนแรกอะที่เรียกว่าวิตกในองค์ฌานแรกเนี่ยนั่นคือจิตประพัดสอนด้วยนะโยมว่าจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเพราะโยมตั้งใจทำทิ้งสิ่งที่เป็นกุศลเลยนะตั้งใจทำในกรรมฐานทำกายให้ตั้งมั่นทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็เริ่มทำกรรมฐานในวิตกวิตกนั่นแหละจิตสัมผัสสอนแล้วจิตประพัดสอนที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์นั่นแหละเพราะจิตบริสุทธิ์ตรงนั้นไม่มีการปรุงแต่งใช่ไหมแต่โยมมีการที่จะทำสมาธิเพราะบอกแล้วสมาธิมันคืออุเบกขาเพราะฉะนั้นกรรมฐานทั้ง40อย่างเนี่ยเป็นอุเบกขาทั้งหมดเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาไม่เอาสุขกับทุกข์อย่างที่กล่าวแล้วพอเริ่มทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นอุเบกขาครั้งแรกเลยนั่นแหละแต่พอเริ่มทำไปนานๆพอไปถึงวิจารณ์เอาแล้วจิตเริ่มเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วทีนี้มันเกิดดับแล้วมันเปลี่ยนจากกรรมฐานไปอยู่ที่สัญญาในจิตบ้างไปอยู่ที่เวทนาในกายบ้างมันก็บอกแล้วจิตไปไหนเจตสิกปรุงแต่งนั่นแหละมันไม่ปราศรัยแล้วตอนนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะมันมีการปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งไว้ไหนอะปรุงแต่งไว้ชอบไม่ชอบแหละไปหาเวทนาเหมือนเดิมแต่เป็นเวทนาที่มันจะหลุดจากเวขานั่นไงมันจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วทีนี้เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อไหร่ไปตัณหาเมื่อนั้นเนี่ยไปตัณหาเมื่อไหร่ก็ลงไว้ที่อุปทานพอถึงอุปทานตอนนี้เราจะสร้างภพแล้วเพราะฉะนั้นไม่ทนแล้วโอ้ยเมื่อยขยับแล้วนั่นเห็นไหมนั่นคือเป็นภพแล้วถึงภพแล้วนะเพราะอุปทานทำงานถึงภพเลยขยับแล้วขยับโอ้ทุกดับโอ้สบายแต่จริงๆมันไม่ได้ดับแบบกรรมฐานเพราะฉะนั้นแล้วพอถ้านั่งให้นิ่งใหม่มันก็จะปวดเมื่อยใหม่มันก็จะทำแบบนี้มันก็จะขยับใหม่ผลที่สุดไม่ได้ทำกรรมฐานเลยมันนั่งขยับอยู่งั้นเพราะมันไม่เห็นดวงฌานเลยมันเห็นทุกข์มีจริงแต่ทุกข์ไม่ได้ดับแบบกรรมฐานเพราะทุกข์ถ้าดับแบบกรรมฐานได้มันดับครั้งเดียวถ้าโยมทนมันเนี่ยทนแต่พระเจ้าฮะให้มีตัวผ่อนคลายของการดับอยู่แล้วก็คือให้กลับมาเกาะที่กรรมฐานนั่นแหละว่าถ้ามันปวดมันเมื่อยไปเห็นเวทนาเนี่ยเรากลับมาที่ลมหายใจพอกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะจิตที่มันเกิดดับระหว่างเวทนากับกรรมฐานเนี่ยมันจะเห็นการเกิดดับอีกบางทีมันสลับกันเกิดเลยบางทีมันเกิดที่ลมหายใจเราก็ไปเกิดที่กรรมฐานเพราะเราจะเห็นปวดเมื่อยบ้างเห็นลมหายใจเข้าออกบ้างนั่นแหละมันจะเห็นแบบกึ่งๆกันจะเห็นอยู่นะแต่ทำไปเรื่อยเราก็พยายามเพราะครูบาอาจารย์สอนให้เราดูแต่ลมหายใจไม่ใช่ไปดูเวทนาเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยในที่สุดไอ้สัมมาสตินะที่ระลึกรู้ดังที่กล่าวที่ครูบาอาจารย์สอนนั่นแหละเราก็พยายามที่จะมาดูลมหายใจพอดูไปดูว่าทีนี้แหละมันจะเริ่มละนะเริ่มละจากเวทนา

ละจะเริ่มละจากเวทนาไอตอนที่เริ่มละมากๆมากๆจนในที่สุดถ้าจิตไม่ไปเกิดตรงนี้อีกเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ลมหายใจหมดเลยพอมาดูลมหายใจหมดมันจะเห็นว่าทุกข์มันจะไม่ปวดไม่เมื่อยเลยพอไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยมันจะไปข้ามฌานนี่มันจะไปข้ามฌานที่ไปปิตินั่นเองปิติมันเขาเรียกว่าความอิ่มใจเห็นไหมโยมเพราะถ้าเราไม่เห็นว่าปวดเมื่อยมันไม่มีเพราะจริงๆมันมีแต่จิตมันไม่ได้ไปเกิดตรงนั้นจิตมันอยู่ที่ลมหายใจวันพอมาเห็นลมหายใจอย่างเดียวก็บอกแล้วลมหายใจเป็นเวขาไม่สุขไม่ทุกข์อะไอ้คำว่าไม่ทุกข์ก็คือไม่ปวดไม่เมื่อยนั่นแหละมันก็จะหายไปเองโดยที่หายไปโดยการทำงานของจิตนั่นเองมันไม่ได้หายไปจากเวทนาที่มันเป็นอยู่เพราะความไม่เที่ยงแปรปรวนหรือว่าความเสื่อมไอ้ที่มันปวดเนี่ยเพราะว่ามันเสื่อมความเสื่อมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เกิดจนตายมีตลอดเวลาด้วยเห็นไหมแล้วที่โยมมาเห็นเนี่ยพระเจ้าต้องการให้มันเห็นนั่นแหละธรรมธรรมนิ่งๆเนี่ยมันจะเห็นทุกข์เพราะว่าทุกข์มันถูกปวดปิดบังด้วยอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนสลับสับเปลี่ยนนี่แหละเพราะทำไมต้องมาทำกรรมฐานเราต้องนิ่งอยู่ในท่าเดียวทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนะเดินน่ะเดินยิงแต่ว่ามันเดินเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นทุกข์อันนี้แหละพุทธเจ้าต้องการให้เห็นนั่นแหละแต่ให้ดับได้ด้วยเห็นไหมเห็นแล้วมันดับเพราะทำไมต้องมีนิโรธเพราะนิโรธมันดับได้มันดับกิเลสก็คือดับทุกข์เพราะตัวทุกข์มันเกิดจากกิเลสก็กิเลสที่ในใจนั่นแหละที่มันปรุงแต่งนั่นแหละที่มันไปเห็นด้วยจิตนั่นแหละและเจตสิกก็ทำงานปรุงแต่งด้วยสังขารนั่นแหละสังขารก็ว่าหยิบเวทนามาเนี่ยหยิบเวทนามาแล้วก็โทษไปหยิบสัญญามาก่อนที่มันจะนะนี่แหละโยมก็คืออย่างที่กล่าวว่าถ้าเราดูกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นน่ะเราก็จะเห็นว่าเราไม่เห็นปวดเมื่อยเลยเพราะจิตมันอยู่ที่นี่หมดเลยมันจะไปอยู่ที่นี่ไหมเพราะจริงๆไอ้นี่มันเสื่อมอยู่แล้วอยู่ไงมันก็ปวดโยมไม่ทำกรรมฐานมันก็ปวดลองอยู่นิ่งๆดิไม่ต้องทำกรรมฐานหรอกมันก็ปวดนะแต่ที่โยมไม่ค่อยไปใส่ใจมันเพราะอะไรเวลาที่มันปวดโยมก็ลุกขยับบางทีนั่งนี่แหละเปลี่ยนท่านั่งบางทีนั่งขัดสมาธิเนี่ยก็ไปนั่งราบนั่งเท้าตรงไปข้างหน้ามือไปเขาเรียกอะไรไปนั่งค้ำเอามือไปค้ำข้างหลังนี่มันก็หายเมื่อยโดยที่โยมเราไม่ได้เคยไปคิดตรงนั้นใช่ไหมเพราะตรงนี้เองที่เรายังไม่รอบรู้อ่ะเราไม่ได้มีปัญญาแต่พอมาพุทธเจ้าเปิดให้ดูแบบที่เมื่อกี้เห็นไหมก็เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่พุทธเจ้าทำเนี่ยเป็นเรื่องที่เปรียบเสมือนของเปิดของที่คว่ำเห็นไหมจริงๆมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติเมื่อกี้ตมาพูดไม่หมดกำลังจะพูดตรงนี้อยู่เพราะไอ้ของที่กล่าวว่าพระองค์เปิดของที่คว่ำให้หงายขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราไม่รู้มันเห็นไหมแต่อย่างเงี้ยพอพระองค์บอกว่ามันเสื่อมตลอดเวลาแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ามันเสื่อมเพราะว่ามันร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมเพราะฉะนั้นพอเสื่อมก็มันก็ต้องแสดงความเสื่อมออกมาด้วยความปวดเมื่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมันเพราะเราไม่ได้มันนิ่งอยู่เราสลับสับเปลี่ยนอยู่ตลอดแต่ถ้ามันนิ่งเนี่ยพระเจ้าบอกอันนี้มันจะเห็นแล้วพอเห็นเหตุต่อไปพอเห็นว่าทุกมันมีเนี่ยเพราะทุกมันเกิดจากจิตเพราะถ้าเอาจิตออกจากทุกให้ได้ดิมันก็จะไม่เห็นได้เห็นไหมมันก็จะไม่เห็นทุกเพราะทุกทั้งหลายที่เกิดเนี่ยพอเราไปเห็นมันเห็นด้วยจิตเห็นด้วยใจนะเห็นด้วย ขันธ์ 5มันไปเห็นด้วยแบบนี้เพราะพอรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวที่ทำให้เกิดก็คือใจหรือว่าโทษจิตนะจิตหรือว่าวิญญาณนั่นแหละพอจะพูดถึงใจมันพูดถึง4ตัวแต่ถ้าพูดถึงตัวที่ทำให้รู้ก็คือวิญญาณนะ
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่วิญญาณแปลสภาพได้เป็นทั้งวิญญาณเป็นทั้งจิตพอเวลาทำงานพอเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันกลายเป็นจิตไปเลยนะเพราะไอ้ปวดไอ้เมื่อยเนี่ยก็คือจิตนะแปลสภาพจากวิญญาณเป็นจิตเพราะจิตแล้วมันก็มีเจตสิกที่เหลือมันจึงทำงานจึงปรุงแต่งเพราะนี่แหละพวกรู้เหตุเห็นไหมเหตุว่าถ้าเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตัวจิตนี่แหละมันก็ต้องแก้ที่จิตใช่ไหมเพราะจิตเนี่ยไปรู้สุขไปรู้ทุกข์ไปรู้เบิกขานี่แล้วพระเจ้าให้มาเอาจิตเนี่ยมาอยู่ที่เบิกขาก็คือทำกรรมฐานจิตอยู่ที่เบิกขาเพราะพอมันไปทุกข์เมื่อไหร่ไปสุขเมื่อไหร่นั่นก็คือเวทนาเหมือนกันนะแต่เอาเวทนาที่มันเป็นเบิกขาเพราะมันไปสุขไปทุกข์เมื่อไหร่เอากลับมาที่เบิกขาซะเห็นไหมเพราะกรรมฐานนั่นแหละมันกรรมฐานก็คือจริงๆมันเป็นการกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นหลักเอาไว้อย่างเช่นอนาปานสติก็จับลมหายใจเป็นหลักเพราะเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจซะเห็นประโยชน์พอจิตมันรู้ลมหายใจปุ๊บมันก็ใจทั้งหมดมันตามจิตเกิดที่ไหนเจตสิกมาที่นั่นเพราะนั้นอีกสามตัวที่เหลือมันจะตามจิตไปถ้าพูดถึงการกับดับเพราะนั้นวิญญาณไปเกิดดับที่ไหนส่วนที่เหลือที่ทั้งใจเนี่ยก็จะไปที่นั่นนั่นเองแล้วถ้าเอาไปไว้ที่กรรมฐานมันก็มาที่กรรมฐานหมดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นที่กรรมฐานเพราะไอ้สังขารเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันก็ยังทำงานเหมือนเดิมแต่มาทำงานในกรรมฐานเพราะกรรมฐานคืออะไรกรรมฐานก็คืออุเบกขามันก็มาทำงานที่อุเบกขานั่นแหละนะวันสังขารก็จะปรุงแต่งยังไงก็ต้องปรุงแต่งที่อุเบกขาก็คือต้องดูลมหายใจให้ได้อย่างเราทำอนาปานสติก็ดูลมหายใจถ้าไปกสิณมันก็ต้องสังขารก็ไปอยู่ที่กสิณนั่นแหละเพราะจิตไปนึกถึงดินน้ำลมไฟอยู่มันก็ไปดูเอาสัญญาที่เคยเห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟมาใช่ไหมนี่คือทำงานของส่วนที่เหลือจากที่จิตมันไปรู้อะไรมันจิตไปรู้กสิณดินน้ำลมไฟมันก็ไปกรรมนั้นเพราะเอาพอสังขารจะปรุงแต่งก็น้ำเป็นยังไงสัญญามันก็จำได้หมายรู้ขึ้นมาอ่อนน้ำเป็นอย่างนี้นะน้ำมีเป็นละลอกริ้วไปนึกถึงน้ำนี่คือทำงานนะขันห้าทำงานเหมือนเดิมแต่ทำงานที่มันทำให้เปลี่ยนเวทนาเท่านั้นเองเปลี่ยนเวทนาจากที่มันเป็นเวทนาที่ตัดทำให้เราทุกข์เนี่ยไม่ทุกข์เวทนาที่เป็นสุขไม่ให้สุขให้ไปอยู่ที่มันเป็นเฉยๆให้ได้นะว่าถ้าทั้งสุขทั้งทุกข์มันไปตัณหาหมดเพราะถ้าให้มันไปสุขทุกข์ไปทุกข์เดี๋ยวมันจะไปตัณหานั่นแหละพอไปตัณหามันก็จะไปอุปทานเมื่อไหร่จะไปสามภพเมื่อนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถมันต้องไม่อยู่กรรมฐานไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรรมฐานเปลี่ยนสุขทุกข์ให้เป็นอุเบกขาแบบนี้นั่นนี่คือกรรมฐานวันกรรมฐานจึงทำแล้วต้องนิ่งทุกจุดดับเพราะมันเดินไปในองค์ฌานที่ต้องพูดนี่เพราะว่าเรามาทำมันอยู่ใช่ไหมที่เรามาเข้าวัดเรามาทำมันอยู่เรามารักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้วันจะภาวนาสองขั้นก็คือกรรมฐานนั่นแหละกรรมฐานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็คือสมาธิกับปัญญาแล้วที่พูดตรงนี้เพราะอะไรทำทั้งหลายมาเข้าอยู่ที่นี่หมดก็ยกเมื่อกี้เนี่ยยกแค่บุญกิยากับบารมีเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็จะเห็นแล้วว่าทำทั้งหลายที่พระองค์ให้รับบาปมันเป็นบุญทั้งหลายแล้วหรือว่าทำทั้งหลายที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมันไม่ดีมันเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยหรือว่าสิ่งทั้งหลายที่ทำไปแล้วเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลเป็นความสุขเนี่ยสรุปมารวมที่นี่เพื่อให้เข้ามาเห็นว่าทั้งสุขทั้งทุกข์สุขมันดีแล้วทุกข์มันไม่ดีก็ให้เห็นแบบนี้แหละแล้วก็พอลากไม่ใช่ลากพูดหยาบไปพอเข้ามาถึงธรรมที่เป็นอริยสัจ4ตรงนี้ก็จะเห็นตามความเป็นจริงเลยว่าอ๋อนี่ก็ไอสุขทุกข์ตามธรรมทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมารวมอยู่ตรงนี้นะวันที่เราเกิดมาเนี่ยมันมารับสุขกับรับทุกข์นี่เองเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ในอริยสัจ4ข้อที่1วันพุทธเจ้าต้องให้รู้รอบทุกข์
รู้รอบทุกข์ในสัตว์ในกิจญาณรอบ2เนี่ยที่เรามาทําเนี่ยจริงๆเราต้องรู้ข้อนี้ด้วยข้อทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยไปรู้มันหรอกอยู่เราก็มาทํากรรมฐานเลยอยู่ๆเราก็รักษาศีลทํากรรมฐานเลยนะทําสมาธิเจริญปัญญาเลยเห็นมั้ยโยมไม่เคยรู้เลยว่าทุกข์ในรอบเนี้ยต้องทํายังไงจริงๆมันต้องทําให้หมดทั้ง4ข้อนะแต่โยมจะรู้โดยปริยายแล้วอีกอย่างหนึ่งตามที่กล่าวไว้แล้วโยมรู้ในภพมาแล้วโยมเคยทำภพมาเพราะฉะนั้นในภพที่มันผ่านมาในชาติที่ผ่านมาโยมอาจจะเคยรู้ในเรื่องของความรู้รอบทุกข์ในเรื่องของอริยสัจ4รอบ2ในข้อทุกข์มาแล้วก็ได้นะในข้อที่2เนี่ยข้อสมุทัยเนี่ยก็คือสมุทัยต้องละเนี่ยจริงๆเรามาทำมันเลยแต่ว่าโยมไม่รู้ว่าสมุทัยมันก็คือต้องละก่อนที่จะมาถึงมรรคเนี่ยจริงๆมันต้องรู้ตรงนี้มาก่อนรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธมาก่อนแล้วนิโรธต้องทำยังไงในเรื่องของมันเป็นข้อต่อจากสมุทัยเพราะฉะนั้นสมุทัยต้องละพอมาถึงนิโรธก็ต้องแจ้งละแล้วต้องแจ้งจริงๆมันละอะไรมันละตัณหานั่นแหละตัณหามี3อย่างเนี่ยก็คือละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพราะนี่แหละที่โยมกำลังทำอยู่ที่อาตมากำลังอธิบายอยู่เนี่ยว่าถ้ามันไปปิติได้เนี่ยคือทุกข์ดับใช่ไหมพอปิติดับสุขเกิดแล้วสุขก็ดับอีกพอเอกราตาเกิดเพราะนั้นจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนี่แหละคือการละของข้อสมุทัยเพราะการทำนี่แหละมันจะกลับไปเห็นในข้อที่มันเป็นข้อต้นๆมาข้อ1ข้อ2เงี้ยแล้วก็เห็นข้อ3ก็ได้ด้วยตามในมรรคจะเห็นหมดอ่ะมันจะลงไปเห็นได้หมดนะเพราะตอนที่เรามาทำเนี่ยเราก็จะลงไปเห็นได้เพราะพอเราฟังอธิบายเนี่ยเราถึงจะรู้ถึงจะอ๋อแต่จริงๆเราโยมรู้มาก่อนแล้วนะเพราะอยู่ๆโยมจะข้ามขั้นมาปฏิบัติเลยเนี่ยถ้าเอาตามธรรมที่พระเจ้าบัญญัติมันจะต้องเดินตามนั้นต้องเป็นรอบ3มรรค12อย่างที่กล่าวแต่ทําไมอยู่ๆก็มาประเดินในมรรคเลยก็ตามที่กล่าวเพราะงั้นโยมเคยทํามาแล้วทั้งหมดโยมเคยรู้มาแล้วทั้งหมดนั่นแหละแต่โยมจําไม่ได้หรอกพอบอกแล้วว่าการเกิดมาเนี่ยเจ้าตรัสว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ให้เราจําได้พอเกิดมาถ้ามันจําได้ก็เมื่อคืนยกตัวอย่างไปแล้วบางทีแม่พ่อแม่เรานั่นแหละเคยเป็นทั้งเป็นกัลยาณมิตรทั้งเป็นศัตรูคู่ฆ่ากันมาก่อนเพราะบางทีเราจะเห็นว่าบางทีพ่อแม่ก็ตีลูกแบบไม่ได้รักลูกอ่ะเกลียดลูกอ่ะคนพ่อแม่เนี่ยทำร้ายลูกนะตบเตะลูกก็มีนะบางคนโยมจะเห็นวันนี้แหละสิ่งที่บอกว่าทำไมเราระลึกชาติไม่ได้นั่นแหละถ้าระลึกชาติได้เนี่ยเป็นเรื่องนะโยมบางคนเกิดมาลูกจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้เพราะมันเป็นรู้เรื่องเก่าๆมาถึงไหนแล้วโยมก็อย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นเราเวลาที่มันทำงานเนี่ยเวลาที่ขันห้ามันทำงานมันจึงมีสัญญาเห็นไหมว่ามันจะรู้แต่รู้มันบางทีมันรู้ตอนที่บางทีเราทำในกรรมฐานนี่แหละพอทำไปแล้วปุ๊บมันจะไปอ๋อก็ได้นะอ๋อตอนที่มันจำขึ้นมาได้ไอตอนที่จำขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะเราเคยทำมาแล้วนั่นแหละคือสัญญาเพราะฉะนั้นมันจะอ๋อก็ได้อ๋อไอข้อทุกที่เขาบอกมันต้องรู้รอบทุกเนี่ยพอทำกรรมฐานไปเนี่ย
ขาบอกแล้วมันเคยรู้มาเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าอ๋อการที่ต้องรอบๆทุกก็รู้ประสบการณ์นั่นเองว่าในชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีสุขมีทุกข์มาแล้วแบบไหนนะแล้วแต่เราจะเห็นว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละมันไม่ใช่ของเราแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราสุขกับทุกข์กันนะถ้ารู้รอบมันจะเห็นแบบนั้นเพราะมันเกิดแล้วมันดับนั่นเองมีสุขเกิดขึ้นมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วมันก็ดับไปเห็นไหมมีทุกข์เกิดขึ้นมาแต่เรื่องแต่เรื่องก็ดับไปนะเพราะในการรู้รอบทุกข์เนี่ยมันต้องรู้รอบตัวเองก่อนว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่เราร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันต้องรู้อย่างนี้ก่อนมันจะเข้าว่าเพราะไอ้ตัวร่างกายเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่ให้รู้สุขทุกข์นั่นเองเพราะถ้าไม่มีร่างกายจิตใจเนี่ยมันจะไม่เห็นอีกว่ามีทุกข์เกิดขึ้นมันจะไม่เห็นประสบการณ์นั่นเองเพราะจะรู้ประสบการณ์ได้ต้องรู้ว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่เราก็ในเรื่องของปัญญานั่นแหละที่เดินมาในเรื่องของรอบสองที่กล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวัณณสูตรในเรื่องของปัญญาที่บอกว่าปริญเยยนะที่กล่าวว่าทุกอริยสัจเนี่ยมันจะมีคำว่าปริญเยยนี่ก็คือต้องให้รู้ว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่เราก่อนพอรู้ว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไอ้สุขกับทุกข์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาด้วยกายกับใจนั่นแหละที่ทำให้เป็นไปเพราะเมื่อกายกับใจไม่ใช่เราแล้วไอ้สุขกับทุกข์ที่เกิดขึ้นมามันจะใช่เรามันสุดมันก็ไม่ใช่ของเรานี่แหละเพราะมันจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะกระดังที่กล่าวว่ามันเกิดดับนั่นแหละเพราะนั่นแหละมันไม่ใช่เราเพราะเราไม่ได้ไปทำให้มันเกิดเราไม่ได้ไปทำให้มันดับอยู่มันก็เกิดอยู่มันก็ดับเห็นไหมเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่กล่าวว่าคนเอาของมาให้เห็นไหมพอเอาของมาให้ทำไมต้องเอามาให้เห็นไหมเพราะมันมีที่มาที่ไปอยู่แต่ว่าบางทีเราไม่รู้มันนี่แหละการรู้รอบทุกมันก็จะเห็นอย่างนั้นแหละว้าวมันเกิดขึ้นเองเห็นไหมมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับมันเพราะไอ้สิ่งใดที่มันบังคับไม่ใช่เราไม่ได้กำหนดไม่ได้ทำให้มันเป็นไปไม่ใช่เรานะเห็นไหมมันเกิดขึ้นเองนะว่าได้มาแล้วบางทีไอ้ที่เราไปแจกเขาเนี่ยที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์เนี่ยบางทีนั่นก็เป็นกรรมเหมือนกันนะเพราะไอ้คนที่เราไปแจกเนี่ยเขาเคยให้เราทำไมเราถึงไม่อยากแจกคนนั้นคนนี้เห็นไหมโยมถึงแม้ว่าเราบอกว่าเออเราไม่ได้ตั้งใจแจกนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมอยู่ดียังเหมือนโยมเอาของมาถวายอาตมาเมื่อกี้ เป็นบุคลิกทานแต่ถ้าว่าถวายมาในสงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงแล้วทำไมอยู่ๆโยมถวายบุคลิกทานบ้างถวายสังฆทานบ้างนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมนะทำไมโยมเอามาถวายอาตมาก็บอกว่าอาตมานั่งอยู่ตรงนี้รูปเดียวใช่ไหมแต่ไม่ใช่นั่นเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นไปนะโยมนะมันบอกแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเลย ทำไมโยมมานั่งฟังอาตมาว่านะนี่เป็นเรื่องของ สิ่งที่มันเคยทำร่วมกันมาเพราะมันไม่ได้บังเอิญโยม มันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา โยมอาจจะเคยสั่งสอนอาตมามาก็ได้มารอบนี้อาตมาต้องมาสั่งสอนโยมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไม่ได้บังเอิญทั้งหลายแหล่ไม่ได้บังเอิญนี่ไงกลับไปที่เรื่องเดิม ที่อาตมาบอกว่า โลกนี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยความเสียดปัจจัยทั้งหลายแหล่มาเกิดในโลกนี้ทั้งนั้นเลย ก็อันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสำคัญเพราะจริงๆที่บอกว่าโยมมาปฏิบัติเลยเนี่ยเพราะมันเคยผ่านมาแล้วในเรื่องของการรู้การรู้สัจจญาณก็เคยผ่านรู้มาแล้วไม่งั้นโยมจะไม่มาสัจจญาณเนี่ยจริงๆมันรู้ด้วยความสลดสงเวชมาก่อนพอรู้ว่าคนเราต้อง
ก่เจ็บตายเนี่ยมันทุกข์มันห่อเหี่ยวมันเห็นเป็นเรื่อง

ที่โศกเศร้านั่นแหละที่เขาเรียกว่าสังเวชพระพุทธเจ้าเห็นแบบนั้นเหมือนกันตอนที่ เสด็จประพาสต้นในอุทยานแล้วไปเห็นอยู่เทวทูตทั้งสี่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะแต่เห็นไอ้แก่เจ็บตายนี่แหละสลดสังเวชก่อนเพราะสลดสังเวช ด้วยบารมีใช่ไหมก็พิจารณาแบบแยบคายทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอเห็นแบบนั้นปุ๊บก็มันต้องมีเหตุที่ทำให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย นี่แหละจากสลดสังเวชเนี่ย จากสลดสังเวชจะเป็นตระหนักเลยตระหนักคือมันจะใคร่ควรแล้วว่า

การสรุปสังเวชจะเป็นตระหนักเลยตระหนักคือมันจะใคร่ควรแล้วว่ามันจะหาสิ่งที่ไอ้ตัวสรุปทำไมที่สรุปสังเวชเนี่ยมันมีเหตุอะไรต้องสรุปสังเวชเห็นไหมนี่คือการตระหนักตระหนักก็จะเข้าไปอยากจะรู้ว่าทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแหละมันมีอะไรทำให้แก่ทั้งเจ็บทั้งตายต้องถามหาต้องค้นหานี่ไงมันพระองค์จะค้นหาด้วยสมณะนั่นเองยมทูตอย่างที่สี่เห็นสมณะมันเป็นคนที่สุขุมนะเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่น่าจะมีปัญญาวันบุคคลแบบนี้แหละน่าจะค้นหาเจอว่าทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองเห็นไหมโยมนี่แหละเป็นเรื่องของโยนิโสนิมัสนามัสิการที่มีการพิจารณาแบบแยบคายหรือว่าพิจารณาแบบรู้รอบเลยพิจารณาแบบรอบครอบคุมทั้งหลายมันจะพิจารณาก็คือคิดจนเจอนะแต่ในขั้นต้นนี้พระเจ้ายังไม่พบแต่เห็นเหตุเห็นทางว่าจะไปได้แบบสมณะเพราะสมณะนี่แหละมีการทำกายให้ตั้งมั่นทำกายให้สงบทำจิตให้สงบแล้วมันน่าจะค้นหาได้เพราะองค์เสด็จออกบวชใช่ไหมโยมนะวันเจอพระองค์ก็ค้นหาจนเจอใช่ไหมพอค้นหาจนเจอว่าตอนที่พระองค์พิจารณาก่อนบวชอีกนะตอนที่ในขณะที่กลับมาไข้ควรนะก่อนที่จะออกบวชเนี่ยนะพอเสด็จพระพาต้นกลับมาแล้วนี่มันไข้ควรอีกนะว่าแล้วทำไมเอง ไอ้คนที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยนะทำไมมันมีเหตุนะดังที่กล่าวว่ามันมีเหตุอะไรที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์มาพิจารณาไข้ควรแบบนั้นแล้วก็จริงๆมันไปถึงเรื่องการเมานะความเมาสามอย่างที่พระองค์พิจารณาเห็นพิจารณาไปเห็นเพราะจริงๆคนเราเนี่ยตอนที่มันไม่ยังไม่แก่ไม่เจ็บหรือว่ายังไม่ตายเนี่ยมันไม่เคยมาคิดถึงเรื่องนี้เลยมันเมาอย่างแรกก็คือเมาในวัยว่าตอนที่อยู่ในวัยต่างๆเนี่ยมันไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองตอนที่เป็นเด็กเห็นไหมมันก็วิ่งเล่นสนุกสนานไม่เคยมาคิดว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตอนที่เป็นวัยรุ่นก็เหมือนกันคือขนองก็ไม่เคยสนใจว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอมีเหตุขึ้นมานั่นแหละเหมือนวัยรุ่นสมัยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งไปชนหลักไฟฟ้าขาหักเพราะนั้นพอเจ็บแล้วถึงจะมาตระหนักพอป่วยพิการนะถึงจะมาตระหนักใช่ไหมถึงจะมาคิดเรื่องของต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทีนี้วันนี้คือการเมาวันเมาอยู่ในวัยเมาอยู่ในอย่างที่สองก็คือเมาในชีวิตพระองค์ตรัสว่ามันเมาในวัยแล้วก็เมาในชีวิตในชีวิตที่ชีวิตที่เป็นเด็กนั่นก็เป็นชีวิตเป็นวัยแล้วก็เป็นชีวิตด้วยนะชีวิตที่เป็นเด็กก็อยู่ในสภาพนั้นนะนะอยู่ในวัยที่เป็นคนทำงานก็มีการจะสร้างฐานะนะก็ไม่ไปคิดถึงแก่เจ็บตายอยู่ดีก็ทำอะไรก็ทำอยู่ในชีวิตในช่วงที่ทำงานก็ทำงานอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มาคิดถึงเรื่องพวกนี้นะต่อเมื่อมาแก่มาเจ็บนั่นแหละถึงจะรู้เหมือนกันเหมือนกับเมาในวัยเมาในวัยเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคอีกอย่างนึงที่พระองค์กัดไม่มีโรค ก็ตอนที่เป็นเด็กนั่นแหละกลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาว

ารยังร่างกายยังแข็งแรงวันมันก็ไม่มาคำนึงถึงแก่จบตายนั่นแหละไม่มานึกถึงนะเพราะนี่คือความเมาแล้วทั้งเมาในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเนี่ยพอมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายที่เห็นนะมันก็ไม่ตระหนักนะไม่ตระหนักด้วยไม่ตระหนักไม่ว่านะไม่สลดสังเวชด้วยนะมันไม่เหมือนพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นเนี่ยสลดสังเวชแต่บุคคลธรรมดาแบบเราเนี่ยก็เรียกว่ามีอวิชชาครอบงำนะเพราะมันไม่รู้จริงเนี่ยไม่รู้เหตุกับความจริงจริงความไม่รู้เหตุกับความจริงก็คือไม่รู้อริยสัจ4นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่คำนึงถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยมันไม่นึกถึงหรอกทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บมันก็เลยเห็นและแทนที่จะสลดสังเวชนะไม่สลดสังเวชรังเกียจรังเกียจเอาด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นคนที่เมาในวัยเนี่ยในคนที่เมาสามเมาเนี่ยเมาในวัยเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเนี่ยนอกจากจะไม่สลดสังเวชไม่ตระหนักนะรังเกียจด้วยรังเกียจเพราะฉะนั้นเห็นคนแก่ก็แต่ไม่ได้น้องเข้ามาหาตัวเองใช่ไหมก็บอกว่าคนแก่คนพิการอะไรเนี่ยไปไกลๆไปอย่างเงี้ยรังเกียจไม่ชอบนะคนแก่คนเจ็บเนี่ยไม่ชอบโดยเฉพาะคนตายบางคนก็ไม่ใช่ญาติตัวเองไม่สนใจด้วยเขาไม่เป็นญาติตัวเองไม่ไปงานศพด้วยเนี่ยเห็นไหมโยมแต่ถ้าคนที่เขาตระหนักแล้วเนี่ยถึงไม่ใช่ญาติก็ยังไปเลยนะเพราะอะไรเพราะนั่นเรื่องของการสร้างอริยทรัพย์นั่นเองเพราะนี่คือเรื่องของปัญญาทั้งหมดที่เราถ้าเรามาพบพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาเพราะคำสั่งสอนในธรรมทั้งหลายมันจะเป็นไปเช่นนั้นวันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปนั่นเองเพราะในโลกกลับมาที่โลกอีกอาตมาก็ติดอยู่เรื่องของโลกที่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนี่แหละก็สรุปได้ว่าถ้าสิ่งใดทั้งหลายที่เป็นไปในโลกเนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้าเราไม่พุทธเจ้าเราจะไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็จะไม่แก้ด้วยไม่สลดสังเวชไม่ตระหนักด้วยนะโยมแต่พอมารู้ทางพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเป็นไปตามที่พุทธเจ้าตรัสหมดเลยนะก็พอพระพุทธเจ้าชี้เห็นทุกข์เราก็จะสลดสังเวชชี้ว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนที่นายชนะบอกพุทธเจ้าแหละพุทธเจ้าถามพอเห็นเทวทูตทั้ง4เนี่ยนะเห็นเทวทูต3อย่างนี้ก่อนแก่เจ็บตายเนี่ยถามว่าเราจะเป็นงี้มั้ยชนะนายชนะบอกว่าเป็นงี้หมดเลยพระองค์ไม่มีใครหนีรอดไม่มีใครหนีพ้นพระองค์สลดสังเวชเลยเห็นมั้ยโอ้นี่ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกเลยนี่อันนี้มันเป็นไปด้วยบารมีของพระองค์ที่พระองค์อธิษฐานว่าจะขอเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันก็เลยกลายเป็น สิ่งที่คนที่อยากเป็นพุทธเจ้าต้องเป็นไปคือต้องไปเป็นพระโพธิสัตว์เพราะเมื่อจะต้องตามหาว่า ทำยังไงไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมันก็ต้องบำเพ็ญเพียรแบบนั้นมันก็ต้องปฏิบัติในบารมี30ทัศเหล่านี้ทำบารมีธรรมดาอย่างเดียวนะบารมี30ทัศมีบารมีธรรมดามีปาบารมีมีปรมัตถะบารมีเพราะนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของบารมีที่ทำไมต้องมีแล้วก็ระดับของพระพุทธเจ้าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะบอกแล้วว่าพุทธเจ้าต้องรู้แจ้งโลกต้องเป็นสัพพัญญูเพราะเกิดตายนับไม่ถ้วนพระเจ้าเนี่ยนะเกิดตายนับไม่ถ้วนนะโยมเป็นมาหมดอ่ะเคยเกิดมาเป็นสัตว์นรกก็เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดาก็เป็นเห็นมั้ยก่อนที่จะลงมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเกิดมานับไม่ถ้วนนะเพราะอะไรเพราะต้องรู้หมดรู้แจ้งโลกเนี่ยต้องรู้หมดเลยนะเพราะนี่แหละที่จะ
นี่ก็อยู่ในเรื่องของบารมีอธิษฐานอยากเป็นพุทธเจ้าที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะบารมี10อย่างเนี่ยถ้าทำแบบอุปบารมีเนี่ยมันต้องมีการยอมเสียเขาเรียกอะไรยอมเสียของรักของหวงก็ได้ยอมเสียอวัยวะในของอุปบารมีนะแล้วถ้าปรมัตถะเนี่ยยอมเสียชีวิตเลยนะนี่แหละเนี่ยพระโพธิสัตว์เพราะอย่างตอนที่พระองค์ทำบารมีปรมัตถะบารมีเนี่ยเป็นทั้งโอ้โหเป็นสัตว์หลายประเภทนะเอาที่จำได้ก็มีเป็นวานรเป็นพญาวานรมาพระองค์เป็นนกกระจาบก็เป็นใช่ไหมเป็นกระต่ายก็เป็นใช่ไหมเคยฟังไหมเรื่องพวกนี้เคยฟังไหมโยมอันนี้เป็นปรมัตถบารมีใช่ไหมยอมเสียชีวิตเลยนะเป็นกระต่ายก็โดดให้แม่เสือกินเลยแม่เสือตกบ่อทั้งลูกด้วยก็ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาได้ก็จะกินลูกนั่นแหละพระองค์พระโพธิสัตว์นี่เมตตาสูงกระโดดให้แม่เสือกินเลยแม่เสือกินก็กระต่ายตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นกระต่ายโพธิสัตว์กินเข้าไปแล้วแม่เสือมีกำลังเหมือนช้างสารเจ็ดเชือกกระโดดขึ้นจากบ่อได้กระโดดขึ้นมาอย่างบองสูงขึ้นมาเลยนะก็กระโดดไปกระโดดมากระโดดไปคาบลูกขึ้นมาได้หมดเลยเห็นไหมนี่เป็นเรื่องของปรมัตถบารมียอมเสียชีวิตเป็นวานรก็ยอมให้ฝูงวานรทั้งหลายข้ามหลังพุ่งไปเดินข้ามหลังพุ่งไปโดนเทวทัตแกล้งกระโดดใส่ซะจนหลังหักเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของปรมัตถะใช่ไหมโยมมันนี่คือต้องทำแบบนี้ถามว่าเรายอมไหมเรายอมแบบนั้นไหมตอนเป็นสุเมธบทก็นะตอนนั้นแสดงปฏิหารเลยนะก่อนที่จะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยที่พระเจ้าจิมกรพยากรเลยนอนเลยทำทางเหมือนกันเลยเหมือนกับตอนที่ช่วยฝูงวัวนอนเลยนอนให้พุทธเจ้าข้ามไปเพราะทำทางไม่เสร็จทำทางเหลือแค่ช่วงตัวนี่แหละนอนให้พุทธเจ้าทิพกรข้ามพร้อมกับพุทธสาวกพุทธสาวกเท่าไหร่อยู่เป็นเรือนพันเรือนหมื่นหรือเรือนแสนก็ไม่รู้แหละในตอนนั้นนะอย่างพุทธเจ้าเราเนี่ยมีสาวก500เวลาพระองค์ไปไหนก็สาวก500แต่เจ้าทิพกรน่าจะมากกว่านั้นแล้วก็คนธรรมดาเนี่ยนอนให้คนข้ามไปเนี่ยคนเดียวก็ยังจะว่าแย่แล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนะโยมนี่แหละยอมตายนะนี่แหละเจ้าทิพกรจึงได้พยากรณ์ว่าสุเมธบดีจะได้เป็นพุทธเจ้านี่ไงก็เลยกลายมาเป็นโคตมพุทธเจ้าเรานี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่เราถ้าอยู่ในบรมศาสนาเราก็จะได้รู้ได้ยินได้ฟังเพราะเรื่องเหล่านี้ก็เข้ามาสู่เรื่องทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนไปกันอย่างนั้นแม้กระทั่งพุทธเจ้าก็ยังต้องเปลี่ยนไปก็เพราะเรื่องของกรรมนี่แหละกรรมที่มี2อย่างเนี่ยกับบุญกับบาปเนี่ยเพราะสรุปมันอยู่ที่เนี่ยเราเคยมีบุญมีบาปมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปก็เลยต้องเกิดนั่นแหละนะแต่ตอนที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยอัศวกัยญาณในยามสุดท้ายมัชฌิมยามเนี่ยพอตรัสรู้แล้วพระองค์ก็อุทานคาถาอุทานคาถาเลยเราเที่ยวตามหาในช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยแต่ไม่ประสบต้องเที่ยวไปในสงสารตามหาในช่างผู้สร้างเรือนในชีวิตในช่างผู้สร้างเรือนคือใครรู้ไหมตามหาสิ่งที่ทำให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นไงตามหาในช่างผู้สร้างเรือนไม่ประสบต้องเที่ยวไปในสงสารก็คือต้องเวียนเกิดเวียนตายต้องเที่ยวไปในสงสารแล้วพระองค์ก็ตัดต่อการเกิดบ่อยเป็นทุกข์หรือว่าการเกิดเป็นทุกข์เลยอาตมาจะใส่บ่อยเข้าไปการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเมื่อเกิดเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเนี่ย
ั่นแหละถึงเนี้ยตอนที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็บอกแน่ในช่างผู้สร้างเรือเราพบท่านแล้วพบแล้วสิ่งที่ทำให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นแหละเราพบท่านแล้วซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักแล้วก็สิ่งที่ทำให้ต้องเกิดนั่นไงก็คือกิเลสสามกองนั่นแหละสามระดับซี่โครงทุกท่านซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักแล้วก็คือพระองค์ตอนที่ตรัสรู้ใช่ไหมตั้งแต่ขึ้น14ค่ำต้นข้ามมาขึ้น15ค่ำทั้งคืนนั่นแหละมันข้ามมาใช่ไหมในปฐมยามก็ที่รู้ชาสามยามแรกก็รู้ชาแรกคืออุเพนิวาสานุสิยานรู้เรื่องของการระลึกชาติระลึกชาติได้พระองค์รู้ชาติตัวเองได้หมดเลยนะก็ระลึกชาติคนอื่นก็ได้ด้วยนะแต่ตอนนั้นพระองค์ก็ระลึกชาติตัวเองแล้วก็รู้หมดใช่ไหมเป็นไรมารู้หมดต่อมาในมัชฌิมยามก็ข้ามจาก14ข้ามมา15ข้ามก็บรรลุวิชา2จุตูปาปัตยานรู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายรู้การจุติอุบัติของวิญญาณมันแยกวิญญาณกับสัตว์ออกเลยนะถ้าเป็นเรื่องของวิญญาณก็เป็นเรื่องของอุบัติกับจุติอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับอะไรไปเกี่ยวข้องกับนามขันธ์สัตว์ที่มีนามขันธ์คืออะไรก็คือเทวดาพรหมนะมีนามขันธ์ไม่มีรูปขันธ์ก็นี่เป็นเรื่องของสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ในสองยามยามสุดท้ายอสวะขยายานก็คือดับกิเลสทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงให้สิ้นไปก็มาอยู่ตรงอุทานกถานี่แหละพระองค์ว่านี่แหละก็คือซี่ของทุกซี่เราหักแล้วนี่แหละก็คือในเรื่องของกิเลสนะที่ต้องละสามระดับนั่นคือที่พระองค์กล่าวว่าซี่ของทุกซี่เราละแล้วจิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเอาเมื่อกี้ข้ามไปยอดเรือนยอดเรือนเราก็หักนะยอดเรือนเราก็ลื้อแล้วยอดเรือนเราลื้อแล้วแล้วยอดเรือนคืออะไรนี่หมายถึงอวิชชาไอ้ตัววิชาที่ทำให้เราเกิดยอดเรือนเราก็ลื้อแล้วกระดับไปหมดเลยนั่นเองก็รู้ที่มาว่าอวิชชาเนี่ยทำให้เป็นไปยอดเรือนเราลื้อแล้วนะจิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วทีนี้ก็เหมือนกับบรรยายให้เห็นเลยว่ามันเป็นไปเพราะจิตมันปรุงแต่งว่ามีจิตกับเจตสิกกันแหละจิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วมันมีแต่จิตใช่ไหมมันจิตตัวรู้ตัวเดียวเครื่องปรุงแต่งไม่มีเพราะเราเข้าถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาแล้วใช่ไหมเพราะพอเครื่องปรุงแต่งเนี่ยมันจะทำให้ไปที่ตัณหาวันตัณหาดับเห็นไหมตัณหาดับหมดเพราะตัณหาต้องดับแบบนิโรธดับสนิทวันที่มาของตัณหาก็ต้องดับนั่นคือวิชาที่ไปของตัณหาก็คือภพต้องดับมันดับด้วยมรรคก็คือดับด้วยศีลเพราะฉะนั้นดับภพดับด้วยศีลดับตัณหาดับด้วยสมาธิแล้วก็ดับอวิชชาดับด้วยปัญญานี่ไงอันนี่คือสิ่งที่พระองค์อุทานตอนที่ตรัสรู้เลยก็มีอุทานอีกมีอุทานอีกนะตอนอุทานสามยามอีกตอนที่เจริญวิมุตติสุขในสัปดาห์แรกอันนี้ก็น่าจะไว้ต่อวันเสาร์หน้าคงมาต่อกันต่อวันเสาร์กับวันพระนี่แหละวันพระมาก่อนก็วันพระเดือนหน้าใช่ไหมโยมถ้าเป็นเสาร์เป็นพระหน้าก็ต้องเดือนหน้าเป็นเสาร์หน้าก็เป็นเดือนหน้าเหมือนกันเพราะเราคงต้องมาต่อกันเดือนหน้าแล้วแหละเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาก็ต้องมีกิจของอาตมา

ก็เป็นโอกาสอันดีนะโยมที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติก็ดังที่กล่าวแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะเพราะเรามาเรียนรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้ธรรมดาด้วยเรียนรู้ให้รู้ถึงสิ่งที่มันเป็นไปนะก็ดังที่กล่าวไว้แล้วนะว่าเรามาเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี่แหละว่ามันจริงไม่จริงเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันมาทดสอบนั่นเองทำให้รู้ว่าอริยสัจสี่ที่พุทธเจ้าตรัสนั่นแหละจริงไม่จริงเพราะนั้นปฏิบัติแล้วมันเห็นทุกข์ได้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเห็นไหมวันนี้คือพิสูจน์ทุกข์ทั้งหมดนะพิสูจน์อริยสัจสี่ทั้งหมดนะจริงๆมันไม่ได้พิสูจน์อริยสัจสี่อย่างเดียวมันพิสูจน์ปฏิจจสมุปบาทซึ่งจริงๆมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะอริยสัจสี่มันก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละแต่มันย่นย่อลงมานะเพราะเราก็จะเห็นปฏิบัติเนี่ยก็จะเห็นธรรมตอนที่เก่าจะเห็นอริยสัจทั้งสี่ข้อนั่นเองก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนั่นแหละทั้งสายเกิดสายดับด้วยนะเพราะว่าสมุทัยมันทำให้เกิดทั้ง12ประการของปฏิจจสมุปบาทเวลาดับมันก็ดับ12ประการของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละก็คือดับด้วยนิโรธกับมรรควันทำในมรรคมันก็จะเห็นดังที่กล่าวนะวันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเห็นในการปฏิบัติทั้งหมดเลยจะเห็นทั้งหมดเลยว่าสิ่งที่เป็นมาเป็นไปเพราะอะไรนะถ้าท่านได้ยินได้ฟังเนี่ยประมวลให้ดีแล้วโยมจะเห็นตามนั้นนะนี่แหละเราจะรู้แจ้งพอรู้แจ้งจากการปฏิบัติแล้วมันเห็นจากประสบการณ์จริงมันจะศรัทธาจะเชื่อมั่นแล้วจะเป็นสมาธิแล้วก็จะเป็นสัมมาสังกัปโปในปัญญานั่นเองปัญญานี่แหละจะทำงานไปในองค์มรรคให้สำเร็จจะเดินไปในพระอริยเจ้าในโสดาบันสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ได้นะก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เริ่มจากศีลถ้าต้องศีลให้บริสุทธิ์ก่อนมันถึงจะปฏิบัติในสมาธิได้ไปตามองค์ฌานจะได้เห็นว่าเวทนาทั้งสามเกิดขึ้นแล้วมีเวทนาที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเวขาซึ่งจะก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของปัญญานั่นเองที่จะต้องยกขึ้นไปในวิปัสสนาขั้นที่สองนะก็คือในขั้นของปัญญามันก็จะเห็นแบบนี้แหละนะเพราะจะเห็นได้รู้ต้องรู้มาก่อนแล้วจะเห็นได้ก็ต้องทำให้เป็นไปตามองค์มรรคให้ได้แล้วก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็จะเดินไปเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองก็อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ประพฤติปฏิบัติบุญกุศลทั้งหลายที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นเหตุปัจจัยแล้วให้เราได้เข้าถึงธรรมแล้วบุญที่เรากำลังทำอยู่แล้วจะทำต่อไปก็ขอให้พวกเรารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์จนถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเจอ

กฎแห่งกรรมเรื่องเป้านิ่งสุนัขมีครอบครัวหนึ่งอาศัยกันอยู่ด้วยกันสี่คนคือพ่อแม่ลูกสาวและน้าชายซึ่งทั้งสี่คนนี้รักกันมากยิ่งแม่กับน้าชายเป็นพี่น้องที่รักกันมากและน้าชายก็รักหลานสาวคนนี้มาก

มากเช่นกันแต่สิ่งที่น้าชายได้สอนหลานสาวในบางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งหลานสาวยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้ประสาอะไรกับเขาน้าชายบอกให้ทำอะไรก็ทำตามทุกๆอย่างบ้านที่เขาอยู่นั้นเป็นบ้านที่อยู่ไปทางแถบชนบทซึ่งมีอาชีพทำนาทำสวนชีวิตของทั้งสี่คนก็ดำเนินกันไปเรื่อยๆตื่นเช้ามาก็เข้าสวนเข้านาน้าชายมีหน้าที่ส่งหลานสาวที่โรงเรียนชีวิตก็ดำเนินแบบนี้มาจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่หลานสาวดีใจมากเพราะเป็นวันปิดเทอมซึ่งเมื่อปิดเทอมน้าชายกับหลานสาวก็จะพากันเข้าไปเที่ยวแถวป่าที่อยู่ละแวกบ้านหรือไม่ก็เข้าทุ่งไปไกลๆกันสองคนแต่วันนี้เป็นวันที่โชคร้ายที่สุดของสุนัขตัวหนึ่งเมื่อน้าชายพาหลานสาวสุดที่รักเข้าไปเที่ยวตามทุ่งต่างๆอย่างเช่นเคยขณะที่ทั้งคู่เดินทางไปนั่นเองน้าชายและหลานสาวได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่สุนัขเห็นทั้งคู่เดินมาก็ดีใจเพราะโดยปกติแล้วสุนัขเคยเจอกับทั้งคู่บ่อยมากเรียกว่าถ้าน้าชายหรือหลานสาวเรียกสุนัขตัวนั้นก็เข้ามาหาวันนี้ก็เช่นกันน้าชายได้เรียกสุนัขเข้าไปหาและทั้งคู่ก็ได้พาสุนัขเดินเล่นเข้าไปในทุ่งต่างๆด้วยพอมาถึงที่ต้นไม้ใหญ่อีกต้นน้าชายได้เกิดความคิดที่พิเรนขึ้นคือเขาได้อุ้มสุนัขขึ้นและได้นำเชือกมัดที่คอของสุนัขและนำสุนัขไปแขวนไว้กับกิ่งไม้เท่านั้นยังไม่พอเขายังหากระป๋องมาผูกเชือกและมัดไว้ที่หางของสุนัขอีกน้าชายและหลานสาวปกติชอบเล่นปืนผาหน้าไม้ด้วยเมื่อน้าชายทำเป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาของสุนัขนั่นคือต้องเป็นเป้านิ่งเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็เริ่มเล่นกันเลยคือน้าชายจะสอนให้หลานสาวยิงให้โดนกระป๋องที่ผูกไว้กับหางของสุนัขเมื่อสุนัขเห็นดังนั้นก็เริ่มมีอาการกลัวแต่ทั้งคู่ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงกระสุนลูกสุดท้ายที่น้าชายเป็นคนยิงแต่พลาดกระสุนได้ไปโดนขาของสุนัขตัวนั้นจนมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเป็นที่สุดทั้งคู่ก็รีบนำมันลงจากเชือกและทั้งคู่ก็จากไปเมื่อมาถึงบ้านหลานสาวนึกได้ว่าตนเองลืมของไว้ที่ใต้ต้นไม้ที่ทั้งคู่ยิงสุนัขไว้ระหว่างเดินทางไปนั้นหลานสาวได้เจอสุนัขตัวนั้นมันได้เดินลากขาตัวเองมาจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่มันนอนอยู่หลานสาวได้หยุดดูและสุนัขตัวนั้นก็มองหน้าแล้วน้ำตาไหลหลานสาวก็ได้รีบกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะบอกให้น้าชายนำรถมอเตอร์ไซค์พาสุนัขตัวนั้นไปหาหมอและหลานสาวก็ได้ดูแลเลี้ยงดูสุนัขอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เรื่องยังไม่จบเมื่อหลานสาวเรียนจบและได้ทำงานเธอก็ได้มาเที่ยวบ้านพอดีว่ามีงานทำบุญบั้งไฟสองน้าหลานก็พากันไปดูงานด้วยเหมือนกันแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งคู่นั่นคือมีบ้างไฟกระบอกหนึ่งที่เขายิงแล้วไม่ขึ้นฟ้า
แต่กลับพุ่งมาใส่คนทั้งคู่ผลก็คือทำให้น้าชายขาด้านซ้ายขาดทันทีและหลานสาวเกิดอาการแก้วหูแตกไปข้างหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทั้งคู่จึงหวนนึกไปถึงเรื่องที่ตนเองได้กระทำกรรมกับสุนัขที่เป็นเป้านิ่งขึ้นมาทันทีจากนั้นทั้งสองก็ไม่จับปืนกันอีกเลยและทุกวันนี้เขาทั้งคู่ก็พยายามทำบุญเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่ได้ทำนั้นมันเป็นบาปและทั้งคู่ก็ต้องชดใช้อย่างเลี่ยงไม่ได้

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมองอย่างไรมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่คนเราหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเอง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อตะนองก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำนับว่าเป็นผู้ที่สนใจเรื่องของความพ้นทุกข์ก็ดีเรื่องของความปล่อยวางจิตใจนี่แหละไปทางอื่นไม่มีอีกแล้วมาทางนี้แหละมาทางบุญกุศลไม่มีบุญกุศลก็ไปตีกันทะเลาะกันเครียดฆ่าตัวตายมึงอะไรต่ออะไรกันอยู่นั่นเองเนี่ยหาทางออกไม่ได้นี่แหละถ้าบุญกุศลไม่มานั่นแหละไม่กลับมาทางบุญกุศลก็โลกาภินาศเนี่ยโลกานั่นแหละมาทางบุญกุศลก็ยังพอเย็นกายเย็นใจได้นั่นแหละไม่มีอะไรเป็นเครื่องดับร้อนได้ทางใจกังวลกังวายหรือว่าทุกข์แสนทุกข์นี่แหละมันเริ่มมาหลายปีแล้วทีนี้ถ้ามันเกี่ยมขึ้นมาเรื่อยแล้วนี่แหละความตายมันตายเดียวทุกคนต้องตายแต่เราเอาบุญไปเราที่รอดเนี่ยมาสร้างบุญสร้างกุศลยังไม่ตายยังทำความดี

ทำความดีไว้เข้าตัวได้นั่นแหละที่เห็นมั้ยให้จารย์รักษาศีลแตกต่างกันนั่นแหละไม่มีใครกายของไม่ดีไม่มีใครอยากได้ให้ของดีนี่เห็นมั้ยมีแต่คนตั้งใจมีแต่คนพอใจนี่แหละความทุกข์ความยากให้หมดไปไวๆทั้งโลกนั่นแหละไม่ใช่เราชาติเดียวไม่มีใครที่จะรักความทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์ส่วนตัวมันทุกข์ส่วนรวมไม่มีใครอยากให้เป็นนั่นแหละแต่มันเป็นชะตากรรมของคนนั่นเองนั่นแหละทีนี้เราก็อาศัยโลกอยู่นั่นเองแต่เราประพฤติธรรมกันดีกว่านั่นแหละถ้าบุญกุศลเราเจอแล้วเราจะงกมากแล้วคนบอกว่าไม่มีบุญกุศลให้คอขาดก็ไม่

ไม่กล้าพูดว่าพระรัตนตรัยไม่มีนั่นแหละบุญไม่มีนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่คู่โลกบุญกับธรรมะเนี่ยเป็นของคู่โลกถ้าใครประพฤติธรรมโดยสุจริตใจแล้วแล้วก็ทำได้ด้วยเนี่ยโอ้โหนั่นแหละมันไม่อยากหลับไม่อยากนอนมันไม่อยากได้อะไรพออายุมากเข้าแล้วนั่นแหละเหมือนอย่างกับว่าตอนหนุ่มๆสาวๆให้หมดประเทศก็เอาพออายุมากเข้ามากเข้าเออเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเหมือนน้ำแห้งนั่นแหละแต่ว่าน้ำขึ้นก็วันโอ้โหน้ำเยอะวันน้ำแห้งโอ้โหป่าก็จะตายว่ายไปไหนไม่ได้นั่นแหละแบบเดียวกันกุศลก็เหมือนกันนะมันท้าตายกันตอนที่จะดิ้นสิ้นลมนี่เองว่าบุญช่วยเราบุญช่วยเราให้ไปอีกภพภูมิหนึ่งนั่นนะบางทีก็ฝันดีใช่ไหมนั่นนะฝันว่าไปเห็นเทวดามั่งอะไรมั่งไปเห็นที่วิมานอะไรต่ออะไรนั่นนะถ้าไม่มีมันก็ฝันเห็นไม่ได้ที่นั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคนเราหาแต่ข้างนอกไม่รู้ว่าตัวเนี่ยจะตายเมื่อไหร่นั่นแหละใช่ไหมทีนี้พอมันก็ไม่รู้หรอกว่าจะถูกรถชนมั่งถูกฆ่าถูกแทงเนี่ยนั่นนะแต่บางคนก็มีลางหลังหอนอะไรตาอะไรนี่เห็นว่าฆ่ากันตายแล้วก็มาบอกมาฆ่าเราทำไมอะไรตาอะไรมาเก้าสิงญาติก็มีนั่นนะเพราะมันเคยเสพไงมันเคยกินอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปคนในตัวก็ไม่มีไปค้นหายาบ้าในตัวก็ไม่มีก็เลยไปซ้อมจะตายไปซ้อมจะตายเลยนั่นนะเป็นเรื่องเป็นราวนี่ไงนะทางโลกมันอย่างเงี้ยทีนี้ก็มันก็ทำเกินไปขอให้เป็นราชการก็เป็นเกินไปอีกอ้าวก็ทุกข์ยากกันไปอีกนั่นนะไปซ้อมตั้งสองคนพี่น้องกระดูกหักที่โครงหักมันก็มีนั่นแหละไอ้คนหนึ่งก็โดนซ้อมแต่ไม่ตายนั่นแหละก็พูดไม่ได้ทีหลังพอคนนี้มาโดนซ้อมที่เดียวกันนะก็เลยพูดออกมาว่าโอ้เราก็โดนซ้อมรับแย่เหมือนกันนั่นแหละนี่แหละบางคนก็จริงๆเนาะเป็นพองามก็ดีเป็นถ้าจนเกินไปอีกนั่นแหละตาลุนโหดร้ายนักกับเจ้านายไปอีกไม่ใช่คนเดียวต้อง11คนหรือไง
นั่นลุมลุมซ้อมนั่นแหละจะให้เขารับมาซ้อมจะตายเลยนั่นแหละคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็แย่เลยนั่นแหละเขาเรียก5 ล้านเรียกแบบคนชนบทใช่ไหมทีนี้ก็โอ้จะมีให้เขาไหมล่ะนั่นแหละก็เดือดร้อนกันไปอีกนั่นแหละเห็นไหมแล้วถ้าพิการอีกคนหนึ่งพิการก็จะแย่นั่นนะเห็นไหมที่คนดูก็จะพิการเนื้อแย่นี่แหละมันทำเกินไปไอ้ขับรถก็เหมือนกันนะขับรถจนแข่งกันในสถานที่ที่คนพลุกพล่านเหมือนกันพอเอาไม่อยู่แล้วรถมันก็วาดเลยคนข้างถนนก็คุยกันดีๆรถมันก็วาดไปสัก7-8 คนแต่ดีว่าตายคนเจ็บอีกเห็นไหมนี่เพราะความประมาทความมัวเมาไอ้ตอนยังไม่เป็นนะมันไม่เป็นไรพอเป็นขึ้นมาแล้วทุกข์ทั้งนั้นนั่นนะเห็นไหมทุกคนทุกแห่งในวัดสังฆทานไม่ค่อยมีมันน้อยนั่นนะใช่ไหมมันต้องมาแข่งกันมันต้องแข่งกันกันทำความชั่วใช่ไหมทำความดีนั่นนะนี่แหละถึงว่าความดีนี่มันกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะถ้าตัวโลกเขาไปใช้กันเนี่ยยังแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยบางคนก็เขาทำบุญแต่เขาก็ไม่พูดทีนี้ก็ไปว่าเขามากๆเขาก็บอกโอ้โหทำมาเยอะเหมือนกันนั่นเห็นไหมไอ้พวกคนรวยๆเนี่ยบางทีเขาก็ทำนั่นแหละนี่เป็นนักก็ทำก็ยังดีนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าเกิดมาทำไมถึงรวยล้นฟ้าเพราะว่ารู้จักให้ทานรู้จักทำบุญให้ทานบางคนก็ทำกับพระมาสมัยพุทธกาลมาใช่ไหม นั่นนะที่บอกว่าทำดอกไม้8 กรัมมือโอ้โหได้บุญชาตินั้นเลยก็ต้นแบบนั่นเองต้นแบบต้นฉบับใช่ไหม ทำบุญดอกไม้8 กรัมเมียคนนั้นก็ไม่เอาแล้วกลัวพระเจ้าแผ่นดินจะฆ่าเอานั่นแหละแต่คนนี้บอกว่าเอาเมื่อเห็นอภินิหารของพระพุทธเจ้าแล้วตายก็ไม่กลัวถึงจะตายก็ไม่กลัวนั่นแหละเห็นไหมพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเห็นความตาอภินิหารของพุทธเจ้าหว่านไปแล้วดอกไม้ไม่ตกนั่นแหละดอกมะลิไม่ตก
สารกันไปจนถึงวัดไปถึงประตูวัดนั่นนะถึงจะได้ล่วงอะไรเงี้ยเห็นว่าเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าบุญที่ไม่เคยเห็นบุญที่ไม่เคยมีมาก่อนอะไรต่ออะไรตายก็ยอมนะเราก็ยากจนเด็ดดอกไม้ให้ไปขายหรือว่าไงให้พระราชาทุกวันแต่วันนี้ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรอ่ะตายก็ไม่ยอมไม่กลัวได้ทำบุญแค่เราคนจนนี่นะนั่นแหละวานไปเป็นพุทธบูชาทีนี้ได้ในชาตินั้นเลยเห็นไหมนั่นแหละบุญกุศลทีนี้ก็ถึงว่าคนเนปาลก็ดีคนอินเดียก็ดีบูชาแล้วก็ยังเดินมาก็ยังชอบหวานไปหวานดอกไม้ให้กับพระเถระนุเถระที่ศรัทธาเหมือนหลวงพ่อสนองไปอินเดียนั่นแหละคนก็ต้อนรับปีแรกๆก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ปีสองปีสามคนรู้จักละคนตัดตาแล้วมันไปหลายที่หูลังคาบาทอะไรไปกันทีนี้ก็เขาก็รู้มันไปที่แรกๆก็ยังไม่รู้ว่ามากันทำไมนั่นน่ะก็ไปกันน้อยหน่อยพอปีสองปีสามนั่นน่ะปีที่สี่อะไรเงี้ยคนก็รู้แล้วว่ามาเดินทุดงมาเอาศาสนาไปคืนให้กับพุทธองค์หรือว่าคนในอินเดียญาติเก่าพบชาติที่เคยเกิดอินเดียมั่งเนปาลหรือว่าอะไรต่ออะไรนั่นแหละเกิดหลายชาติคนเราเนี่ยกว่าจะเวียนว่ายตายเกิดกว่าจะหมดพ้นทุกข์ชอบที่ไหนมันก็ไปเกิดที่นั่นนะใช่ไหมพูดถึงไปอินเดียแล้วครับทีไรก็โอ้โหมันลำบากเหลือเกินเนาะเราเนาะปวดขาไม่รู้แก้ยังไงไปกินในนั่นก็ไปอีกแต่พวกช็อกโกแลตมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้มันปวดเป็นเดือนๆกว่าจะก้าวขาออกไปได้หลวงพ่อบอกว่าไปใช้กรรมไปเดินอยู่ในไทยเดินไม่ค่อยได้ไปอินเดียมันไฟบังคับนี่นะเขาไปกันเราไม่ไปก็ไม่ได้อยู่มันข้างใต้นั่นแหละโอ้โหให้ลำบากเหลือเกินทีนี้รู้นั้นไม่แตะอะไรที่มันเป็นทองตะแหลงเก่าลุงก็นั่นนะเกรงใจน้ำแกงสักนิดก็ยังดีกินเข้าไปแล้วปวดเป็นทุกประวันนะบอกว่าปวดต้องถือไม้เท้าเวลามันปวดขึ้นมาเนี่ยก็คอยดูกัน
จะกินของเรามั้งไหมบางทีมันไม่มีมันใส่แบบไอ้น้ำแกงไก่อะไรก็ไม่ได้นั่นแหละปวดไปเหอะบางนี้มันก็ได้ไปโลกมันเยอะไงมันก็ได้ไปนั่นแหละมันก็นั่นลำบากนะเป็นโรคไปใกล้เจ็บนี่เบียดเบียนกันนี่ใช่ไหมเพราะว่าคนยากคนจนบางทีคนเป็นรัฐมนตรีเข้าไปหรือว่าข้าราชการเขาเป็นเจ้าพุทธเขาก็อยากทำร้อนๆแกงให้หรือว่าจะปฏิอะไรเขาก็อยากจะทำบุญเขาก็นิมนต์ให้ไปนั่งคอยหลวงพ่อก็เอานั่นแหละเห็นนะเขาอยากทำบางคนทำใส่บาตรนี่ร้องไห้เลยไม่เคยใส่บาตรเกิดมาทั้งชีวิตนั่นนะเห็นว่าหลวงพ่อชาติสุดท้ายแล้วไปปวดนั่นนะคนบอกว่าพ่อแม่ก็คุยไว้บอกว่าที่เหมือนว่า200ปีหรืออะไรจะมีพระตุดงมาเยอะมาคอยต้อนรับกันนะอะไรต่ออะไรเขาพูดกันไว้เขาคุยกันไว้นั่นนะบอกว่าจะมีพระมาให้เตรียมต้อนรับอะไรต่ออะไรมันไม่มีใครเดินเนี่ยเยอะๆนั่นแหละมีแต่พวกฤาษีเดินแต่ก็เดินคนสองคนหนึ่งแต่มากันเยอะๆนี่โอ้โหคนดีอกดีใจนะครูนี่แต่งเพลงร้องเลยเขาบอกว่าเขารอคอยรอพวกเรามานานนะนั่นนะเขาเชิญไปฉันข้าวที่ในโรงเรียนอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นนะบางคนเหมือนญาติเก่านั่นนะเห็นนะต้อนรับอย่างดีนั่นนะนี่แหละคนเราอะถ้าไม่เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีความดีออกมาใช่ไหมทำไปเถอะกุศลทำไปภาวนาไปไม่หยุดมันจะได้อะไรอย่างหนึ่งแหละติดตัวไปแค่ใส่บาตรครั้งเดียวยังมีผลอานิสงส์เป็นแสนชาติเห็นว่ามันไปเจอพระปัจเจกก็ดีพระอรหันต์ก็ดีนั่นแหละใช่ไหมเรารวยนั่นนะปาฏิกำลังตะแหวงหาอยู่นั่นแหละเราก็ตะแหวงหาช่องทางไปพ้นทุกข์เนี่ยมันบุญเหลือเกินมันไม่ใช่เราแค้นทำ

นั่นแหละเราเต็มใจทำนั่นแหละเราเต็มใจทำจะตั้งใจภาวนากันนั่นแหละมันก็ไม่ขาดเพราะขาดตอนนี่แหละยิ่งบุญใหญ่ทีนี้บางคนบอกว่าไหว้พระสวดมนต์จะได้อะไรนั่นแหละนี่แหละตามันเห็นปฏิปฏิบูชานั่นแหละใช่ไหมเห็นว่าเกิดมาเนี่ยได้มีความทะนงองอาจ

ทนงงอาจในตัวนั่นแหละเห็นบุญเห็นกุศลเห็นความดีทำบุญแล้วก็ร้องไห้ปีติเห็นไหมบางคนก็ดีอกดีใจนั่นแหละที่ได้ทำแล้วแต่ปีติของคนใช่ไหมทีนี้ที่เราไม่ทำกันไม่ทำกันพอเวลาบ้านเราไม่เราฟังขึ้นมานี่แหละเหมือนตัวเราก็เหมือนบ้านใช่ไหมนะบ้านปุบ้านพังแล้วพออายุมากเขามีตะปุมีตะพังทีนี้ก็เราก็ออกได้ง่ายสลัดตกพอมันบ้านพังแล้วเสื้อมันขาดแล้วมันไต่ไปไม่ได้แล้วกายเนื้อนี่เหมือนเสื้อนั่นแหละเห็นนะพอใหม่ๆก็ดูมันยิ้มย่องปองใสนั่นแหละคนใส่เสื้อใหม่นั่นแหละพอนานๆก็เบื่อแล้วพออายุมากๆก็จะตายจะตายนั่นแหละเหลือแต่กระดูกเดินได้นั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยแต่ภาวนาไว้มันสมหวังเห็นไหมตระกูลทำความดีทีนี้ก็ส่งผลให้ลูกหลานด้วยนะนั่นแหละเห็นไหมส่งผลให้ลูกหลานใจบุญใจกุศลก็ดีบางคนก็ทำตามใช่ไหมก็ยิ่งดีใหญ่นั่นแหละเกณฑ์มามีหลายเรื่องหลายราวใช่ไหมที่ทำความดีนั่นนะไม่หมดพรรณนาไม่หมดเรื่องบุญเรื่องความดีนั่นนะบางคนนี่จะตายหลงตากินอะไรก็มุมมามหลานสาวนะแต่หัวเราะหลงตากินอะไรก็ปากเปื้อนหมดอะไรเงี้ย80ฟ้าแล้วทีนี้ก็รถมันเกี่ยวก็ไปโรงพยาบาลจะไปนอนอยู่โรงพยาบาลปวดหลายปีก็ภาวนาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่แกก็นับถือหลวงพ่อนงนั่นน่ะทีนี้ก็เห็นว่าพอรถชนเนี่ยก็เมื่อไหร่เนาะให้สี่คนมันจะมาเอาไปสักทีมันทรมานเหลือเกินตายมันก็ไม่ตายนั่นน่ะไอ้นางฟ้านางตะวันก็เอาเรือมารับตำเบาทองมารับก็ไม่ไปให้สี่คนมารับเดี๋ยวลืมย่ามเดี๋ยวเฝ้าย่ามก่อนแล้วก็ไปก็เลยไปจิบมันก็หายไปไม่ตายสักทีเล่าให้ลูกหลานฟังบอกว่าลุงพ่อใหญ่แผ่เมตตาไปลุงพ่อสนองดวงไฟใหญ่แผ่ไปให้เห็นแกก็ปีติพระลูกวัดก็ตามกันนั่นแหละดวงเล็กดวงใหญ่ทีนี้ก็พอเวลาจะตาย

ก็ได้ง่ายๆเหมือนกันทีนี้ก็ไปเฝ้าแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุนั่นแหละไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปเห็นไหมนั่นแหละนางสวรรค์นางฟ้านางสวรรค์ก็มารับมันนะบางคนก็พอทองอะไรงั้นนะรถราชรถมารับยังไม่ไปต้องให้บวชลูกอีกสักคนบวชลูกเสร็จแล้วค่อยไปลนล้อไม่ไปก็โดดลงมาเกียนก็ทับลอยขาเนี่ยนะเวลาเผาแล้วก็มีรอยดำตรงนั้นนะเห็นไหมโดดลงมาก่อนยังไม่ยอมไปนั่นนะอย่างนี้ก็มีเห็นนะในโลกมนุษย์นี่แหละไม่ต้องสมัยพุทธกาลนั่นนะไอ้บางคนนี่นะเขาจับตัวไปอะไรต่ออะไรแบบโกเดียนเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นเจ้าของลงตีนั่นนะไม่ทำบุญทำทานทีนี้ก็ยังหนุ่มยังสาวสี่สิบได้ทีนี้ก็แม่นกแก้งก็ยังสาวอยู่นั่นแหละยังเสียดายอะไรต่ออะไรโอ้พอถึงเวลาแล้วก็เขาจับตัวผิดตัวไปทีนี้ก็เดียนก็ไปกินยาผิดกินยาเข้าไปมากปวดหัวไปเข้าห้องน้ำก็เลยลื่นหรือไงแล้วก็ล้มแล้วก็เขาก็จับตัวไปทีนี้ก็โอ้ยลุงกลางบ้านรู้จักกันแหมทำไมไม่ช่วยเราเลยตะโกนครับเสียงคอก็จะแตกถ้าไม่มีใครได้ยินเลยมันไปมิติทีนี้ก็ไม่ได้ยินนะห่อนใจตู้ก็โยมบาลก็สู้ไม่ได้ก็จับมือก็ตัวอ่อนหมดเอาไปก็ไปทีนี้ก็เหาะพอโยมบ้านเหาะไปนะไปถึงป่าสารปันน้องนั่นนะก็สารปันน้องนี่ก็ไปเลยก็บอกว่าเดี๋ยวไปเปิดบัญชีดูก่อนถ้าถึงตาโกเดียนก็เขาการก็ไปเลยนะเขาเรียกชื่อก็ทีนี้ก็ยังไม่ได้ไปก็หิวน้ำหิวข้าวพอไปแล้วหิวน้ำหิวข้าวทีนี้ก็จะไปกินข้าวของลุงที่รู้จักกันนะอ้าวลุงก็มาด้วยเหรอทีนี้ก็จะไปกินเนี่ยกินไม่ได้ร้อนร้อนทีนี้ก็จะไปกินน้ำก็ร้อนกินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้อ่ะบอกว่าของใครของมันมาที่เนี้ยให้กันกินไม่ได้หรอกถ้าทีนี้ก็เดียนก็นั่นน่ะไอ้กิมจี้ไตโฟน่ะกระดาษเงินกระดาษทองน่ะนั่นน่ะที่ก็เดียนเผาต
ุกปีมันมาคอยอยู่นั่นแหละกินนั่นแหละกินไม่ได้ดิกินดินกินกระดาษเผาหรอกทีนี้ก็ร้องไห้โคตรเดียนก็จำเอาไว้จำเอาไว้โอ้โหทำไมเนาะมากันเยอะแยะอะไรต่ออะไรพิพากษาก่อนคนที่ไม่มีบุญน่ะก็ต้องไปเจออย่างเงี้ยไปเจอคนดีตายก็ไปกันงั้น ทีนี้ก็บอกว่า จับผิดตัว ไอ้เรานี่ตีตัวไปจับมาผิดตัวให้รีบไปตรงเขานะอีกคนหนึ่งเป็นโคเดียนผู้หญิงนั่นแหละไม่ใช่โคเดียนผู้ชายก็เลยโอ้เดี๋ยวก็จะเอาไปเผาซะต้องให้รีบกลับโยมบาลอีตอนกลับเมืองมันก็ไม่ค่อยอยากมาตรงอ่ะพอมาพอเดียนเห็นน้ำในตีกงอ่ะก็เหมือนตีกงควายก็ลงไปจะไปกินน้ำโยมบาบานก็ถีบไปเข้าล่างตื่นขึ้นมาทีนี้ก็ไม่มีแรงนะพูดคอมันแห้ง ทีนี้ก็ใช้แขนกระตุ้งเคาะนั่นแหละคนก็โอ้โหโกเดียนตายไม่กี่วันครับหลอกแล้วดุเหลือเกินเอามันยังวันอยู่พอไอ้คนที่ไม่กลัวก็อยู่ข้างหน้าไอ้คนที่อยากเห็นก็อยู่ข้างหลังต่อกันมาโกเดียนไม่ตายขอลงได้เดียวก็เคาะเดียวก็เคาะเลยเอาโคเดียนคนเดียวผีคนเดียวเราต้องเยอะกลัวทำไมทีนี้ก็สู้กันดีนะทีนี้ก็มาเปิดดูไม่โคเดียนบอกว่าหิวน้ำโคเดียนฟื้นแล้วก็เลยเอาติดยาให้บำรุงหัวใจอะไรต่ออะไรตอนนั้นไม่คุยอีก7 วันค่อยมาคนในหมู่บ้านก็มากันเยอะมาฟังโคเดียนพูดก็ไปแล้วกลับมาได้มันไม่ค่อยได้กลับนานๆจะมีนั่นแหละก็มากว้างกันนั่นแหละทำบุญสนทานกันนั่นแหละมันเป็นเรื่องของจริงนั่นแหละทำรู้จักกับเพื่อนก็สังกติอันนั้นไปด้วยนั่นแหละ40 บาทเห็นว่าเป็นเพื่อนกันรักกันก็เลยตามไป นั่นแหละทีนี้ก็เลยก็เดียนกลับมาทีนี้ตื่นไปจนตลอดจนวันตายทุกวันพระวันศีลเนี่ย15 ค่ำ8 ค่ำอะไรนี่ก็ไปอยู่วัดอะไปถือศีลจนตาย2 คนผัวเมีย
้าไม่เห็นของจริงก็ไม่ทำเห็นไหมไม่ทำนี่แหละบางคนทำกล้วยมันจะเน่าก็ตัดออกนั่นแหละไปต้นนั่นเนาะนั่นแหละก็ไปอยู่ไปคอยนะบางคนนะบางคนนี่เจ้านายบอกว่าให้ทำบุญให้ตังตัวนี้ก็ทำแต่เนี่ยไอ้ก็ทางออกปัดเนี่ยประจำเลยจะได้ถูกหน่อยจะได้เซฟเงินเอามาใช้เองมั่งทีหลังเห็นก็ตัวงอกปัดไม่มีอะไรโอ้โหทีนี้เข็ดเลยว่าทำยังไงได้อย่างนั้น นั่นแหละก็มีเห็นไหมเนี่ยถึงว่าบุญกุศลเนี่ยไม่มีไม่ได้นี่แหละทำยังไงได้อย่างนั้นนะบางคนเห็นว่าที่ช่วยทองหลวงตานะบางคนก็มีเยอะ50 บาทก็ทำทองหนัก50 บาทบอกว่าแม่เขาให้ไปนานแล้วคนไหว้ศาลนะเขาเก็บไว้นานแล้วมันจะไปข้างไหนนะทำบุญหลวงตาไปช่วยชาตินั่นแหละจะได้เห็นไหมบางคนก็มีเพื่องมีบาท4 บาท7 บาทอะไรก็ทำกันนี่แหละมันไม่มีแล้วที่พานำอุปสรรคเลยนะหลวงตาปวดเมื่อยก็ต้องไปทนเนาะเห็นไหมพออายุมากๆเขาหัวมันขาเคอมันจะแข็งเลยนั่นแหละก็ทนเนาะอุปสรรคเยอะเห็นไหมทำความดีขนาดบอกว่าเป็นพระอรหันต์มันก็ยังว่าหลวงตาคุยมีใครคุยท่านบอกว่าเหมือนอย่างกับเรามีทองนะเรามีทอง5 บาท 10 บาทอะไรเงี้ยบอกว่าไหนมาดูที่อวดได้เนี่ยถ้าไม่มีในตัวก็อวดไม่ได้ดีนะมันบอกนั่นแหละมีคุณธรรมนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมให้คนไม่มีไปอวดก็ไม่ได้มันบาปมันกรรมเลยนั่นแหละท่านช่วยชาติเนี่ยและท่านหนึ่งอย่าพูดให้ฟังนั่นแหละถ้าไม่ช่วยชาติก็ไม่ได้เห็นนะความเด็ดขาดอะไรต่ออะไรพูดนี่เด็ดขาดคอขาดก็ยอมนั่นแหละทำไมจะพูดไม่ได้ แต่คนมีนั่นแหละแต่พวกเราไม่ถึงมันก็พูดไม่ได้หรอกนั่นนะเห็นนะไม่ถึงบุญขนาดนั้นนั่นนะเห็นไหมลุงก็ท่านยังไม่พูดเลยไม่มีใครพูดหรอกเพราะว่าพูดไปทำไมขนาดไม่พูดที่เป็นร้อยไร่ก็ทำขึ้นมาได้นั่นนะเห็นไหมนั่นน่ะเพราะความดีนั่นน่ะ
ให้

ขาจึงเชื่อในความดีที่คนตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนขัดข้องนั่นแหละเคยช่วยเหลือกันท่านก็ช่วยแบบเงียบๆจนก็มาช่วยกันขนาดทองอ่ะช่วยหลวงตาก็ช่วยได้เยอะในลานธรรมเนี่ยนั่นแหละทีหนึ่งสามสิบโลมั้งอะไรต่ออะไรบอกว่าเอาช่วยกันนะช่วยกันลุงพ่อใหญ่ก็ได้เยอะนั่นแหละบอกว่าให้คนแก่ทำบุญสักชาติหนึ่งนะอย่าไปขัดฝังเลยทายกบอกว่าให้คนแก่ได้ทำนะได้ทำบุญทำช่วยคนทั้งชาตินั่นแหละคำชาติเห็นไหมเราไปอยู่ที่ไหนถ้าเรายังมาเกิดคนจะได้ช่วยเราทั้งชาตินั่นนะเห็นไหมท่านพูดเอาไว้ไม่ใช่ช่วยชาติเดียวนั่นนะคนทั้งชาติเหมือนอย่างกับเห็นไหมเรานักบุญชาวไทยพอบ้านเมืองคับขันเขาก็ช่วยกันไปอยู่ต่างประเทศก็ช่วยทำแจกนู่นแจกนี่กันโรงทานมั่งอะไรต่ออะไรตึกโค่นลงมาก็ทำโรงทานกันโอ้โหฝรั่งมันยอมคนไทยว่าพยายามตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยถึงจะเป็นคนชาติอื่นก็ช่วยกันนั่นแหละเพราะว่าไปที่ไหนก็นึกถึงความดีที่เก็บกระหอมรอมริบค้าขายกันอะไรกันดีมาเหมือนกันคนในชาติเนี่ยคนไหนฉลาดก็เอาบุญเอากุศลไปได้เยอะพยายามคับขันนะให้ไม่คับขันก็ไม่ต้องต่างคนต่างทำไงคับขันขึ้นมาแล้วก็นี่แหละมันเพิ่งเหมือนว่าเริ่มใช่ไหมเริ่มขึ้นมาปิดบ้านปิดเมืองกันนะนี่แหละเห็นไหมไปไหนก็ลำบากก็ต้องกลัวโรคกันนะใช่ไหมทีนี้ก็คนไหนมีก็ทำกันไว้ถ้าเกิดตายแล้วไม่ได้ทำนั่นนะลูกหลานถ้ามันไม่ทำมันเป็นวิชาทิฏฐิก็ไม่ทำไม่ก็อดอยากบางคนเนี่ยเขาถึงจะเป็นฝรั่งเขาให้ลูกเป็นไม่ลูกกี่พันล้านนะเหล่านั้นเขาทำบุญทั้งดังที่เป็นศาสนาอื่นมาก่อนพอโอ้โหรวยมากทำคอมพิวเตอร์ขายทีนี้ก็ตัวเองก็เป็นมะเร็งแล้วเดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วก็ได้ทำบุญในศาสนานั่นแหละมาตะเกิดมาเกิดอีกก็ยังเขาก็ไม่จนนะได้ช่วยสังคมมาไว้นั่นแหละถึงว่าคนละศาสนาก็ดีอะไรต่ออะไรทำบุญทำทานโดยไม่รู้ตัวบางคนรวยไม่รู้ตัวไงมาเกิดก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะได้เท่านั้นเท่านี้เพราะว่าไม่รู้หรอกมาเกิดแล้ว

รู้จักเนี่ยรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลนั่นมันไม่รู้หรอกที่แรกนั่นเห็นไหมบางคนนี่เป็นไหมมันไม่มีนั่นต้องอาศัยเขาอะไรต่ออะไรบ้านก็ต้องอาศัยเขาที่ก็ไม่มีนั่นเพราะมันไม่ได้ทำไว้มาเป็นไหมมันนึกตัวไอ้ญาติโยมญาติโยมรวยพระก็อยู่เย็นเป็นสุขไอ้ญาติโยมไม่อนุเคราะห์พระจะไปเอาที่ไหนนั่นนะใช่ไหมนี่แหละเหมือนกันอนุเคราะห์กันไปจนทิ้นลมนั่นนะเห็นไหมบางคนบอกว่าไม่เคยรู้จักคำว่าจนเจ็ดแปดสิบแล้วก็ไม่เคยนั่นนะเห็นไหมอย่ากาดทำบุญใส่บาตรทอดกฐินพระป่าอะไรต่ออะไรเห็นไหมแม่ทำไว้แม่ไม่เคยจนนะพ่อแม่สอนเอาไว้นั่นนะที่ก็ของ300 ล้านละมงคลเนี่ยนั่นนะเห็นว่าตะขายไม่แน่หรอกมันเป็นพันล้านขึ้นมาแล้วพอมันดูที่เจริญนี่แหละดันอย่างนี้แหละทีนี้ลูกหลานทำไปมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นแหละที่บอกว่าทำความดีตระกูลนี้ทำความดีพ่อแม่ทำบุญสุนทานต่อไปลูกหลานจะเป็นราชการเท่านี้เท่านั้นเป็นหลายยุคหลายสมัยในแผ่นดินจีนอะไรต่ออะไรเขาก็เล่าเอาไว้นะมันหลายยุคเนี่ยใช่ไหมตระกูลของจื้อนั่นแหละเห็นไหมเขาก็ของจื้อเป็นนักปราชญ์คนก็ตัดตากันข้าราชการก็ฝากว่ากันไว้ตระกูลเนี่ยเป็นข้าราชการกันหลายยุคหลายสมัยทุกวันนี้ก็ยังนับถือนั่นแหละบ้านของจื้อก็ทำไว้ให้มันดีขึ้นมาอีกตะไลตะไลนี่นะจึงว่าบุญกุศลเนี่ยทำแล้วที่บอกว่าทำความดีเป็นหมื่นหมื่นครั้งทำความดี3,000 ครั้งแล้วจะตายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีลูกบอกว่าไม่มีลูกเร็วฝานไม่มีลูกจะตายอายุ50ทีนี้เลี้ยวฝานก็ทำไปเจอพระทายไว้ทีนี้คนบอกว่าทำไปเถอะทำความดีไปแล้วทีนี้ดวงดูดวงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ทำแต่ความดีไงสองคนตัวเมียช่วยกันทำความดีก็อยู่ได้มาถึง70-80มั้งไม่มีลูกก็มีลูกนั่นนะทำความดีเห็นนะทีนี้
พระเจ้าแม่กวนอิมหลังกาน้ำฝนมันหยดวัดวามันผุพังไปตามกาลทีนี้ก็ต้องแก่มาก็เอาเสื้อมาเช็ดไม่อยากให้เทพเจ้าที่เขาตัดตาเนี่ยนะทีนี้ต่อมาเขาก็เอาเงินมาตาช่วยลูกหลานก็เป็นราชการกันเยอะนั่นไงนะก็เนี่ยตามความดีในของแผ่นดินจีนเห็นนะเยอะอีกคืนนั้นเรายังนั่งฟังอยู่ตอนทีหนึ่งทีสองเลยไปนอนนะในยุคนั้นยุคนี้ทั้งคนนะเห็นนะตายกันมาไม่รู้จักเป็นปันๆเขาก็ยังเขียนเอาไว้นั่นนะเขียนเอาไว้เห็นไหมยังได้คนรุ่นหลังก็ได้ศึกษากันนี่แหละบุญกุศลเนี่ยถ้าจะปลายยุคปลายแถวแล้วเรายังได้พบพระอรหันต์เรายังเชื่อว่าพระอรหันต์มีพระอนาคามีพระปกิตกามีก็มีพระโสดาบันก็มีนี่แหละให้เปรียบพ่อเปรียบแม่ว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์องค์บุตรจริงๆให้พ่อบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกินก๋วยเตี๋ยวแต่พ่อกินน้ำปลากับข้าวเห็นนะนั่นนะโอ้โหจนกันขนาดนี้พอไปทำงานอะไรไม่ได้เดือนเดียวนะถ้าสองปีขนาดไหนนี่แหละไม่อดกันตายนั่นนะเห็นไหมแต่โลกมันอยู่สองปีบอกแย่เนี่ยหน้าฝนเนี่ยให้คอยระวังถ้ามันมากับวัดใช่ไหมอย่าพึ่งประมาทนั่นนะทีนี้ถ้ามันไม่มาก็ดีถ้ามันหายไปเร็วนั่นแหละบุญกุศลนี่จึงว่าถ้าคนเราไม่รู้คนเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรไปภาคหน้าแต่ทำบุญเอาไว้ทำกุศลภาวนาเนี่ยรักษาศีลนี่สามอย่างเนี่ยถ้าไม่บกไม่พองทำไมมันจะไม่ดีนั่นแหละให้มีศรัทธามีเวลามีโอกาสจะยังมาไหวนั่นแหละถ้าทุพพลภาพไปแล้วเดินไม่ได้น่ะลำบากเหลือเกินก็ยังต้องภาวนาสู้ยังสุนัขจนตอกนั่นแหละเมื่อมันขาดลมไปแล้วมันสัญญามันไม่ลืมบุญนี่มันก็ไปดีทุกคนนั่นแหละไปตามภพภูมิใช่ไหมไม่ไร้ผลหรอกทำความดีของตัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมที่คนยังหลงอยู่หลงว่าไม่ตายหลงอยู่ไม่จำอะไรเลยก็นั่นนะก็ได้ชาติเดียวมาเกิดไม่ได้ตักน้ำตักตาไว้เตรียมไว้เพื่อแรงเนี่ย
ราะทำบุญไว้เพื่อไปเกิดข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมแต่มันไม่เกิดแล้วก็ดีนั่นแหละบุญกุศลทีนี้จะไม่เกิดนิพพานนั่นเองนั่นแหละแต่ยังเกิดอยู่เราก็ไม่ไร้ผลนั่นแหละที่นั่งนอนสบายบางองค์พาบางองค์ยังมาตอนหนุ่มๆลำบากเหลือเกินนั่นแหละเหมือนครูบาอาจารย์นั่นแหละทีหลังข้าวเก้ากินไม่ไหวใจไม่หมดนั่นน่ะพอทำลงทานพอทำมุทิตาเห็นไหมเมื่อคนมามากโกงทานก็มามากนั่นน่ะเหมือนเรื่องว่าพระอรหันต์วังองค์ช่วยหมู่คณะได้สมัยพุทธกาลนั่นน่ะที่บอกว่า500ตำรับ 1,000 ตำรับอะไรน่ะก็มีคนช่วยทุกวันนั่นแหละพามามากก็เลี้ยงหมู่คณะได้นั่นน่ะบุญของท่านมาสมัยเนี้ยถ้าเราไม่เข้าวัดเราไม่เห็นนั่นนะเห็นมาทุกทีเมื่อทีไม่ได้ชนระบทเกินไปนะนั่นนะชนระบทเขาก็ทำกันนั่นนะยิ่งลุงตาเห็นว่ากินไม่ไหวใจไม่หมดจริงๆมันไม่เอาสักบาทช่วยชาติให้หมดบอกตัวท่านก็มีตะมากห่อเดียวนะใช่ไหมท่านทำได้นั่นนะทองคำต้อง13ตันเนี่ยเห็นไหมท่านทำได้ไอ้เรานี่จะได้สักโลสองโลยังยากเห็นไหมยากจะรอพระไว้ในตาตนานะเห็นไหมแต่ก็ยังไม่ได้นั่นนะเห็นนะว่าปากเงินปากทองจริงๆดวงตานั่นนะเราเอาฟืนเราไม่ใช่เอาตังมาเผาเราถ้าได้เกิดขึ้นเราช่วยชาติให้หมดนั่นนะเห็นนะจดไว้นะเห็นนะไม่รู้กี่ล้านเลยกี่พันล้านเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ยแบบปฏิวัติเลยเห็นว่าไปแต่ไฟมันก็อย่าไปทำอย่าไปทำดวงตาไปทำให้เขากินหมดอะไรตาอะไรใครกินเข้าไปก็กินน้ำทองแดงก็แล้วกันกินทองกินตังดวงตานั่นนะเห็นไหมดวงตาท่านไม่แช่งหรอกแต่มันเป็นของมันเองนั่นแหละแต่มันท่านเอาไว้ช่วยส่วนรวมไงนั่นนะใครไปเอาของหลวงตาตายกันก็มีนั่นนะเห็นนะแต่เขาไม่ก็อยากจะพูดนั่นนะนึกว่ามันไม่จริงหลวงตาไม่รู้หลวงตาใจดีท่านเอาไว้ช่วยส่วนรวมไงมันก็อยากได้กันนั่นแหละตายมันก็มีนั่นแหละบางคนต้องมาขอขมานั่นแหละเห็นไหมไอ้

ัดกระทิงแดงมั่งอะไรมั่งมันจะเอาคนเดียวเลยมันจะช่วยหลวงตาหลวงตาไม่เอาบอกว่าให้คนจนด้วยทำด้วยนั่นแหละเห็นนะความดีเนี่ยเห็นไหมมันปรากฏจริงจริงนั่นแหละวัดโตกาลามหลวงตาก็ไปช่วยทำวันนี้ไม่ได้เอาไปเก้าครั้งนะทำเจดีย์วัดโสนั่นแหละคนก็ทำให้หลวงตากันนั่นแหละแบบนั้นนะนี่แหละถึงว่าทำประโยชน์ประจวบหลวงตาชอบใจมันไม่มีกำแพงมันเสียงดังหลวงตาก็ช่วยเห็นนะช่วยทำกำแพงเห็นนะช่วยถ้าอะไรมันจำเป็นนั่นนะด้วยคนตกทุกข์ได้ยากกันเยอะด้วยนั่นแหละน่าสงสารนะไอ้คนที่บุญกุศลเต็มร้อยเต็มแล้วเนี่ยมันได้ไปช่วยคนได้เยอะเลยนั่นแหละกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดอะไรต่ออะไรโรงพยาบาลเนี่ยมาก็ทำได้ในคุกก็ยังอุตส่าห์มาขอก็ต้องทำนั่นแหละสารพัดอะรถโรงพยาบาลไม่รู้จักสิสิบคันโรงพยาบาลไหนไม่มีรถก็รถเก่าแล้วอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็มาขอหลวงปู่กันเนี่ยถึงว่าพระสงฆ์มีประโยชน์เกิดขึ้นพระสุปฏิปันโนเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมาเกิดในที่ยุคที่ขาดแคลนน่ะได้ช่วยได้เยอะเลยนี่นะนั่นน่ะเห็นนะชาติสุดท้ายท่านวางแผนด้วยดีหมดหรือว่าบุญกุศลเนี่ยแสงญาณุภาพนั่นนะเห็นนะที่ประกาศเอาไว้ในศาสนาใช่ไหมทีนี้ก็นี่แหละพระสงฆ์ดีตอนที่บ้านเมืองทุกข์ร้อนนี่แหละจึงได้เห็นพระสงฆ์ที่ออกมาทำโรงทานกันอะไรกันนี่แหละแจกทานกันนี่เอามีสังเวียนมั่งอะไรต่ออะไรนั่นช่วยกันเยอะเห็นไหมทุกที่เห็นนะที่พอจะทำมีตั้งหมู่ตั้งคณะขึ้นมาได้เนี่ยเห็นนะบางทีคนว่างก็ไปช่วยกันนะนั่นแหละอันปักซึนามิไงไปเป็นเดือนๆก็ทำได้นั่นแหละเห็นนะมาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำไม่มีหมดหลวงตาให้ไว้80กระสอบกระสอบร้อยโลนะโอ้มันทำกันไม่ไหวเขาก็เลิกทำเขาก็เลยให้เราหมดเลิกบุญเลยไม่ต้องอนาถร้อนใจเจ้าบ้านบางทีผู้ใหญ่บ้านมาขอสี่ลูกห้าลูกบอกขอทางการนะมันยากนั่นแหละต้องอย่างนั้นอย่างนี้มาขอเราก็มีนั่นแหละเห็นไหมช่วยกันตะกั่วป่านั่นแหละ
ึนามิเห็นไหมถ้าทำได้วันหนึ่งสี่กระสอบข้าวสารนะวันละสี่กระสอบนั่นนะจะทำต้องเช้าจนเย็นนะทำทั้งวันนั่นนะเพื่อตอนเย็นไงคนมันในน้ำทะเลมันฝาดไปหมดร้านก็เลยบอกว่าหนูตอนที่ค้าขายอยู่ชายทะเลนะหนูไม่เคยไปเข้าวัดหรอกเดินผ่านวัดก็ไม่เคยได้เข้าวัดหรอกไปขายของเพิ่งจะรู้เนี่ยว่าก่อชายผ้าเหลืองเป็นอย่างนี้เองเพราะว่ามันดูว่างๆไงมันดูแต่ไปหมดของมาช่วยกันทุกวันนะมาหั่นบักมาอะไรกันสนุกตอนจะกลับไปร้องไห้นั่นนะไปช่วยซื้อนมิยมลำไปใหม่ๆแหมผู้คนมันนอนกันดีเหลือเกินคุมโปงไว้หมดเลยกำลังง่วงนอนนะไปที่หนึ่งที่สองไปนอนกับผีพอเจ้าขึ้นมารีบหนีเลยนอนอยู่กับกองผีที่อำเภอนะพอดีเราไปก่อนเราก็มานอนปรากฏนอนนั่นนะยอมลำมาไม่มีที่นอนไปนอนกับพวกเขานั่นแหละแหมมันเงียบกันเหลือเกินนอนเงียบเลยที่ไหนได้นอนกับกองผีเยอะเลยสนุกกันแม่ทำบุญทำทานแต่สนุกนั่นนะแต่ผู้ให้เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้รวยดีก็เป็นผู้รับใช่ไหมนั่นนะผู้ให้เขาเนี่ยมันดีนั่นนะถ้าเราไม่ได้มาบวชเราไม่รู้หรอกก็ค้าขายกันอยู่นั่นแหละทำอะไรกันแก่ไปวันนึงเองนั่นแหละแก่ทิ้งไปวันนั่นแหละพอแก่แล้วก็ตายนั่นแหละบุญก็น้อยใช่ไหมนั่นแหละบางคนก็นั่งร้องไห้นั่นแหละว่าไม่มีทางไปแล้วมันแก่แล้วนะนั่นแหละไปไหนก็ไม่ได้มันห่วงบ้านอะไรต่ออะไรนั่นแหละหัดตอกนี่แหละมาอยู่วัดเนี่ยหัดตอกหัดจากบ้านหัดจากลูกหลานหัดจากสมบัติเนี่ยพัสถานนั่นแหละก็พ่อพระเลวัตานะไม่มีอะไรมากหรอกเมียก็ตายแล้วทีนี้ก็มีเกียนมีงัวมีบ้ากระท่อมทีนี้ก็ยังห่วงงัวทีนี้ก็บอกงัวใครจะเอาก็เอาไปพ่อไปบวชไปเถอะไปบวชไปกับพวกเราเถอะเลยพ่อก็แก่แล้วอ้าวไปก็ไปเลยได้สำเร็จนี่นะเห็นนะถ้าไม่ไปก็ไม่ได้อรหันต์ด้วยนะนั่นแหละไปเจอพุทธเจ้าก็ยังได้สำเร็จด้วยนะนั่นแหละนี่แหละบุญกุศลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะถ้าไม่ทำไม่เอาออกไม่เอาออก
จากใจนี่อาจตอกทำเล็กทำน้อยก็เป็นบุญของเรานั่นแหละเห็นนะท่านบอกมี10บาท20บาทเราก็ทำได้นั่นนะเราก็ไม่สิ้นไรไม่ตอกอะไรตาอะไรหลวงปู่ท่านพูดนะท่านอยากให้ทำกันทำไมหลวงปู่อยู่ก็เหมือนกันคนอายุมากกันว่ามาถือศีลกันถึงจะกินข้าวสองโอนก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มาบวชให้ได้มาศึกษาทุกปีทุกปีจะได้มีนิสัยไงบางคนก็ทำของเขาได้ใช่ไหมนี่แหละถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่ให้คนได้รู้ได้เห็นนั่นนะวัดทุ่งตะก่อนหลวงพ่ออยู่หลวงปู่เกื้อนอยู่ก็ดีนั่นนะเราไม่ต้องแข่งกับอาจารย์นะเราแก่แล้วไม่ต้องพูดท่านก็มีสัจจานะไม่เคยพูดให้ไปทำบุญก็ทำไปบอกว่าถ้าพูดมาเยอะแล้วเห็นนะให้ท่านอาจารย์เทศท่านอาจารย์ท่านทำเรือใหญ่ทำของท่านจนได้เห็นนะนั่นนะถึงว่าถ้าสุดท้ายท่านไม่ต้องเรียนหนังสือแต่วิชาจรณะเนี่ยมันมาหมดเห็นไหมกำลังภายในมันรู้มันจำได้พอมาบวชเข้ากลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คนรู้แทบหนังสือต่อกันเนี่ยไปยันกรุงเทพก็ได้ใช่ไหมแต่ทำไมมันไม่รู้เรื่องของหมดกิเลสใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่ามันรู้แต่ข้างนอกหลวงปู่พุทธาก็ไม่ต้องเรียนหนังสือสมัยก่อนทำไร่ทำนากันนั่นน่ะเติบโตมานั่นน่ะทำไปทำมาท่านก็รู้ของท่านหมดเป็นหนังสืออะไรต่ออะไรนั่นนะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าวิชามันออกมาวิชากำลังภายในนั่นนะกำลังภายในมันออกมากำลังบุญนั่นนะกำลังกุศลใช่ไหมไม่ผิดนั่นแหละไม่ผิดธรรมผิดวินัยนะเห็นไหมสมัยนี้เห็นไหมถ้าทีนี้คนก็ทำกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็มีไปความสุขไปตามภพภูมิของเราบางคนก็ได้ของเขาไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีไม่ถึงนิพพานก็ไปบรรลุบนข้างบนก็ดีนั่นนะไม่ต้องมากลับมาเกิดพวกเจ้าภาวนาเนี่ยทางลัดไม่งั้นมันไม่รู้หรอกมันก็ยาวไปเรื่อยยาวไปตามภูมิสัตว์ไปตามอะไรล่ะไปตามภพภูมิของเขาใช่ไหมทีนี้ถ้าไปตามภพภูมิเล็กภูมิน้อยก็ลำบากทั้งนั้นนั่นแหละเขาจับปลามากินกันอะไรกันนั่นแหละ
ปรารภัตตะเห็นว่ามันนี่แหละมันน่าเศร้ามันจับปลากันทั้งกระปีทีนี้ก็มันจะไปไหนอ่ะจิตก็ไม่เป็นกองบุญกองกุศลหรือว่าไม่ตื่นสินบ้านปลายชีวิตเนี่ยนะก็ไปกันใหญ่เลยนั่นแหละก็เวียนว่ายตายเกิดไปเป็นภูมิสัตว์ต่างๆนั่นเองใช่ไหมต้องกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยยันโตนั่นนะใช่ไหมวิญญาณคนดังนั้นมันไม่ใช่ต้นเสาต้นไม้ไปเกิดเป็นปาวานอะไรต่ออะไรจางนั่นไหนนะมันวิญญาณคนดังนั้นเขาบอกว่าจางมันสื่อสารกันเนี่ยมัน14กิโลเนี่ยได้ยินเห็นนะมันมีพรสวรรค์มันพูดเบาๆหรือว่ามันสื่อสารกันเหมือนไอ้เครื่องสื่อสารนั่นน่ะแต่มันเสียงมันเบาแต่มันได้ยินนะเขาเลยว่าช้างเป็นสัตว์หูทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อะไรนั่นน่ะใช่ไหมแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่า มันสื่อสารกันได้ปาวานก็เหมือนกันมันร้องนี่ไปไกลนั่นแหละแต่มันไม่รู้ว่าพูดอะไรกันมันภาษาสัตว์ใช่ไหมมันรู้กันนั่นแหละมันตลักนู่นตลักนี่เหมือนคนนั่นแหละเห็นนะลิงก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็เอานิสัยคนมาใจกันนั่นแหละแต่มันไปเป็นภูมิสัตว์แล้วมันก็ต้องไปกันแบบสัตว์นั่นแหละใช่ไหมจะตลับกัดกินลิงอีกพวกหนึ่งก็ดีลิงเล็กอะไรต่ออะไรมันก็รู้จักเก่งกวางสิงโตใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเราปลาเขาเครื่องมือเขาดีเขาไปตายทำมานั่นน่ะถึงจะได้รู้ว่ามันตลักกันมันอะไรกันหมาในมันก็รู้จักใช่ไหมไอ้เก่งตัวเดียววิ่งเหนื่อยไอ้หมาในมันเหนื่อยมันหยุดมันในพวกมันวิ่งต่อทำไปทำมาเก่งหมดกำลังก็ได้กินจนได้นี่มานี่มาเยี่ยวหรือมาขี่ไอ้ตัวนี้มาขี่ตรงนี้นะหรือเยี่ยวไม่รู้ นั่นแหละเห็นไหมจึงว่ามันไปจากมนุษย์นั่นเองมนุษย์ที่ไม่ยอมถือศีลไม่ยอมถือธรรมไม่ยอมนั่นแหละไปเป็นสัตว์ต่างๆตามภพภูมิไปเป็นงูเป็นเงี้ยวอะไรก็ไปเถอะใช่ไหมนะจังเอาสัตว์มาเป็นไอ้เหมือนอย่างกับวิทยาศาสตร์อะสัตว์งูสวยๆต่างประเทศหลายๆประเทศอะก็มาอยู่ในไทยมาเพาะเลี้ยงกันนั่นแหละเป็นงูสัตว์สวยงามที่งูไม่มีพิษอะไรต่ออะไร
ถ้าเอา

เลี้ยงนั่นน่ะกลายเป็นวิจัยไปด้วยแล้วก็เป็นการค้าไปได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมป่าสวยงามอะไรต่ออะไรก็นู่นแหละนี่แหละถึงว่าตาลพัดจะต้องหาเงินในมาจนเตือให้ได้นั่นแหละเห็นไหมเงินตัวเดียวเนี่ยมันทำให้งอหมดใช่ไหมเงินตัวเดียวมันทำให้คดโกงกันอะไรกันว่าเงินตัวเดียวสมมุติขึ้นมาว่า

ดโกงกันอะไรกันว่าเงินตัวเดียวสมมุติขึ้นมาว่าเป็นเงินนั่นแหละเดี๋ยวนี้ต้องแลกกันต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยข้าวของก็ดีนั่นแหละหรือว่ามาลงแขกกันลงแขกช่วยเหลือกลับมายังเดิมบ้านนอกใช่ไหมมีอะไรก็มาแลกกันกินกันใช้ไม่ต้องซื้อขายกันมากนั่นแหละเพราะถ้าเงินหายากเข้าใช่ไหมให้เยอะพออยู่ได้พอเลี้ยงอัตภาพไปมือหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงตอนนั้นบอกว่าไปเจอในหลวงท่านกับลุงคนนั้นตอนยังหนุ่มๆตอนนั้นก็ในหลวงก็มาพูดอยู่ข้างหลังว่าถ้ากลับไปนะไปทำเศรษฐกิจพอเพียงไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรตาอะไรก็ไปเถอะไปเลี้ยงไปทำปลูกไม้ไว้ด้วยทีนี้ก็ไอ้ในร่มก็ปลูกกระจายสินะทีนี้กระจายนี่เกิดเก็บตีงเป็นแสนๆเหมือนกันทีนี้ก็ไอ้ไม้ไผ่ไม้ลวกรวมไม้ลวกปลูกเป็นแถว8ไร่กลับไปก็มาทำมาปลูกลงให้ติดระดาอะไรต่ออะไรพอในหลวงมาพูดแกตกกระจายแกไม่นึกว่าในหลวงจะมาพูดใกล้ๆแกก็พูดจะช้าในหลวงก็บอกว่าไปทำนะอย่างนี้แหละปลูกไม้ยืนต้นมั่งอะไรต่ออะไรทีนี้มีที่8ไร่ไปช่วยพ่อตาทำนา100กว่าไร่ก็ยังมีหนี้กลับมาทำไร่สวนผสมขุดสระน้ำเข้าก็มีน้ำใจเราเลี้ยงปลาทีนี้เราวัดนึกรวยแล้วไม่ต้องเลี้ยงแล้วปลาเพราะว่าพืชในไร่นี่แกประจำวันเนี่ยแกได้ขายแตงขายอะไรด้วยแต่ได้กินหมูทุกวันลูกจบปริญญาหมดเนี่ยนะไม่มีหนี้เลยสักบาทเห็นมันมีแต่รับทรัพย์ให้ล้วงเงินล้วงทองน่ะไม่ไปที่ไหนได้เดี๋ยวนี้มันจักสารกันเอาไปทำตุ่มมั่งอะไรมั่งมันมาตัดเอาเองลำหนึ่ง4-5บาทก็รับทรัพย์ทุกปีกินไม่หมดแล้วแกไม่กินเหล้าใช่ไหมไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันมีแต่ได้อย่างเดียวต้นไม้สักแกต้นโอบไปรอบไปถวายวัดสร้างโบสถ์ไม่เอาตังค์แล้วต้นไม้แกยังอยู่เยอะแกบอกว่าเอาไว้ลูกหลานไว้ดูเนี่ยเห็นไหมคนต้องไอ้เนี่ยมันบ้าพันล้านมันคิดจะเอามันคิดจะได้เงินอะไรต่ออะไรไม่มีคนเชื่อไงบอกว่าค่อยๆเดินในหลวงบอกเดินช้าๆทำไปทำมาพอไม้โตทีนี้ไม้โตก็ปลูกกระชายไอ้ใบไม้นี่เป็นปุ๋ยหมด

มาปลูกกระชายก็ง่ายเห็นไหมมีที่8ไร่แล้วนะหามีลูกต้องจบปริญญาหมดถ้าไม่งั้นถ้าทำธนาเสร็จป่านนี้ไม่มีบ้านจะอยู่เป็นเก่าๆไปหมดเห็นไหม นี่เชื่อในหลวงไม่ต้องเอาคิดว่ารวยแต่คิดพออยู่พอกินไปก่อนทำไปทำมาเห็นไหมครอบครัวมีความสุขมีความสุขแล้วไม่ต้องวิทย์ปลาสลิดก็ได้วิทย์ขึ้นมาทิ้ง200,000-300,000ปลาดุกกิกนั่นน่ะเห็นนะได้ผักประจำวันได้นั่นน่ะปลูกหัวไผ่หัวขาอะไรก็ไปก็ขายได้หมดแต่มาไปทำน้ำพริกนั่นน่ะถ้าปลูกไอ้มะกรูดก็ไปก็เป็นเรื่องเลยนั่นน่ะขายไม่หยุดไม่ย่นนั่นน่ะเงินยังก็ปักหวานป่านั่นน่ะ นั่นแหละที่ว่าอะไรอ่ะผู้หญิงเนี่ยนะเป็นนายร้อยหรืออะไรนะทำไปทำมาไปปลูกสี่ไร่แล้วนะขายเดือนหนึ่งเป็นแสนๆนะเลยไม่ต้องทำราชการนะนั่นนะเห็นไหมปลูกผักหวานอย่างเดียวยังรวยได้ยังเก็บได้ นี่แหละทีนี้มันครูบาอาจารย์บอกคนนู้นบอกคนนี้บอกบางคนก็ไม่ทำแท็กซี่บอกว่าขับรถไม่ไหวแล้ว ต้องกลับไปทำไร่ส่วนผสมตามไร่สี่ไร่ก็ยังดีบอกว่าทำค่อยๆทำนั่นน่ะบอกว่าปลายเดือนจะกลับไปอยู่นางรองคืนขับรถ ได้100-200วันหนึ่งไม่ได้แล้วค่าเจ้าก็หมดนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมมันพุ่มเฟยไม่ได้แล้วเห็นไหมพอเขาปิดกว่าเขาปิดเดือนเดียวก็ตายกันแล้วก็ยิ่งกินเหล้าเห็นไหมเล่นการพนันเขาไม่นั่นไม่มั่วสุมก็เอารักเล่นการพนันกันนั่นแหละไม่กลัวนั่นแหละไอ้ที่ได้ก็ได้ที่เสียก็ลำบากนั่นแหละลำบากหนักก็ไปอีกนี่แหละคนเรามันไม่รู้หรอกว่าต้นปลายมันมายังไงต้นปลายเราทำไร่ทำนากันเยอะใช่ไหมทำสวนปลูกไว้เยอะๆพ่อแม่ได้กินผลไม้มาตั้งแต่เด็กๆครบวงจรนั่นน่ะพอปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งแล้วก็รักษากันไปรักษาขายที่กันอะไรกันนั่นแหละหมดเห็นไหมนั่นน่ะมันมาเจ็บป่วยนั่นน่ะกายไปอะไรต่ออะไรนะคนไม่มีไม่ค่อยถือศีลกันมากมายนั่นแหละบางทีก็
คนแก่ก็ไปถืออุโบสถวันคืนหนึ่งเท่านั้นเอง นั่นแหละก็ไม่เคยสนใจกันมากใช่ไหมทีนี้เรามันไม่มีบุญนะมันต้องมาอยู่ไกลเลยทำไปทำมาคนเก่าๆตายหมดมันก็ได้ไปบ้านคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักเราแล้วนาน4 ปี 5 ปี 10 ปีกว่าจะไปสักทีจนไม่มีคนรู้จักนั่นแหละว่ามาหาญาติเอาข้างหน้าเห็นไหมพอปวด3-4 ปีก็ไปแล้วนี่เห็นไหมเหมือนอย่างกับไปอยู่ไปเป็นเทวดานะถ้าเป็นโกรธก็จะลืมญาติหมดนั่นแหละเลยไม่รู้ญาติบนทั้งโลกนั่นแหละเห็นไหมนี่นะบางทีก็ลงมาช้าไงลืมหมดแล้วถึงยิ่งเป็นมนุษย์นี่ลืมเร็วเลย30-40 ปีนี่ลืมกันหมดคนเก่าตายกันหมดแล้วก็คนใหม่มันก็ไม่จำกันแล้วเห็นไหมแล้วมันจะมีอะไรสัญญานิจาเรารักลูกหลานแต่เราไม่ได้ทำความดีเราไม่ได้ทำความดีให้ลูกหลานเห็นก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้โอ้โหมันทำยากเหลือเกินกว่ามันจะเบาสบายมันจะไม่มีติดขัดอะไรเนี่ยเรื่องจิตเรื่องใจนี่แหละฝึกไปเถอะคนไหนทำได้ไวก็คนนั้นแหละจะได้ความพ้นทุกข์หรือว่าสวัสดีนี่เห็นไหมไม่ต้องมีใครจับตัวไปนั่นแหละไปก็ใบพัดเลยไม่ต้องไปนรกใช่ไหมไอ้คนที่มันตีกันทะเลาะกันอยู่ทุกวันเครียดขึ้นมาก็อยากทะเลาะกับเพื่อนบ้านทั้งที่อยู่คนละบ้านนั่นน่ะสารพัดอ่ะมันหาทางออกไม่ได้ตาตึงตีถือรินถือซ้ำไม่เป็นนั่นแหละไม่ฝึกเอาไว้ตาต้องกันหนุ่มๆสาวๆก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีนิสัยนั่นแหละไม่มีนิสัยปัจจัยกินเหล้าเมายากันอีกก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมทีนี้บอกว่าไปชวนกันไปทำบุญโอ้ยวันหลังก็ไปได้แต่ชวนกันไปหาปลาหาอะไรแต่วันนอกนะไปกันถือสุ่มถืออะไรกันไปเหมือนกองทัพนั่นนะพอเวลาตายขึ้นมามันตายหมู่ไงก็มันไปเล่นแบบนั้นแหละไปเล่นกับไว้ก่อนทีนี้ก็พอเป็นอะไรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้รถมันเที่ยวมาชนกันเนี่ยอะไรต่ออะไรมันไม่ได้คิดเนี่ยนั่นนะคนเหมือนกันแต่มันเจ็บไม่เหมือนกันนะมันตายไม่เหมือนกันนั่นนะทุกวันนี้หมอก็ยอมรับว่าให้ยาฟ้าทลายโจรน่ะก็พอเป็นหวัดให้รีบกินมันก็จะมาใน
เชื้อวัดด้วยนั่นแหละแล้วก็กินยางูก็ไปด้วยสองเม็ดสองเม็ดเนี่ยเร็วเลยนั่นแหละเห็นไหมแผนใจเนี่ยถ้าไม่ดีมันไม่มาจนถึงทุกวันนี้หรอกจะไปเอาแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้ตายกันอยู่นั่นนะอเมริกายังว่าเก่งๆกว่าจะเจอนะกว่าจะเจอวัคซีนตายกันเป็นล้านสองล้านนั่นแหละไอ้ฮิตเลอร์มันยังไอ้ฮิตเลอร์มันตายต้องหกล้านนั่นแหละมันกล้าตายอ่ะ ไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละตายยังไม่จะเท่าฮิตเลอร์ตายนั่นดำตายนั่นแหละเอ็นแม่เรามันตายกันมาทุกยุคทุกสมัยมันยาไม่อยู่ก็ตายไม่ว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนอะไรทั้งนั้นนะกัญชาก็ดีกัญชาก็ดีแก้โรคตั้งเยอะเอามาพูดกันนะแต่มันก็ยังยอมออกนั่นนะว่ามันรักษาโรคได้เยอะพากินสันอะไรตาอะไรโรคใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะมอร์ฟีนทำไมออกมาได้นั่นน่ะมอร์ฟีนก็พวกฟินนั่นน่ะเห็นว่าต้องเอามายับยั้งมะเร็งให้ที่ผ่าตัดนั่นน่ะแต่กัญชาหมายถูกกฎหมายไม่ได้นั่นน่ะก็ประเทศอื่นเขาไปรักษากันเยอะแยะนั่นนะใช่ไหมนี่แหละมันทวงกันดูอย่างนี้แหละตายก็ตายไปนั่นนะเราก็เลยได้แต่พูดนิดๆหน่อยๆไม่อยากว่าใครนี่แหละจาพุทธเจ้านั่นนะเป็นของดีไงวันสุดท้ายก็ต้องมากินยาพุทธเจ้าโอสถพุทธเจ้าขนานเรียกขนานเรียกกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธพุทโธนั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็น้ำปัสสาวะดองด้วยอะไรอ่ะลูกสมอมะขามป้อมเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมกินเข้าไปมันต้านโรคเอดส์ด้วยนะไม่ตายนั่นแหละคนนี้ยังแต่งงานได้นะนั่นแหละทั้งที่เป็นโรคเอดส์เห็นไหมเชื้อมันไม่ระบาดเห็นไหมนั่นแหละพอเอายาพุทธเจ้ากินทุกวันน้ำปัสสาวะตัวเองนั่นน่ะเห็นนะทีนี้ให้เราพูดกินก็บอกว่าหวังโลกนั่นน่ะนั่นน่ะหวังโลกหวังธรรมนั่นน่ะใครเชื่อก็ทำใครเป็นก็ทำก็แล้วกันนั่นน่ะยาไทยนั่นน่ะยาโบราณนี่นะสารพัดยาตำราหายหมดตำราบางทีคิดว่านั่นละง่ายอ้าวเดี๋ยวมันมาอีกแล้วยายวนดนะต้องกินไปเรื่อยๆกินไปมันหายทั้งหลายสิบโรคนั่นน่ะเห็นว่าแกปุ๊บปั๊บไปเอาขมยาหลวงพ่อสามารถขมอะไรต่ออะไรแต่เรากินมา16 ปีแล้วมั้งมา16 ปีนั่นน่ะ
ให้ยาที่

ย่าเราทันนะมาเจ็ดสิบแล้วยังผมยังไม่เคยอยากจะงอกเลยนั่นแหละกินมานานให้หัวหมูพริกไทยเนี่ยที่ปีร้อยอยู่ยังละร้อยเนี่ยแล้วก็ผสมน้ำผึ้งเนี่ยกินไปได้900ลูกนั่นแหละกลายเป็นแข็งแรงพายุ80แล้วยังป่าฟื้นไหวนั่นสมัยก่อนเขาเล่ากันนะนั่นแหละแต่ทีนี้เบาหวานไอ้ลูกไตใบบางคนก็บอกว่ามันบางคนน่ะกินเข้าไปลูกไตใบยังเขียวเขาเรียกว่าตัวผู้ตัวเมียไอ้ตัวยังแดงตัวเมียตัวผู้ยังเขียวตัวเมียเขาก็ทำไปทำมาหายนั่นแหละหายง่ายๆเอามาตากแดดแก้วแล้วก็เอามาต้มกินแต่ว่าต้มสดนั่นแหละตัวยาเยอะยังแห้งเนี่ยมันยังตัวยายังอ่อนลงนั่นแหละหายง่ายๆกินไปเถอะไอ้เบาหวานกินยาอะไรต่ออะไรไปกินไปเคมีมันตายก็ตายไปตายง่ายๆตะมันเน่าก็ตัดไปตัดมาตัดประสิทธิการเนี่ยตายเด็กผู้หญิงคนเนี่ย30 กว่า 40 กว่ามึงตายก่อนพ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละพอมันเน่าเขาก็ตัดเนี่ยเป็นแบบนี้จึงว่าโลกมันมาเบียดเบียนมันมาตัดรอนกรรมมันตัดรอนนั่นแหละแต่เวลาเขาจะตายเขาได้รับศีลพอดีเราไปบิณฑบาตขึ้นไปบนบ้านมันก็ไม่อยากรับศีลมันก็ก้มหน้าไม่เหมือนผีมันไม่อยากให้รับนั่นนะเราก็พูดอยู่นั่นแหละจนมันรับศีลใส่บาตรแล้วต่อตกเย็นมันก็ตายนั่นแหละบอกว่าโอ้ยบอกว่าแม่หนูไปอยู่ชั้น 3นะหนูไม่ลำบากนะได้ตอนจะตายได้รับตินอีกนั่นแหละได้บาทบอกว่าอยากจะไปนั่งรถไปดูตำดอนนะตำหมู่บ้านนะไอ้พี่ชายก็ไม่พาไปแล้วตกเกณฑ์ก็ตายอ่ะนั่นแหละอยากจะเห็นนั่นแหละ เหมือนโยมมาลีนั่นแหละที่บอกว่าโยมมาลีคนสมุทรสงครามอะไรนั่นนะบอกว่านับถือหลวงปู่สดก็แต่ก่อนนี้ก็ไปวัดหลวงปู่สดกันนั่นแหละพอหลวงพ่อสนองพอหลวงปู่สดตายแล้วก็มาฟังหลวงพ่อสนองก็ไม่ได้แต่งงานนะตระกูลนี้ก็เป็นมะเร็งกันประจำพออายุมากก็จะเป็นมะเร็งตายกันเลยไปกินยาไทยตอนนี้ก็ใจดีขึ้นเป็นอะไรก็กลัวเป็นมะเร็งเพราะมันญาติเป็นมะเร็งกันทั้งนั้น ทีนี้ก็ยอมมาลีกันนะนั่งกรรมฐาน

กรรมฐานทุกคืนมันได้ไปไหนนี่นะบ้านกับหลังใหญ่ไม่ได้แต่งงานนะบอกว่าพอใกล้จะตาย43ประมาณ10อ่ะก็พอตายก็บอกว่าก่อนจะตายอ่ะพี่จะตายคืนนี้นะฟังเทศกันอะไรกันจะเทศให้ฟังอะไรตาอะไรนะก็ไอ้น้องชายก็ไม่เชื่อหรอกว่าพี่ยังตดใสจะตายยังไงอะไรตาอะไรก็ตายจริงๆพอถึงเวลาก็ตายไปฝ่าแล้วก็ดูเป็นมรกตเยอะเลยเหมือนอย่างกับยายพองนั่นแหละถ้ายกถูกเขาตายแล้วก็ข้าบ้านมาปลูกไอ้มาปลูกไว้ให้วัดเลยหลังใหญ่ก็ปลูกหมดเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ได้อยู่ทางนู้นทางหลังวัดนะได้หลังใหญ่นั่นนะโยมมาลีตายแล้วก็ยังเอาบ้านไม่ได้เอาไปขายที่ไหนก็มาปลูกไว้ให้กับวัดนั่นนะคนสมัยเก่ายังชอบนะนิยมบางทีอยู่คนเดียวมั่งอะไรมั่งก็ถวายวัดดีกว่านั่นแหละเห็นไหมตมบัตรก็ไม่รู้จะไปข้างไหนทำบุญตุนตานนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละทุกวันนี้มันน้อยลงนั่นแหละเห็นไหมใครรีบทำรีบได้นั่นแหละเพราะว่าอายุมันไม่แน่นอนเนี่ยผู้พูดก็เหมือนกันเนี่ยมันตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะเต็มอ่ะก็ต้องคิดอย่างนั้นเราจะมาห่วงหาอาตอนไม่ได้แต่เราทำได้ก็ทำไปช่วยศาสนาไปนั่นน่ะสร้างพระก็ดีนั่นน่ะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระพุทธเจ้านั่นน่ะตามปากหลวงพ่อใหญ่ว่าก่อบุญไปนั่นน่ะให้คนช่วยกัน10บาท20บาทอะไรก็ทำไปนั่นน่ะเห็นว่าคนมีก็มีธรรมะของเขาเองนั่นน่ะมันไม่มีอะไรหรอกที่มนุษย์เนี่ยจะเกินบุญจะเกินทานจะเกินนี่แหละภาวนานั่นน่ะรักษาศีลใช่ไหมไม่มีหรอกมีเหนือกว่านั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยศาสตร์ของพระพุทธเจ้าถ้าใครเชื่อก็ทำไปนั่นแหละเห็นว่าคู่กับอะไรยังอยู่ใช่ไหมยาไปเรื่อยมีอาหารยาไว้ยาไม่อยู่แล้วก็ตายทุกคนไม่กินอาหารพอแม่งแรงน้อยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรต่ออะไรพอแม่งแรงน้อยไปยาไม่อยู่แล้วแสดงว่าถ้ากินไม่คงยาก็ตายอย่างเดียวนั่นน่ะช่วยอะไรไม่ได้นั่นน่ะเรามีบุญนะที่ยังไม่เป็นกันนั่นแหละเห็นไหมยังได้มาภาวนาได้
ังได้บุญเราจะเอาอะไรอีกล่ะใช่ไหมที่จะเปรียบเทียบได้นั่นนะวิทยาศาสตร์ให้มันมานั่งทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่อยากนั่งแล้วนั่นแหละมันไม่เอาใช่ไหมให้นั่นนะใช่ไหมมันไปกินเหล้าเมายากันดีกว่าไปหาความสุขแต่ข้างนอกมันสุขจอมปลอมทางนั้นนั่นนะมันสุขทั้งกะปีที่ไหนอ่ะมันเมาทั้งกะปีมันบอกว่าสุขนั่นนะไม่งั้นมันก็ไม่กล้ากันตายสิมันสุขไม่จริงนั่นนะเห็นไหมเมาแล้วก็จะมาผ่านมาเกย์มาหาภรรยามาคืนดีกับภรรยามันไม่เอาแล้วใช่ไหมมันก็กลัวเออสมัยนี้มันเลิกไม่รู้จักเลิกนั่นแหละใช่ไหมมันบ้านั่นนะยิงปืนมันมีมากกินกับขนมมั้งหาง่ายนั่นแหละเห็นไหมคนดีไม่กล้าพกปืนไอ้คนแบบนี้มันไม่กลัวนั่นแหละเห็นไหมฆ่าเมียก็ได้ฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าลูกฆ่าเมียอะไรไปนู่นนะบ้าบอกว่าบ้าขึ้นมาแล้วก็ทำได้หมดพอหายแล้วโอ้ยกูไม่น่าไปทำเลยนั่นแหละมันไม่น่าเลยอะไรต่ออะไรนั่นแหละนั่นแหละมันตาดของใครอ่ะนั่นแหละตาดของคนที่เมาตาดของคนผ่านแล้วก็อยากจะให้เขาให้ผู้หญิงมาเอาอกเอาใจเมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นน่ะขนาดไม่เมามันยังเห็นไหมไม่เมาสัตว์นั่นน่ะมันจะรักกันมันจะเจ็บกันต้องสู้กันหัวล้างกลางแตกไอ้เสือก็เลยเป็นในนั่นเป็นกรรมการเฝ้าดูมึงจนกันหัวแตกเมาแล้วมึนนะวิ่งไม่ได้เสือเป็นกรรมการนะไปกินโอ้ยความรักเนาะความรักมันเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยพุทธเจ้าว่านี่เห็นว่ามันรักข้างนอกรักเปลือกนอกถ้ารักเปลือกในแล้วก็รักไปนิพพานเนี่ยรักเปลือกนอกนั่นแหละไม่ทำดีนั่นแหละเห็นไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันอยู่ข้างในหัวใจใครก็ไม่อยากไปทำแล้วมันร้อนเผาตัวเองก็ได้ปัสสาวะพอเบาขึ้นมาเผาตัวเองทีนี้ก็เขาก็มาบ้าคนด้วยร้อนเดียวเขาก็ถือว่าคนบ้าที่ไหนนะเผาตัวเองก็แล้วสั่นละปัสสาวะก็ต้องมีอะไรไงไม่รู้นั่นแหละคนเดี๋ยวนี้มันก็แปลกๆได้มาดูมันเป็นธรรมะเอามาพูดให้โยมฟังแล้วทีเดียวมันจะใจไม่เอาน้ำมะขามน้ำปลาน้ำมะขามน้ำมะพร้าว
น้ำมันมะพร้าวตามย่างเนี่ยมาเคี่ยวรวมกันร้อนพอร้อนดีสักถึง20นาทีหรือ10นาทีแล้วก็เอามาทาเดี๋ยวมันจะไม่เป็นแผลเป็นเลยถ้าไม่งั้นตายหรือเปล่าด้วยคนเดียวมันเอาไปจุดกองฟางด้วยนั่นน่ะน้ำมันบินทินหรืออะไรไม่รู้ไปลาดตัวแล้วก็จุดไฟทีนี้ก็พอยังไม่ตายวิ่งมาให้พี่น้องไปช่วยนั่นโอ้โหอาการหนักมาคนเนี่ยไม่ใช่โดนน้อยนั่นนะก็เพราะว่าเผาสัตว์มั่งอะไรมั่งพอมันเป็นได้มาตาดเนี้ยนั่นนะเป็นอาหารเป็นอะไรไปไม่ได้ถือศีลทีนี้ก็เลยบุญไม่ช่วยเมาขึ้นมาก็เลยจุดไฟตัวเองนั่นน่ะเนี่ยใครจะเพื่อจะมาพึ่งหมอมันก็เลยจะขูดให้เนื้อไม่ดีออกแต่เนื้อใหม่ไม่ใช่ขูดวันสองวันขูดทุกวันโอ้โหเจ็บเหลือเกินแล้วตอนนอนอยู่ใกล้ๆอ่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ยาหรอกนั่นนะพูดเราเป็นธรรมทานนะเพื่อไม่ต้องไปเข้าโรงหมอไปเข้าโรงหมอแล้วขุด5-6เดือนนะแย่แล้วก็เป็นแผลเป็นทั้งตัวหัวเหือบหมดผมร่วงหมดตึกว่าฝีบาก็แล้วดำเป็นดาวตะโกเสร็จแล้วถ้าไม่ถูกยานะมันก็หายไปอย่างนั้นนะถ้ามันจะตายหรือเปล่าไอ้คนเนี้ยนั่นแหละแต่ไม่เห็นไหมเขาใช้น้ำปลาลาดนะคนโบราณ นะ นั่นนะก็พระเราเปิดหม้อน้ำรถอ่ะเปิดกำลังเครื่องมันกำลังติดมันก็พ่นน้ำเดือดไม่ได้นะเดือดไปเปิดไม่ได้ต้องดับเครื่องถึงจะเปิดได้ทีนี้ก็หูจะปลุกดีว่าหลับตาทันทำยังไงจะได้ยังไงหายเนี่ยพอดีเจอเราพอดีว่ากลับไปเลยนะไปทำอย่างเงี้ย15 วันเดี๋ยวมันก็หายตาไปไม่เป็นแผลเป็นเลยหน้าเห็นว่าถ้าไม่กงยานะแย่เลยเป็นแผลเป็นหมดนั่นแหละ2 คนนะที่เปิดหม้อน้ำเนี่ยถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราทำไปเถอะจะเราก็ประมาทไม่ได้ทำไว้เยอะแต่ตอนเด็กๆก็มาไม่รู้ว่ามันเป็นบาปหรอกครับหาปลาเลี้ยงน้องอะไรตาอะไรนั่นแหละนั่นน่ะทีหลังกลัวเลยนั่นน่ะตอนจะมาบวชนี่จับปลาไปปล่อยท้องนานี่นะมันอยู่ใกล้ๆน้ำเฟอร์เนี่ย มันมีท้องนา

ปลาปลาแข้งปลาอะไรก็ตัวตึนตกครับเขาเรียกว่าปลาตกครับเอาไปปล่อยนั่นแหละบ้าไอ้ลูกหลานตะเทียมแดกร้อนตะวันเที่ยงก็ไปว่างๆก็ไปจับปลาปล่อยตรงตาลเราทำจะบาปไว้เยอะเรื่องป่าปานาที่บาปนั่นเนี้ยนั่นน่ะชนบทเนี่ยถ้าไม่รู้จักแก้ตัวไม่ได้มันไปตกนรกของมันจึงไม่มาทวงนี่ถ้ามันมาทวงนี่รับไม่ไหวกบบ้างพามั่งอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมกลัวบาปเลยนั่นน่ะแต่ให้ทานไว้รักษาศีลไว้สร้างพระมีโอกาสก็สร้างพระทำบุญนั่นน่ะไม่งั้นไม่มาบวชไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไรนั่นน่ะเห็นไหมขนาดถ้าถวายทานเดียวเป็นแดนชาติเห็นไหมไม่ลำบากไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็ไม่ลำบากเห็นไหมมันมีอานิสงส์ดังนั้นทำไว้ทำไมพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรคนนั่นน่ะรูปคนดีไงไม่ขนาดพุทธองค์ไปแล้วก็ยังเทวดาก็ยังกราบไหว้ยังรักษานั่นน่ะรูปอย่างอื่นไม่เคยมีเทวดารักษาหรอกนะพระพุทธรูปนี่ขุดนาคก็มารักษานั่นน่ะเห็นไหมบางทีก็คนที่เขาเห็นวันนี้ยักษ์มารักษาดึกแล้วบางทีก็นาคมารักษานั่นน่ะเห็นไหมปัดกันมาดูแลพระพุทธรูปที่ตักติดตักติดนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยมันสัจจะของคนที่ทำนั่นน่ะลุงพ่อดำเนี่ยเก่งนะลุงพ่อโตเนี่ยเขาจะไปกนดอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรก็มาบนกันนั่นแหละสมัยโลกมันเยอะก็บนบานศาลเก่าทีนี้ก็มีลุงก็ดำไปยืนหน้าบ้านถ้าไปจะไปฝันยืนอยู่หน้าบ้านบางทีก็รถหายหลวงพ่อติ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตจะให้มาเอาไปได้นะขับรถออกไปมันเอาไปจอดไว้ปั๊มน้ำมันหันมาดูบอกว่าคนตัวใหญ่ดำมานั่งอยู่ข้างหลังโอ้ยมันไม่เอาแล้วมันเอาไปไม่ได้นะเห็นไหมมันก็เป็นได้อีกคนนั้นก็เหมือนกันบอกว่าหลวงพ่อดำ
ช่วยด้วยนะอายุทยาทีนี้ก็อย่าให้มันเอารถไฟได้นะมันเอาขับไปพอไปทิ้ง เอาไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเอาละครมาแก้บน เออมันก็บนแต่นั่นแหละได้จริงๆบางคนก็ขายที่ดินขายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยสร้างโบสถ์หลวงพ่อดำมึงก็ลืมนานๆแม่พูดไม่ได้พอลูกสาวแม่อยู่ดีๆทำไมพูดไม่ได้ลูกก็นึกขึ้นมาได้สงสัยแม่จะแรงดินบนพอลูกสาวไปปักทูปก็นั่งแม่ก็นั่งคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อเหลิมมันนะ เดี๋ยวแม่พูดได้แล้วพอมาแก้บนแล้วมาทำบทนั่นนะก็เป็นได้นั่นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเทวดาดูแลรักษาถึงว่าบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไงมันก็เลยมีอยู่สองคนที่เชื่อคำสอนก็บางคนก็ติดใจสบายถึงจะไม่เห็นแต่ก็สบายใจบางคนไม่เห็นแล้วมันไม่เชื่อด้วยมันก็เลยห่างไกลไปเรื่อยศาสนามันก็เลยบอกว่ามันไม่เหมือนวิทยาศาสตร์มันก็เห็นเหล็กเห็นปูนเห็นในนั้นน่ะเห็นวัตถุนั่นน่ะทีนี้คนที่จะเห็นเนี่ยมันต้องมีบุญมานั่นน่ะที่เห็นไม่เลิกก็เหมือนกันใช่ไหมเลยก็เลยบอกว่าเสื่อมไปแล้วอะไรต่ออะไรถึงว่าครูบาอาจารย์ว่ากล่าวในที่คนที่รับได้ไม่ใช่ว่าไปกล่าวไปเรื่อยไปนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมคนที่รู้เห็นเขาก็หาว่าบ้าอีกนั่นน่ะมันเห็นคนเดียวนั่นน่ะคนที่รับฟังได้เขาเข้าใจนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่ก็พูดอย่างนั้นนะเรากล่าวโดยที่คนรับฟังฟังได้คนที่เข้าใจนั่นนะไม่ใช่พูดไปเรื่อยเขาว่าเราเพ้อเจ้ออีกอะไรต่ออะไรความดีเนี่ยมันของใครของมันนั่นนะถ้าเขาปุ่นเขามานุเคราะห์เขาต้องรู้ต้องเห็นอากาลิโกไงไม่มีการเวลาไม่นั่นนะไม่มีการเวลาไม่มีใครทำใครได้นั่นนะเห็นว่านั่นนะบุญกุศลเนี่ยที่ว่าตามไปเถอะแต่บางคนบอกว่าคนที่ภาวนามีฌานเดินข้ามแม่น้ำกันคนที่รักษาศีลแต่ไม่มีฌานถ้าจะจมเลยแต่คนมีฌานเหมือนลอยเหนือน้ำนั่นแหละเขาแข่งกันเนี่ยทำไมพุทธการบุญใครจะมากอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีนั่นน่ะเห็นว่า
จึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่บอกว่าตองสมบัติของญี่ปุ่นนั่นนะมันก็พอก็มีแสงกลางวันบางทีออกกลางวันเลยพุ่งขึ้นนั่นแหละเขาขุดมาตั้ง20 ปีเขาขุดกับเพื่อนๆนะขุดด้วยมือเนี่ยขุดจนหาไม่เจอเจอแต่ได้ดาบเอาไปไว้บ้านก็ไม่ได้มันนอนไม่หลับต้องเอามาคืนเห็นไหมมันไม่ให้แต่ก็ว่าขุดไปเถอะมันมีแต่มันไม่ให้เจอถ้ามันเจอมันเกิดฆ่ากันนะเจอตักหีบถึงหรือ4-5 หีบเนี่ยเห็นไหมที่เวลาไม่เจอมันรักกันดีมันแบ่งกันได้เวลาเจอกันแล้วทำไงกูจะได้มากกูจะได้น้อยนี่แหละเขาไว้ปฏิยาเมตตาเลยมันมีสองพวกนะอีกพวกอยากไปเกิดอีกพวกไม่ยังไม่ไปเกิดมันก็ไม่เตือนได้นี่แหละขุดไปก็ไม่เจอทั้งที่พระเคยไปเอามาพระเคยไปมาเปรียบเดียวมาสร้างไอ้ศาลาได้มาสร้างวัดสำเร็จใช่ไหมทีนี้ก็ไปเรียกสร้างเสร็จไปขอทีนี้ก็มันก็อยากไปเกิดบอกว่ามันก็บอกพี่ญี่ปุ่นนั่นนะบอกว่าให้พูดว่านโมโอลิงเกียวถ้าเจองูมึงไม่ใช่ผีมึงไม่ใช่ผีมึงไม่ใช่งูมันผีญี่ปุ่นแล้วงูมันก็ไปเลยหายไปก็เข้าไปได้มีทองมีเพชรมีอะไรนะเยอะมีดาบมีอะไรมีรถไฟมีเครื่องบินก็ยังไปกลับแต่ไปนั่งเครื่องบินเล่นแต่คนไปไม่เจอไปกุดไม่เจอนั่นน่ะทีนี้ก็แต่ก็วันหลังบอกว่าหลวงพ่อไปเอาอีกสิเอามาช่วยหลวงพ่อสนองสักปิ๊บบอกว่าเขาไม่ให้เข้าแล้วเขาตรวจเขามียามเฝ้าเขาไม่ให้พาไปแล้วก็เลยไปไม่ได้แกดาบมา2 เล่มแล้วก็เอาสตังมาด้วยนะสตังญี่ปุ่นที่เขาพิมพ์ใจกันเองพอหมดสงครามแล้วก็เงินใช้ไม่ได้อะนั่นน่ะเงินไม่มีค่าตลาดในญี่ปุ่นนั่นน่ะทีนี้ก็เงินยังไม่ผูกนั่นน่ะแต่ก็เอามาแค่นั้นน่ะแค่สร้างวัดจะไปเอาอีกมันเข้าไม่ได้แล้วเขาไม่เข้าไปนั่นน่ะจิตผีมันก็บังตาได้ทุกภพทุกชาติแต่นะผู้สมเฝ้าทรัพย์นั่นน่ะอาตมาเขาขุดสมบัติเตือนที่ไหนอาตมาไปเที่ยวดูเดี๋ยวนั้นน่ะ
ไม่ไปขุดอะถือว่าเราไม่ได้ทำไว้จ้างก็ไม่ได้เราต้องเป็นฆราวาสนั่นแหละแล้วมันจะให้มันให้เองอะมันขึ้นมาเองบางคนบอกว่าให้มาคนเดียวนะพอคนมาเจอมาถามนั่นน่ะกลายเป็นฐานไปหมดเห็นนะกลายเป็นฐานไปหมดเลยพอจะได้สมบัติสักหน่อยเอาให้มากุดคนเดียวก็ต้องมาคนเดียวนั่นน่ะเราเลยไม่งกเรื่องสมบัติของคนอื่นมันถือว่าไม่ใช่ของเรานั่นน่ะไปอยู่ที่ไหนก็เงินทองก็ค้าขายกันไม่เอานั่นน่ะเราเอาแค่เงินเดือนก็พอแล้วนะครับไม่อยากได้ทั้งที่เราตอนเองเราซื้อเองกายเองนะครับจนเขาไว้ใจนะครับบอกว่าจะไปหาที่ไหนคนอย่างเงี้ยบอกว่านั่นนะเขาบอกว่าให้แถมไว้มั่งนะข้าวปลาอะไรเราก็รักแถมไปเรื่อยตอนหลังต้องไปขอเขาไม่งั้นก็ยังห่วงเขาอยู่นั่นแหละพอสามารถแถมไว้มั่งนะอะไรต่ออะไรก็แถมไปเรื่อยมันไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันก็เหมือนไปรักของเขาแถมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาบวชแล้วทีหลังพอไปพูดแล้วทีนี้ไม่ห่วงแล้วถ้าฝึกออกไปจะต้องไปเป็นลูกจ้างเขาอีกห่วงเขาอีกตอนหนุ่มๆใช่ไหมพอไปพูดไปขอเข้ามาญาติๆแล้วก็ไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วนั่นแหละแต่อายุยืนนะอากูก็อายุยืนจะ90กว่าแล้วนั่นแหละยังไม่ตายคนรุ่นเก่าอายุยืนทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกบุญเชื่อบาปทีนี้ลดทุกข์กังแกนะลดทุกข์ก้าวมันไปติดมันไปดับที่หน้าหลวงพ่อโตวัดดอนกลางหลวงพ่อโตนะใครไอติดเถอะมืดแล้วให้ไปได้สักทีพอพูดอย่างนั้นตื่นสิทธิ์ได้นั่นแหละก็เลยเป็นทายกวัดทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแกก็ได้หนังสือคนงานมันเอาไปอ่านไอ้หนังสือเลี้ยวขวานอะไรท่าไรก็ดีนะนั่นแหละตอนลูกสอนหลานนี่ให้ทำบุญทุนทานไม่ใช่ค้าขายกันอย่างเดียวเห็นไหมพวกคนจีนบังลีก็ทุนนั้นนะก็ทำไม่หลวงพ่อหนุ่งทำหลังคาให้หลวงพ่อหนุ่งยาวนะยาวจะ12วาหรือ25ก็ไม่รู้นั่นแหละองค์ใหญ่ก็เ
ทุกวันนี้ก็เลยทำลังกาครอบ

นะยังดีก็ลุงพ่อบอกว่าทำเอาไว้บอกว่าให้คนรุ่นหลังนะเขาคนรวยรุ่นหลังนั่นแหละได้สร้างหลังคาตากแดดจนนานเหมือนกันเห็นว่าคนบางลี่มันทำมากินรวยแล้วก็สร้างบุญกันเดี๋ยวนี้คนรุ่นเก่าๆก็ตายเยอะนั่นนะหลวงพ่อนงก็เป็นอาจารย์หลวงปู่ขอมหลวงปู่วัดฝักน้ำอ่ะ

ป็นอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่ขอมหลวงปู่วัดฝักน้ำพวกสมเด็จตรงเนี้ยพวกสมเด็จไอสมเด็จวรรัตน์คือไงนั่นแหละก็อยู่ทางตรงพี่น้องนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อนงวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละเวลาตายต้นโพธิ์ฟาดราชพลดังขึ้นมาบนยอดโพนั่นแหละบอกว่าสงสัยหลวงพ่อนงตายแล้วคนไปเกี่ยวข้าวเห็นนะจริงๆพอมาก็หลวงพ่อตายแล้วแปดสิบฝ่ามนั่นนะหลวงพ่อปานมาไม่ทันเผาล่างกันติดและตั้งนอนใส่ญาติเวลาตายนอนสบายสบายนั่นนะเห็นไหมพระกรรมฐานไม่มีอะไรเลื่อยไม้ไว้แล้วก็เก็บผู้ไว้บนในโบสถ์ปลูกต้นไม้ไว้อะไรต่ออะไรแล้วก็เลื่อยไม้ไว้คนรุ่นหลังก็เอาออกมาใช้กันมาสร้างโบสถ์มาสร้างศาลากันบอกว่าวันหลังมันจะเจริญหลวงพ่อนงบอกนั่นแหละถนนนนทางมันตัดเข้ามาแล้วก็คนก็รู้จักความดีท่านจันเจนะท่านเป็นฤทธิดวงนั่นแหละท่านก็เป็นหมอยาแล้วก็ท่านก็ฉันเจท่านก็ไม่ว่าใครท่านเป็นฤทธิ์ดวงท่านบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันมาฝาดลานวัดเมื่อคืนเนี้ยมันมาจองที่มันละมันจองที่ตายมันมาฝาดลานวัดท่านพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าตายไอ้บางทีท่านจะไปรักษาคนท่านต้องไปเข้ากรรมฐานก่อนท่านก็ไปถามพระในโบสถ์นั่นนะว่าไปรักษาหายไหมอะไรต่ออะไรนั่นนะท่านบอกว่าหายก็หายนั่นนะคนจีนเป็นขี้สูดทีนี้ก็โรคเลื้อนนะก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนอ่ะก็เลยมาหลวงพ่อนงก็เอาน้ำมนต์บอกว่าถ้าทำน้ำมนต์ให้หน่อยเถอะเพื่อจะได้หายกับเขาหลวงพ่อนงก็บอกว่าไปเอาเถอะในสระนั่นแหละน้ำมนต์ดังนั้นน่ะไม่เชื่อหรอกพอเอาออกไปจากวัดก็เททิ้งเทไม่ออกก็เลยสัตตาก็เลยไปกินนะหายแล้วก็หลวงพ่อใหญ่ก็เหมือนกันนะเทไม่ออกแต่มันรีบไงบอกว่าเมียผมป่วยอะไรตาอะไรมันมารีบๆก็เอาไปเลยน้ำมนต์แต่ไปนอกวัดก็ไม่เห็นได้เสกเป่าอะไรเลยให้ไปเทออกนอกวัดก็ไปเทไม่ออกนั่นแหละเห็นไหม

ันบอกไงก็เป็นอย่างนั้นนะทั้งหลวงพ่อทั้งวันหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันนะแม่ท่านมาตามไม่ลูกแมวนะขาแข้งมันเจ็บนะมันปวดเจ็บอะไรในตัวเนี่ยไปเอามาแล้วรถมันคว่ำไปไงทีนี้ก็เอามาต่อกระดูกเอาน้ำมันมะพร้าวมาหลวงพ่อสนองก็ไม่ได้ทำอะไรทำอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปแม่หัวไม่เห็นปุกเตกอะไรเลยเทเคก็ไม่ออกเททิ้งก็ไม่ออกอภิธาก็หายท่านไม่อยากทำไงท่านติดท่านไวนั่นแหละแต่ท่านไม่ทำท่านบอกว่าให้คนอื่นทำท่านเนี่ยบอกว่าอยากหาหมอมาต่อกระดูกไว้นะใครเป็นอะไรก็ได้ต่อนั่นแหละพอดีท่านตายไปนั่นแหละเห็นไหมท่านมีดีแต่ท่านไม่ทำท่านทำแล้วคนมันก็ติดไปนอกนั่นแหละเห็นไหมก็ให้เอาไปติดไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ภายในนั่นนะมันจะได้ติดตามไปทุกคนทุกแห่งพอแตกดับมันจะได้ไปกับพุทโธนั่นนะตามข้างนอกดีมันช่วยคนแต่ตามข้างในนี่มันไปถึงนิพพานเนี่ยพอท่านได้ทำแล้วท่านได้แล้วท่านทรงเอาไว้หลวงพ่อสนองท่านทำได้ทุกอย่างแต่ท่านไม่ทำนั่นนะเห็นไหมมันมีหลายอย่างแต่หลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านก่อสร้างเยอะทำแจกตลอดบอกว่าเดี๋ยวไปยิงพระองค์ท่านไม่ต้องไปยิงเดี๋ยวมันเกิดเองมันถ้ามันถึงกาวมันจะเกิดเองยิงไม่ออกไม่ต้องไปลองพระท่านเอาบอกบาปท่านบอกว่าตั้งพระแล้วก็บอกว่าอย่าไปลองยิงนะบาปนั่นนะท่านถือว่าให้ด้วยความเมตตาให้เท่าไรก็ไม่หมดหนี้สักทีเลยหลวงพ่อสังวานว่าหลวงพ่อสนองว่าเอาพระป่ากองละพันเนี่ยมากองละพันหนึ่งเพิ่มนั่นแหละเลยพาติงเสร็จเห็นไหมพาไอ้ที่ว่าเรือ80วาเนี่ยนั่นนะเรือ100วาอะไรเนี่ยนั่นนะเห็นมาแต่แจกเท่าไรก็ไม่หมดหนี้สักทีหลวงพ่อก็เลยให้อย่างนี้ดีกว่าแจกมานานแล้วให้องค์หนึ่งก็พระป่าคลองนั่นแหละเลยสำเร็จเลยนั่นแหละพาท่านสักปิดวาจาสักปิดนั่นแหละลุงกูมหาบัวบอกว่าลุงพ่อใหญ่บารมีเยอะนั่นแหละท่านมาเยี่ยมกันแล้วท่านมาช่วยชาติมาเจอกันจึงว่ามหานิกายธรรมยุทธรักกันก็เพราะว่าช่วยเหลือกันนั่นแหละครับฝันว่าหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่
ทั้งวันอาบแม่น้ำสายเดียวกันเราก็เลยได้ช่วยชาติกันนะก็เลยรักกันว่าเออมาสุพรรณมาเจอพระเมืองสุพรรณนะนั่นแหละเลยต้องการต้องเกินก็เลยมีทำตามนั่นแหละวัดอะไรอ่ะทางนู้นนะทางสุพรรณนะนั่นแหละจะช่วยโรงพยาบาลบ้างช่วยหลวงตาบ้างนั่นแหละทำโรงทานกันเนี่ยก็บุญกุศลนั่นแหละได้มาเกิดขึ้นมาแล้วยังได้ช่วยเนี่ยถือว่ามีบุญนั่นแหละเหมือนอย่างท่านอาจารย์ไพลินนั่นแหละก็ได้ช่วยทานต่อกันนั่นแหละไม่มีใครก็เอาไปลิ้นคำไว้นั่นแหละเห็นนะจะทำยังไงได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วดีกว่านี่แหละทำหูไปนาตาไปไล่ก็ไม่ได้เพราะมันแต่ยุคเกิดขึ้นมาก็ต้องแจกกันยังมีราษฎรช่วยกันญาติโยมผู้พอจะเจียดตัวได้ก็ยังได้เจียดกันมานั่นแหละดาราบางทีเขาก็ทำบุญนะแต่เขาไม่บอกพอเขาพูดขึ้นมาเขาก็ทำเยอะนั่นแหละเหมือนอย่างมัมจกมกอะไรนั่นแหละเขาก็ทำบ้านของเขานั่นแหละเขารู้มีหน้าเงยหน้าปากได้เขาก็รู้จักชวนกันทำนะก็ดีบุญกุศลนะดาราไทยดาราอะไรนะต่างประเทศหรือว่านักร้องนักฟุตบอลอะไรมันรวยๆมันก็ทำกันนะมันพอมาเกิดบางทีมันก็ได้ไม่จากไม่จนนั่นแหละมันมาเกิดบางคนบอกว่าทำไมมุสลิมก็มีรวยนั่นน่ะบุญกุศลบุญเก่ามาหนุนกันนั่นน่ะทานเก่าแต่ทีนี้ถ้าจะไปนิพพานต้องมาบวชในศาสนาพุทธเพราะว่าสายเดียวที่จะไปเป็นธรรมาทิฏฐินั่นแหละไปถึงนิพพานได้มันก็ต้องแวะเวียนไปอย่างนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดกว่าจะไล่มาเป็นทองก็ต้องไล่ขี้มันให้หมดขี้สนิมขี้อะไรตาอะไรนั่นแหละเห็นไหมกว่าจะเป็นทองพันนิพพานก็เหมือนว่าเป็นทองนั่นแหละทองบริสุทธิ์อะไรตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะถึงว่าไม่ต้องสงสัยทำความดีเนี่ยถ้าทำความไม่ดีทำไมมันไม่สงสัยทำไมมันตัดสินใจทำอ่ะถือทำความดีทำไมสงสัยอยู่นั่นนะอย่างนั้นอย่างนี้ทำแล้วกันแล้วกันทำแล้วเราดีใจไว้ในใจนั่นนะ
เราพุทโธไว้ในใจนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องวัดใจเขาก็รู้นั่นนะใช่ไหมหลวงพ่อขอมท่านบอกว่าอยากให้พระจะเกิดเต็มแผ่นดินนั่นแหละแผ่นดินของเจ้าพุทธนั่นแหละใช่ไหมพระพุทธรูปทีนี้ท่านบอกว่าเรามันสร้างพระพุทธได้แต่ว่าพระสงฆ์นี่มันสร้างยากนั่นแหละกว่าจะได้วัดหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานบอกว่าถึงตายเราก็ไม่นอนตายตาหลับนั่นแหละไม่ต้องห่วงมีหลายองค์นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยบางทีหลวงพ่อขอมไม่ได้เลยนั่นแหละเห็นไหมได้จำเพาะตนนั่นแหละแต่หลวงพ่อมันเนี่ยเยอะเป็นบันนั่นน่ะไม่ต้องกลัวมาจนยุคนี้เห็นนะนั่นน่ะบางคนก็ได้จำเพาะองค์แหวะมันให้วัดแล้วแต่วาสนาทำกันมานั่นน่ะบางคนก็ได้เยอะใช่ไหมนั่นนะเป็นกระดูกเป็นพระธาตุที่เยอะเลยนั่นนะเห็นนะรุ่นใหญ่ๆนี่โอ้โหเหมือนอย่างกับนัดกันมาเลยช่วยเหลือเกื้อกูลหลวงปู่ตะละวงไปไม่ผิดหวังเลยรุ่นเก่าๆนี่ก็ล่วงลับกันไปเยอะแล้วเห็นมา นั่นน่ะ อุดรอุบลอะไรต่ออะไรลุงป้าตองที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันก็คนภาคอีสานนั่นน่ะเขานึกว่าคนเดียงใหม่ไม่ใช่เห็นนะต้อง8-9-10มึงถึงจะล่วงลับไปนั่นนะเห็นนี่แหละหลวงพ่อตุกิมหลวงพ่ออะไรต่ออะไรนะเกิดมาเห็นว่าพ่อข้อพ่อแม่ข้านับถือศาสนาฮินดูหรือไงไม่ยอมไม่อยากให้ปวดพระอะไรต่ออะไรนั่นแหละตอนหลังก็ฝืนนั่นไม่ได้เห็นไหมถ้าท่านเก่งด้วยนะในประวัติท่านนั่นแหละเห็นไหมปืนยิงก็ไม่ลั่นเขากำลังยุคเข็นกันท่านก็อยากจะไปดูว่ามันเป็นยังไงสงครามเวียดนามท่านหายตัวไปมันก็จะเล่นงานท่านเหมือนกันมันก็นึกว่าเป็นไส้ศึกแล้วก็หายตัวกลับมานะนั่นแหละท่านแม้ว่ากายทิพย์ท่านไปมาเห็นว่าก็ที่บอกว่าไปอยู่เขาทุกกิมหรือไงมันไปยิงหมียิงอะไรนะโหยิงทำไมมันไม่ตายวะไอ้ตัวนี้ที่ไหนได้ท่านแปลงไปเป็นหมีไปเป็นหมี
จะไม่ให้มันมาล่าสัตว์ที่เขาทุกข์กินนั่นติดหลังมันก็เชื่อเลยว่าลุงพ่อเก่งนั่นน่ะมันเห็นได้พินิหารเหมือนกันนั่นน่ะเห็นนะคนไม่มีอภินิหารมันปวดไม่ได้หรอกบางคนมันเป็นวิชาทิฏฐิเห็นไหมให้มีตัวนี้ทำไมยิงไม่ตายยิงไปก็เดินไปเรื่อยนั่นนะที่สายได้ฝนแตกตัวแตกตัวถ้าเป็นหมีนั่นนะเห็นไหมเขาจะว่าไงฮะท่านไม่อยากให้โบสมันนั่นน่ะคนมันมีบุญเหมือนกันให้มันเลิกแกมาเลิกทำบาปเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าบุญกุศลเนี่ยมันอยู่ที่เราตัดสินใจตัดสินใจตัดสินอยู่ที่ใจเรานี่เองคนเอาคนอื่นมาตัดไม่ได้เด็ดขาดอยู่ที่ใจเรานั่นนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็อยู่ในใจเราพ่อแม่เรารักกันจะตายก็ยังต้องจากกันไปหมดเห็นไหมครูบาอาจารย์เราเห็นว่ารักกันจะตายก็ต้องไปหมดถึงเวลาต้องไปหมดทั้งหมดไม่มีใครจะอยู่สักคนนั่นนะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิใหม่ใช่ไหมเขาจะเอาอะไรไปเรามาต่อบุญก่อกุศลเนี่ยเห็นไหมบุญมันมีจริงๆบาปมันมีจริงๆถ้าเราคิดว่าเป็นบาปนะเป็นบุญเป็นบาปนั่นนะเห็นไหมบางคนไม่ถึงกล่าวตายแต่ทำไงมันก็ไม่ตายแค้วคาดต้องมาบวชจนได้นั่นแหละเห็นไหมบางคนไม่แค้วคาดมันก็ตายมันพิการก็ได้บางคนเนี่ยรถชนแล้วมันไม่เหมือนมันไม่ได้อย่างเก่าเสียตูนไปเลยก็มีเดินไม่สะดวกเลยก็มีถ้ามันเดินได้เพียงเก่าก็บุญไว้นั่นแหละ

แปปัดพานนั่นแหละพาตีที่ว่าพาติวลีไปล้อมเมืองกันนั่นแหละ7 ปีนั่นแหละ7 ปี 7 เดือนอะไรนั่นทีนี้ก็พอล้อม7 ปีแล้วขอยอมแพ้ตัวเองมาตาตุตายก็ต้องมาอยู่ในท้องแม่ถึง7 ปีนะถึงจะคลอดมาแล้วเดินได้เนี่ยมาไปทำไปตายไหวสังฆทานกับพ่อแม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้าอยากมีอีกไหมลูกมันลำบากบอกว่าถ้าแต่งกับพระศิวลีก็ดีสินะแต่มีเท่าไรก็ไม่กลัวนะบอกว่าผู้หญิงนี่เป็นชาติ

อดทนนั่นนะญาติอดทนมากผู้ชายยังสู้ไม่ได้นั่นนะเห็นว่าพอมาเป็นผู้หญิงนั่นนะต้องอยู่ไฟสมัยเก่าอยู่ไฟแล้วก็ยังเลี้ยงลูกจนเติบโตโอ้พอนึกถึงพ่อแม่อยู่ไฟแล้วก็สงสารย่างท้องอะไรตาอะไรนั่นแหละถ้าฝืนนิสัตว์ไว้ถ้าตายก็ฟืนนั่นแหละไปเผาถ้าไม่ตายก็เอาไว้ย่างท้องเป็นเดือนนั่นแหละโอ้โหลำบากเหลือเกินพ่อแม่เห็นไหมพอเติบโตมาโอ้ยพ่อแม่ไปอยู่ส่วนพ่อแม่กันแล้วกันพอ14-15แล้วก็ไปกินเหล้ามายากันแล้วหมดตาเลยไม่ได้ตอบแทนบุญคุณตายนั่นนะรถเครื่องตายเยอะเหลือเกินไอ้4 ล้อเนี่ยมันก็ยังเบาหน่อยนะไอ้2 ล้อเนี่ยใช่ไหมมันหนังงุ้มกระดูกเท่านั้นเองถ้าล้มลงไปก็ผ่าตาคอหักหัวแตกก็แย่แล้วสมองบวมอะไรต่ออะไรพิการทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นน่ะเปลี่ยนตาไปซะแล้วมันตายไปซะแล้วมาทำบุญวัดนะผมเดินไม่ได้มันวัยรุ่นนะเนาะมันเตี้ยตาไปซะแล้วมันรู้ก็สายไปซะแล้วเดินไม่ได้อะไรต่ออะไรนี่เห็นไหมถ้าเราทำความดีไปจนหมดลมเนี่ยสุขภาพดีจนหมดลมเนาะมันก็บุญของเรานั่นแหละที่บอกว่าอโลคยาพลมาลาภานั่นความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นแหละแต่ที่ไม่มีโรคก็มีนะถือพระปุณณะหรืออะไรนั่นแหละอายุยืนนั่นนะทำยาแจกยาอะไรละมาชาติสุดท้ายก็ไม่มีโรคนั่นนะเห็นไหมแจกยาแจกข้าวแจกน้ำแจกอะไรต่ออะไรนี่นะมันเป็นบุญกลับมาทั้งนั้นนะมันนั่นนะคนที่ไม่ให้ใครเลยนั่นแหละแต่ตีมัดงามนั่นแหละไปเป็นแต่ตีแต่ไม่ยอมข้าวตกลงไปก็ต้องให้คนเก็บต้นใจเอาไปตากเอาเก็บมาตากไว้เพราะว่ากลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองทีนี้ก็เอาหมดมันฆ่าพอไปก็ให้มันให้ดานมันก็เอากลับมาไม่ได้แล้วก็เลยได้ดานน่ะได้ทานนั้นน่ะที่ตั้งใจว่าทำทานก็เลยเรียกว่ามาเป็นเศรษฐีแต่เห็นไหมพอไปทำบุญไปบวช
ไม่ได้ต้องไปทางทิศนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไปทางทิศนี้จะได้มาเป็นเดตีจะชาติสุดท้ายก็มาบวชนั่นแหละแม่เจอเข้าดีอกดีใจกลัวว่าจะทำอะไรก็ดังกลัวคนจะมาแย่งบุญดีอกดีใจมดงามเนี่ยก็ทำบุญเกี้ยวในปากแล้วก็เอามาทำกับข้าวนั่นนะวันแรกเห็นไหมนั่นนะกลัวจะดังนั่นนะเพราะว่าทำบุญด้วยปากนั่นนะกินบวนปากแล้วเม็ดก้าวมนุกก็เลยให้ทำทานมันไปมันเอามาไม่ได้ก็ให้ทานมันไปแค่นั้นยังเป็นบุญนะเห็นไหมในสมัยพุทธกาลก็มีแล้วไปที่อื่นก็ไม่ได้ต้องมาบ้านนั้นแหละถึงจะได้แต่อนุเคราะห์กันเห็นไหมถ้าเราเพื่อแฟนั่นแหละเราก็กินอาหารรอบทิศนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่อดไม่อยากทุกภพทุกชาติแต่ว่านั่นนะความดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นนะเหนือบุญเหนือบาปเนี่ยที่ใจเราดีนั่นนะไม่ทะเลาะกันให้กินดีกู้ของตนเองไม่มีเจ้าชู้ถูกใจอะไรก็ว่าไปทีนี้มันไม่รู้จักพอก็เกิดทะเลาะกันเกิดตีกันเมากันขึ้นมาก็ตีกันด่ากันไม่มีการขอขมากันนั่นแหละก็ไม่เลิกกันมาตะยิงมาฆ่ากันก็ฆ่ากันฆ่าเองอยู่เนี่ยจนกว่าจะหมดพบหมดชาติเป็นพันพันชาติก็แต่ชาติก็แย่นั่นแหละ500ชาติอะไรเงี้ยฆ่ากันอยู่นั่นแหละร้องไห้กันอยู่นั่นแหละแต่ชาตินี้ไม่รู้จักขอขมากรรมกันมันจะได้รักกันจะได้สงสารกันนั่นแหละมันง่ายนะบุญกุศลเนี่ยก็ง่ายแต่ง่ายจนคนไม่กล้าอยากทำนั่นแหละให้ทำมโหโกธานี่มันหนักเห็นไหมมันต้องเอาเครื่องมือมาฆ่ากันมันหนักมันยังไม่ทำนั่นนะเห็นไหมแต่ปิดก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างได้ปากสร้างได้มือนั่นแหละวจีกรรมมโนกรรมกรรมดีนั่นนะเห็นไหมมันง่ายมันเป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่เนี่ยเราคนเห็นไหมบางคนบอกว่าพ่ออดได้แม่อดได้แต่ลูกเก่งเด็กๆอย่าไปให้มันอดนั่นนะเห็นไหมผู้คนเป็นพ่อหัวอกพ่อแม่นั่นนะเห็นไหมไปลักขโมยก็ต้องเอานั่นนะนั่นนะเห็นไหมหัวอกพ่อแม่แต่เสียสละทุกอย่าง

พอลูกโตมาไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่แล้วจะว่ายังไงนั่นอะอะไรมันปิดบังกิเลสมันติดบังหัวใจนั่นแหละคนเห็นนะพอหมดพ่อหมดแม่ไปแล้วจะทำยังไงอ่ะว้าเวทีนะพ่อแม่อยู่ยังได้เห็นว่าทำกับข้าวให้ลูกกินได้นั่นแหละหมดพ่อหมดแม่แล้วนี่นะบางคนเลี้ยงไม่รู้จักโตไงนั่นแหละคนที่ไม่ที่ครูบาอาจารย์บอกไม่เคยมาเอาสมบัติพ่อแม่คนนั้นนะเป็นคนกตัญญูไอ้คนเอาถ้าพ่อแม่หมดแล้วยังตั้งตัวไม่ได้นั่นแหละมันช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างนั่นแหละเห็นไหมสู้ของเจอไม่ได้ตายเป็นวันปีแล้วก็ยังเอามาหรือฟื้นมาคำสอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทำตามพุทธเจ้านั่นนะเห็นไหมของเจอก็ได้ดีนั่นนะแล้วลูกหลานตระกูลของเจอนี่เขาเลี้ยงเขาดูแลกันมาดีเป็นวันปีนั่นเห็นว่าข้าราชการเขาตื้อต้อนมาตระกูลของจื้อนั่นแหละนั่นแหละเห็นว่าคนดีเขาก็ยกย่องกันนั่นแหละเป็นนักปราชญ์นั่นแหละเหมือนอย่างกับคุณดอนผู้อะไรต่ออะไรเขาเป็นนักปราชญ์เมืองไทยเขาก็ยกย่องกันเห็นนะสีปราชญ์อะไรต่ออะไรนั่นนะน่าประวัติไทยมันไม่ค่อยกล้าเขียนเอาไว้ไงมันก็เลยหมดประวัติจีนมันเปลี่ยนด้วยยืดยาวเป็นพันปีอะไรต่ออะไรตระกูลทิงตระกูลถังตระกูลซองอะไรต่ออะไรเขาเขียนเอาไว้กลายมาแสดงหนังให้ขายเรื่องประวัติศาสตร์ก็รวยเลยนั่นนะเห็นนะไม่ต้องมาลบกันไม่ต้องฆ่ากันเห็นนะความดีนั่นแหละใครทำดีก็เขียนเอาไว้เจ้าแม่กวนอิมนั่นแหละก็ยกย่องกันว่าเป็นโพธิสัตว์ตรงหนึ่งนั่นแหละเห็นไหมเราก็ทับถือกันนั่นน่ะถือพุทธเจ้านับถือเทพพรหมองค์เนี้ยว่าเป็นคนที่กตัญญูอะไรต่ออะไรพ่อแม่ป่วยเจ็บก็บริจาคได้ดวงตาว่าแขนมาทำยาก็สละให้ทีหลังก็งอกมาอีกอะไรต่ออะไรนั่นแหละดวงตาก็ที่สละก็เกิดขึ้นมาอีกอะไรต่ออะไรเขาก็เล่ากันมาสืบต่อกันเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ให้พวกเราแก่เลี้ยงดูปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ได้เนี่ยมันก็เป็นบุญกันทั้งนั้นทีนี้

ำอะไรไม่ได้หมดทรัพยากรในบ้านหมดนั่นน่ะมันกินทั้งหมดมันเล่นทั้งหมดนั่นน่ะคนดูเตียไว้นะพอเตียไปเล่นการพนันไปให้เขาไปเงยเงินก็ไปเล่นการพนันแปะคนนี้ก็เลยต้องมาเป็นจับกัง เลี้ยงลูกจนตายนั่นแหละจนเดี๋ยวไปเล่นนะหลอนลูกหลอนหลานว่าเดี๋ยวต้องมาเป็นจับกังใช่ไหมตอนหลังพอลูกชายเป็นหนุ่มก็เก่งเก่งกันนั่นถ้าเกิดรถชนตายแม่ก็รักมากก็เลยมาออกบวชมาออกบวชเป็นแม่ชีถึงจะได้ไม่ห่วงลูกมากนั่นน่ะก็บอกว่าไปเจอแม่ชีที่ดูเป็นน่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้แม่ทีเนี่ยตายไวๆแล้วมาเกิดอีกมาเป็นลูกเศรษฐีเห็นไหมพอลำบากมันนานพอมาตื่นสินแล้วก็บอกว่าคุณยายหมอแม่อยากให้แม่ละไมตายไวๆจะได้เกิดใหม่นั่นเห็นว่าเพราะว่าเขาเห็นน้องเขาทีนี้มันนิมิตนอกไงมันเห็นได้บางคน คนจะตกน้ำตายอยู่ที่ตกโขตายแต่เมธีอยู่เมืองแพร่ไปปรากฏแล้วก็ไปช่วยบอกว่าเด็กคนนี้หมดอายุแล้วเขาถึงจะมาจมน้ำตายเขาหมดอายุพอดีเข้าไปพูดในเด็กได้ทีนี้เขาก็เลยแม่ทีอยู่ที่ไหนอะอยู่เมืองแพร่เขาก็ตามมาดูมันก็มีจริงๆนั่นแหละแต่ยุคนั้นก็เหมือนแม่ชีทศพรนั่นแหละนั่นแหละก็แกรู้ได้แต่มันเป็นนิมิตนั่งนอกถ้าได้นิมิตในก็ไปนิพพานนะอย่างคุณยายก็เป็นเทพเป็นพรหมนั่นแหละหลวงพ่อถนอมก็บอกแหมถ้าได้มาเจอหลวงพ่อใหญ่ก็คุณยายก็ไปแล้วนั่นน่ะไปนิพพานพอดีมันไปมันบวชอยู่ทางสายโพธิสัตว์เนี่ยนั่นน่ะคุณยายบอกว่ามีลูก9คนเขาก็เป็นนักเรียนคอนเวนต์นั่นนะจบเขาก็ไม่เชื่ออะไรเขาก็มากับเพื่อนๆอยากจะมาขอหวยกันนั่งกับอาจารย์จำลองตะก่อนเราก็ได้ไปบวชกับท่านที่เมืองแพร่นะที่แรกนั่นแหละก็ไปเจอคุณยายคุณยายก็ปีสุดท้ายแล้ว60ก็จากไปแล้วแกเป็นโรคหัวใจทีนี้ก็คุณยายก็บอกว่ามีบุญเหมือนกันเนาะถึงจะได้มาบวชมาวัดกรรมฐานนั่นน่ะจะบวชที่แรก
วัดกลางบ้านที่เมืองการมันใกล้เข้าพรรษาไงมันก็บวชไม่ได้เราก็เลยไปบวชที่เมืองแพร่วันหลังพออีกปีสองปีก็ไปบวชทีนี้ก็มาบวชเจอคุณยายพอดีเปรตสุดท้ายคุณยายก็นั่งขบวนพระบวชเรานี่คุณยายก็นั่งดูบอกว่าญาติทางเมืองจีนก็มาดีใจคิ้วตะก้ามาตวัดตีใหญ่ดีใจได้หลานไปบวชอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ทางที่เขาไม่รู้จักตระกูลเราแต่เขาพูดถูกหมดนั่นแหละอากูคนนั้นปลุกคอตายนั่นแหละได้หลานบวชนั่นแหละได้บุญแบบนั่นแหละเห็นไหมไปบวชก็โอ้โหสมัยก่อนพอตัวตรงวันหน้า113เนี่ยมันเมืองแพร่นี่ฝนมันดีตกทั้งปีในพรรษาเช้าๆมาไปบิณฑบาตฝนตกอยู่เลยเป็นวัดก็ได้นั่งกรรมฐานกันมาตอนเนาะจนเดือน12ถึงจะได้ศึกหลวงพ่อก็ไม่อยากให้ศึกอะเราก็ทนลนทนไม่ได้แล้วครับเอาศึกก็ศึกมาอยู่ค้าขายตี5ปีถึงจะมาบวชมาเจอหลวงพ่อสนองเนี่ยได้มาบวชนี่เห็นไหมมันไม่ได้แต่งงานก็เลยบุญแบบมันมาง่ายเนี่ยก็เลยยาวเลยคราวนี้นั่นแหละจน70กว่าแล้วเห็นไหม72แล้วเนี่ย73 72นั่นแหละเงินมาเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปมีอะไรในโลกเอาไปไม่ได้สักอย่างของกูเดี๋ยวก็ตายกันหมดนั่นนะเห็นไหมมันตู้ไฟไม่ได้อะไรก็ตู้ไฟไม่ได้จะไปซ้อมกันอย่าไปจับอย่าไปซ้อมกันซ้อมกันซ้อมเองตัวเวลามีกรรมมันก็เล่นงานเราเหมือนกันเราซ้อมเขาไว้วันหลังเราก็โดนมั้งนั่นน่ะบางคนเห็นว่ามันเล่นการพนันเยอะเป็น100ตำรวจแล้วก็ยังจะคิดไปปล้นธนาคารดีว่ายังไม่ได้ปล้นเขาจับได้ก่อนก็เลยก็ยังโทษยังเบาหน่อยแต่ก็ต้องออกอะได้ไหมมีหนี้สินนั่นแหละเห็นว่าเป็น100ถ้ามันไม่มากมันไม่ไปเล่นการพนันมันก็ไม่เสียผู้เสียคนเดี๋ยวใช่ไหมนี่แหละรักษาไว้ไม่ได้เยอะลาบยศเนี่ยรักษาไว้ไม่ได้ยศมันก็ทำปิดให้ดูนั่นแหละไม่ได้อยู่กับยศซะแล้วเห็นไหมเหมือนกัน
าวนาไปภาวนาไปจนมันสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็บุญของเราแต่มันมาอนุเคราะห์ตอนเจ็ดวันจะตายก็บุญของเรามากนั่นนะเห็นว่ามันดูถูกกันไม่ได้หรอกคนอายุมากๆก็อยู่ในวัดนั่นนะเห็นไหมดีก็คนอยู่นอกแต่ไม่ได้ทำอะไรนั่นนะถือว่านักเรียนนอกนั่นนะเห็นไหมตู้นักเรียนในไม่ได้ตู้คุณยายไม่ได้เห็นไหมเทพบุตรเทพธิดาพระจักไปนั่นแหละเป็นสาวเลยนั่นแหละไม่งอมเลยพอออกจากนี้ไปบ้านเรือนทองนั่นแหละวิมานเป็นทิพย์เห็นนะมีดนตรีโมโหรีอะไรต่ออะไรกับกรมพอออกไปแต่พออายุมากแล้วบางคนไม่มีอะไรมีสมบัติภาวนาอย่างเดียวเห็นไหมออกไปแล้วเห็นไหมเปลือกก็ลอกเปลือกออกไปแล้วกลายเป็นฟุตฟองไปอยู่บนนู้นนั่นนะถ้าไม่ถึงนิพพานก็ยังดีก็ไปตกนรกดีก็ไปเป็นภูมิสัตว์ใช่ไหมนั่นนะเป็นภูมิสัตว์นี่สักปีสองปีก็ยังลำบากอยู่นั่นแหละ9ปี10ปีก็ลำบากน่ะเห็นมั้ยถ้าไม่มีใครให้กินก็มองหน้าเขาเท่านั้นเองนั่นน่ะกว่าเขาจะให้กินเดี๋ยวมามันทำไม่ได้นั่นน่ะต้องอดต้องทนทุกอย่างถ้าเป็นสัตว์ป่าก็เห็นไหมลำบากกันนั้นต้องวิ่งต้องกวดเอามากินเขาไม่ได้ให้กินง่ายๆเลยตัดทุกตัวกลัวตายกันหมดนั่นแหละแต่ไปเป็นภูมิสัตว์แล้วต้องวิ่งต้องบินไม่ได้จะหากินง่ายๆเลยตัวเองไปกินน้ำก็ไม่ได้ไปกินปลาในทะเลก็ให้ปลาทะเลใหญ่ๆมันก็กัดเราอีกโอ้ถ้าเขาไม่ตายให้ดูไม่รู้หรอกแหมเป็นนกนี่มันสบายเนาะมันบินอยู่บนอากาศที่ไหนได้เวลามันไปหากินลำบากเหลือเกินหนึ่งชีวิตแลกกันถ้าฟาตาก็ตายนั่นเห็นไหมเนี่ยมะละกอลูกเดียวแต่แลกกันหนึ่งชีวิตเนนบอกว่าไปอยู่พระธาตุฝังลำบากเนี่ยอดไปใหม่ๆพระวันนี้ขึ้นมะละกอบอกมะละกอลูกเดียวตลาดเด็กๆแลกกันหนึ่งชีวิตถ้าตกลงมาก็เจ็บตายนะนึกอย่างนั้นตอนได้ตอนไปอยู่พระธาตุฝังเนี่ยสนุกก็สนุกเดินทางกัน
มากันเรื่อยมาพึ่งวัดสังฆทานได้มาไปอะไรไปประบูมังยาสีฟันมังไปกันเห็นไหมมาพึ่งวัดใหญ่ทีนี้ก็ไปเนี่ยทีแรกไม่ได้มีรถมีลาอะไรต้องวิ่งบางทีถ้าจะวิ่งขึ้นรถไฟมันจะออกมั่งอะไรมั่งโอ้ลำบากทีหลังก็มีรถแค่ครั้งเก่าครั้งใหม่หลวงพ่อก็รู้นะว่ารถคันนี้เครื่องมันไม่ดีท่านฟังเสียงดูก็รู้จริงๆต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็อาศัยรถคันนั้นแหละไปเชียงใหม่กรุงเทพอะไรมากันเรื่อยทีนี้ก็มีรถแล้วก็มีตอนไม่มีรถอะกินแก๊บหมูกับต้มมะขามเท่านั้นแหละเขาก็ลำบากคนพระธาตุนะคนแถวนั้นอ่ะทีนี้ก็พอมีรถที่ไปบินทบาทในตลาดสดตอนหลังก็ได้มากินกันมีข้าวเหนียวมีอะไรก็ได้แบ่งปันกันชาวบ้านก็เด็กๆ ก็มากินกันขึ้นมาพอตอนเช้าเนี่ยข้าวก็ไปกินกันสนุกสมัยก่อนไปอยู่พระธาตุนั่นนะไปอยู่ตั้ง 7-8 ปีนั่นน่ะ ทีนี้ก็ไปต่อน้ำภูเขาคนอื่นมาก็พูดแต่อย่างนี้อ่ะอยากตะกร่อน้ำภูเขาแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ใช้ด้วยพูดกันอยู่อย่างนี้แต่ไม่มีใครทำสำเร็จท่านมาก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันทีนี้เราไปเชื่อไว้ก่อนเลย200,000กว่าบาทนี่นะไปเชื่อเขาก่อนเอามากองไว้เลยมากองไว้ในวัดแล้วก็ใช้นามสกุลก็คุณป้าไปนามสกุลเปรมทีนี้ก็ป้าสังวานเนี่ยนะตอนนั้นแกเข้าวัด ตอนนั้นยังไม่ตายป้าก็ให้ไปก็ไฟก็ตีจะไปต่อกรมสมก้อมันก็ไม่อยากให้ต่อเพราะว่ามันอยากจะเอางบหลวงมาทีนี้ทำไงตั้งมาแล้วให้เขาดูแล้วว่าเราเอาจริงๆ9 กิโลนั่นแหละเพราะท่านต่อแล้วมันเสียหายมันถูกทำลาย

ท่านยังว่านะไม่ได้มีใครรับผิดชอบทีนี้ก็มันก็มาแล้วก็มาพูดออกอากาศอย่างเงี้ยให้เราก็ซื่อนะโอ้โหไม่รู้มันย้ายเป็นอยู่ไหนเลยไอ้คนนั้นน่ะมันมาแปะพูดนักเลงนักเลงอ่ะเราก็มาพูดในเนี้ยในออกอากาศเนี่ย มันบอกว่าผมเนี่ยรอมา7 ปีผมไม่อยากให้ท่านทำเราก็ต้องพากันกลัวกันให้เราบอกว่า

เราก็ต้องพากกลัวกันแล้วบอกว่าไปกลัวทำไมท่านเคยเป็นอาหารจะไปกลัวทำไมมันมาคู่หน่อยเดียวทำไปทำมาก็เลยไม่ได้ต่อเสียดายถ้าต่อมันก็ดีมันก็ได้น้ำสะอาดใจนั่นแหละเดี๋ยวเดือนนะคือสามครึ่งแล้วเลยเนี่ยเร็วนะพูดเบิร์นๆไปเดี๋ยวเดียวนี่แหละบุญกุศลเนี่ยที่วันคืนหนึ่งเนี่ยเร็วเหลือเกินให้ชาวบ้านดีนะมันทุกข์ร้อนเนี่ยมันเหมือนมันนานเหลือเกินวันคืนแต่ป้านี่ดูเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนั่นแหละเรียกคืนกลับคืนมาไม่ได้วันเวลามันฆ่าเราทุกวันถ้าเราไม่สร้างความดีใช่ไหมมันเหมือนต้นไม้น่ะแก่ลงไปทุกวันแก่ลงไปทุกวันนั่นน่ะถ้าต้นไหนยืนยืนมันก็อยู่เป็นวันปีถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็ตายนั่นแหละเหมือนชีวิตเราอะไรอ่ะที่หลวงตีนว่านะจะต้องโกงเงินทำไมจะต้องทำบาปอะไรนะหิจฉากันไปทำไมฆ่ากันอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเข้าใจพูดนะที่คงฆ่ากันทำไมอะไรต่ออะไรนะแผ่นดินกบหน้าแล้วเอาอะไรไปได้นั่นแหละสารพัดนะใช่ไหมกี่เหนียวไปทำไมอะไรล่ะโกรธกันไปทำไมนั่นแหละใจดีก็ไปสวรรค์ไปนิพพานนั่นนะใช่ไหมสอนทุกอย่างนั่นถึงที่คงเป็นพระอรหันต์ที่ที่เตียนพระอรหันต์ที่เตียนที่เตียนแปลว่าอะไรครับทำเหมือนคนบ้าๆพอๆทำไม่คนนับถือแต่เมื่อกามีทุกข์ก็ช่วยคนช่วยเหลือคนแต่ดีคนดีแล้วก็ทำเหมือนบ้าๆบอๆไปไม่คนนับถือกันท่านไม่ติดท่านเดมานั่นนะท่านถึงว่าปาฏิเตียนนั่นนะตีกงนั่นนะแปลว่าทำบ้าๆบอๆไม่คนตาตาแต่คนมีทุกข์ก็ที่คงก็ช่วยเหลือรักษาอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็

ยังมีเยอะให้ลูกหลานโยมนั่นแหละก็เอาพระอรหันต์มาบวชสิจะได้ไม่มีคนทำผิดเลยก็ลูกโยมดังนั้นนั่นแหละให้คนไหนที่มันยังติดอยู่นั่นนะบวชมาหลายปีแล้วก็ยังกินยาม้าอะไรต่ออะไรนั่นนะก็จะไปโทษว่าพระไม่ดีพระดีนะพระใส่ดีนะเยอะนั่นนะเห็นไหมนั่นนะจะไปมาว่าศาสนาเสื่อมแล้วมันเสื่อมเจ้าของนั่นเองความดีมันมีอยู่คู่โลกยังมาไม่ถึงคุยไปก่อน

ต้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็นเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ธรรมสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำตรัสของสมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนักนะขาดหลุมรวมคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันในว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

ะให้ถูกตัวคณะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มันอยู่ในพระพุทธเจ้ามันอยู่ในพระธรรมเจ้ามันอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาวเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทธลมเข้ากำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหงานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี่ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ซึ่งพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติเพิ่งให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

สติสมัติญาความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอดีต

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกหัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้คือเราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคนบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นคำเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้กรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี้กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังหุ้มกะโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานกรรมฐานนี้ห้ากองหรือห้า

่างนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นมานั้นความแก่นี่น่ะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำเสียให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิแล้วจะรู้ความจริงพวกเรากำลังเล่นแนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะหยุดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราเพื่อเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันห้าขันห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสิ่งสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกที่นี้สิ่งสมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสิ่งคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสิ่งทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหมียวไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเคยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมากทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันเขานิพพานเราก็พยายามดับขันห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธกษัตริย์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเรามีเพียรมีมันให้มากเพราะเหมือนยังก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะสินสมาธิเนี่ยเป็นพระไตรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แหละวิชาแหกลงขังแผลในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้นี่เพราะคุณเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิกเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักดองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำไปก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบานนี่

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเรานี่แหละคือนิพพานได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโลภก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยซะแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยรู้จึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาทีนี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นในธรรมความประกอบพระมามะก็เกิดขึ้นกับปฏิบัติเกิดขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมันผู้มีเพียรมีมันก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งกันเดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นเกิดจากกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉย

จิตนิ่มก็สบายพอรู้จิตว่าทำอย่างนี้สบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทาเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทางใจก็รู้ทางจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจจึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธเสร็จแล้วจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธมันสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติภพขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะไม่มีขึ้นกับเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาเขานอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาเขานอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าธรรมกินนอนมันก็เข้าธรรมทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมามันก็เข้าไปในถ้ำมันก็นอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในถ้ำนั่นก็สว่างเต็มถ้ำทีนี้หมูนั่นก็นอนไม่หลับแหละหมูมันความสว่างรู้ว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเกลนมาถูกนะเข้าไปถูกนะเข้าเพชรมันถูกเกลนโกลนก็มันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี้ก็สว่างสวายอยู่ที่นี้ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสัพพการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำซะแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราขี้เกียจไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ตัวไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สำคัญ

ร่างกายเรานี่เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยๆเราก็จะมาฝึกการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่าง

ึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สัจจิตนี้มันรู้ทำเห็นทำขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นทำนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกอมตะธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมประสงค์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

0: ภิปูชยามะ
1: อิมินาส
0: กาเรนะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พ
0: ุ
1: ทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สังฆัง
0: นะมามิ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: มิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวระมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวระมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิจาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัจฉะปมาทตานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทตานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปติงันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐิน จึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาปรบธรรมะเช่นเคยวันนี้ก็คงจะคุยในเรื่องว่าคนที่เข้าถึงรัตนตรัยคนที่เข้าถึงรัตนตรัยและคนที่ไม่เข้าถึงรัตนตรัยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถามเป็นปัญหาว่าการบุคคลที่ไม่เข้าถึงศาสนาพุทธเนี่ยที่ไม่ถือพระรัตนตรัยเนี่ยทำบาปเพียงเล็กน้อยก็สามารถไปตกนรกได้หรือเนี่ยเป็นคำถามพระตัดตอบว่าไปเป็นไปได้บุคคลที่ไม่เข้าถึงรัตนตรัยคือไม่ได้นำถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยทำบาปเพียงเล็กน้อยก็สามารถไปตกนรกได้ไม่มีอะไรกั้นเลยแล้วก็ถามย้อนว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ก็บอกว่าก้อนหินเพียงก้อนเล็กน้อยเนี่ยถ้าเราโยนลงไปในสระในบ่อในแหนเนี่ยที่มีแหนปิดบังอยู่เนี่ยโยนลงไปเพียงก้อนเล็กน้อยสามารถจมได้ไหมก็จมได้เช่นเดียวกันบุคคลที่ไม่เข้าถึงรัตนตรัยทำบาปเป็นเล็กน้อยก็เหมือนกับก้อนหินที่โยนลงไปในน้ำสามารถจมได้ฉันใดบุคคลที่ทำบาปแล้วไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็ย่อมไปนรกไปอบายได้เช่นเดียวกับก้อนหินเล็กน้อยที่โยนลงไปในสระน้ำแล้วก็บอกว่าบุคคลที่เข้าถึงรัตนตรัยเนี่ยบุคคลที่เข้าถึงรัตนตรัยทำบาปสักร้อยครั้งพันครั้งแล้วมาเข้าถึงรัตนตรัยบุคคลที่ทำบาปสักร้อยครั้งพันครั้งแล้วมาสมานเข้าถึงรัตนตรัยเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกเป็นที่ภาวนาถึงสามารถปิดอบายไม่ต้องตกนรกได้เป็นจริงได้หรือก็มีคำแก้ว่าพระท่านก็แก้ว่าพระองค์ถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเป็นไปได้ในเมื่อบุคคลนั้นมีที่พึ่งเหมือนกับบุคคลที่เอาก้อนหินมาเนี่ยสักร้อยคันรถเนี่ยสักร้อยหรือสักร้อยคันรถเนี่ยเอามาลงเรือเอามาใส่เรือแล้วก้อนหินนั้นก็ไม่จมเป็นไปได้ที่ว่าเรามีก้อนหินสักร้อยคันรถแล้วเอามาใส่ไว้ในเรือก้อนหินนั้นก็ไม่สามารถจะจมได้เพราะมีเรือรองรับถึงจะหนักสักเท่าไรก็ไม่จมฉะนั้นจึงว่าคนที่ทำบาปสักร้อยครั้งผ่านครั้งแล้วมาถือรัตนตรัยเนี่ยก็เหมือนกับเอาก้อนหินไปใส่เรือนั่นเองไม่สามารถจะจมลงไปในน้ำได้ฉันใดการเข้าถึงพระรัตนตรัยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีบุญอย่างมากแต่คนที่เข้าไม่ถึงรัตนตรัยเนี่ยไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยทำบาปเพียงเล็กน้อยก็ไปนรกไปอบายได้เหมือนก้อนหินก้อนเดียวโยนลงไปในสระน้ำย่อมจมได้ชั้นใดฉะนั้นญาติโยมทุกคนก็จงมีพระรัตนตรัยเนี่ยไว้เป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะป้องกันหรือว่าให้พ้นนรกได้ไม่ต้องไปตกนรกฉะนั้นเราจึงว่าเราโชคดีที่เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาและมาเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาและเข้าถึงพระรัตนตรัยถึงจะทำบาปทำกรรมเท่าไรก็พยายามสมาทานพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในอารมณ์ของเรายืนเดินนั่งนอนให้นึกถึงไม่ใช่นึกแต่เวลาไปกราบพระอย่างเดียวจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็นึกถึงพระรัตนตรัยไว้เช่นเดียวกับเอาหินก้อนใหญ่ๆซึ่งสักร้อยเล่มเกียนไปใส่ในเรือใหญ่ก็ไม่ทำให้เรือนจมได้ไม่ทำให้ก้อนหินนั้นจมลงไปในน้ำได้ชั้นใดผู้ที่รู้ว่าบาปแล้วพยายามเข้าถึงรัตนตรัยเลิกทำบาปต่อไปก็จะคุ้มครองตัวเองได้ไม่ตกไปในที่ชั่วนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าชี้แนะให้เห็นอย่างนี้ว่าทำไมจึงไม่ตกนรกค
ลทำบาปต้องมากมีรัตนตรัยคุ้มครองได้ทำไมคนที่ไม่ถือรัตนตรัยจึงตกนรกได้เพราะอันนี้จึงช่วยเราได้ผู้ที่เข้าถึงรัตนตรัยแล้วจะไม่ไปนรกไม่ไปอนาบายอบายทั้งหมดเพราะมีใจเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีจิตใจเป็นที่พึ่งที่ระลึก

เพราะได้นึกสิ่งที่ประเสริฐไว้ในใจแล้วจิตใจของเราก็จะผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวคนทำบาปเล็กน้อยเมื่อจะตายแล้วไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจก็เศร้าหมองคิดแต่บาปอันนั้นเพียงเล็กน้อยก็ดึงใจให้ตนเองตกไปในที่ต่ำไม่มีอะไรกั้นเช่นเดียวกันก้อนหินไม่มีอะไรกั้นเพียงเล็กน้อยก็โยนลงไปในน้ำก็จมเช่นลงก้นลึกเหมือนกันฉะนั้นคนทำบาปก็จะดึงตัวลงต่ำเช่นเดียวกับก้อนหินเพียงเล็กน้อยคนทำบุญกุศลมีรัตนตรัยก็เหมือนกับก้อนหินที่จะสามารถดึงให้พ้นจากน้ำได้หรือว่าดึงให้พ้นจากที่ต่ำได้เราก็ควรดีใจว่าอ๋อต่อไปนี้เรามีที่พึ่งของเราแล้วคือพระรัตนตรัยเราจะให้มั่นคงเราก็ต้องลองทำสมาธิอีกพระรัตนตรัยจะมั่นคงจะไม่โยกโครงมีศีลด้วยแล้วก็มีสมาธิอันนี้ละเราจะมีที่พึ่งอย่างแน่นอนเหมือนเรือลำใหญ่ที่จะเอาก้อนหินใส่เท่าไรก็ไม่สามารถจะจมได้เพราะมีกำลังมากมีลำใหญ่มากเมื่อเรามีจิตใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในจิตใจเรามากแล้วก็มีศีล5ศีล8อย่างมั่นคงแล้วก็มีสมาธิเป็นเครื่องทำใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่คิดจะทำบาปอีกแล้วเพราะดีใจแล้วพอใจแล้วสุขใจแล้วอิ่มใจแล้วกับที่เราเข้ามาถึงศาสนาพุทธอันนี้ก็พูดรัตนตรัยย่อๆที่ว่ารัตนตรัยดีอย่างไรหรือว่าเข้าถึงแล้วปิดอบายภูมิไม่ต้องตกนรกอย่างใดก็อุปมาอุปมาอย่างนี้ก็จะช่วยได้ แต่นี่การที่เราทุกคนบางคนก็สงสัยวันนี้ก็จะพูดสักทีในเรื่องว่าพ่อแม่เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกจริงไหมเป็นพระเจ้าของลูกจริงไหมทุกคนก็ยังสงสัยว่าเป็นพระเจ้าของลูกได้อย่างไรคือพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ยังไม่มีบุตรนี่จะพูดถึงเรื่องว่าพ่อแม่รักบุตรมากแค่ไหนมีความดีกับลูกแค่ไหนแล้วพ่อแม่เป็นพระเจ้ากับลูกจริงไหมพระเจ้าพิมพิสารเรียกว่าครองเรือนครองเมืองแล้วยังไม่มีบุตรตอนหลังก็มาเกิดบุตรชื่อว่ามเหสีก็ตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็เกิดแพ้ท้องอยากเสวยเลือดอยากเสวยเลือดอยากกินเลือดพระสามีเหลือเกินพระสวามีเหลือเกินทำให้มีการกระวนกระวายเรียกว่าประเภทกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้ร่างกายนี้สู้ผอมพระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่านางเป็นทุกข์เพราะได้เรื่องอะไรนางก็เล่าความจริงว่าตั้งแต่แพ้ท้องเนี่ยรู้สึกว่าอยากดื่มเลือดพระสวามีเป็นกำลังรู้สึกว่าไม่ได้ดื่มแล้วจะมีอาการเหมือนจะตายหรือว่าเหมือนจะอยู่ไม่ได้อยากจะดื่มเป็นกำลังพอเห็นสามีเนี่ยมีความหิวเลือดในตัวสามีสามีบอกว่าถ้าเป็นด้วยเรื่องที่เธอแพ้ท้องพอจะเกิดบุตรชายคนนี้เกิดบุตรคนนี้หิวเลือดเราจะยินดีให้เพื่อลูกบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากพระเจ้าพิมพิสารก็เอาพระขันมีดนะมาแทงเข้าไปในที่โคนขาเชือดเลือดให้นางมเหสีนี่ดื่มจนอิ่มเกิดหมดความกระหายอยากพออิ่มเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกของเจ้าพิมพิสารว่าทำไมคนแพ้ท้องก็ไม่ได้คิดจะกินเลือดกินเนื้อมีแต่กินอย่างอื่นเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบดื่มชอบกินของเปรี้ยวของหวานแต่ว่าเมสีเรานี่อยากกินเลือดเราแสดงว่าจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้โหรมาทำนายผูกลักษณะโหรก็บอกว่าลูกคนนี้เกิดมาจะฆ่าพ่อจะเป็นผู้ที่ฆ่าพ่อเพราะภรรยามเหสีรู้อย่างนั้นก็คิดทำลายครรภ์เลยก็คิดทำลายครรภ์ก็เดินเข้าไปบนภูเขาแล้วก็ให้ผ
พวกนางสนมพวกหมอไม่หมอเนี่ยในอาการเหยียบคันให้ลูกตกอย่างว่าจะฆ่าซะก่อนที่จะออกมาฆ่าสามีตัวเองเพราะเรียกก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นตานี่ก็ยังไม่รักหรอกนะลูกที่ยังไม่เกิดมาเห็นหน้าเห็นตานี่แม่ก็ยังไม่รักก็ต้องรักเอาสามีคนที่จะให้ความคุ้มครองตัวเองได้ก็คิดเอาสามีไว้ก็คิดฆ่าลูกไปเหยียบแล้วก็ไม่ตายพระเจ้าบินสารทราบเรื่องก็ทรงถามว่าเธอทำอย่างนั้นทำไมเขาบอกว่าไม่ต้องการให้ลูกมีชีวิตอยู่เพราะกลัวจะมาฆ่าพระสวามีพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าปล่อยเขาเถอะอย่าทำเลยต่อไปนี้ถ้าทำแล้วเธอจะมีความผิดอย่างร้ายแรงเพราะงั้นอย่าทำเป็นอันขาดขอให้เขาเกิดมาเถอะอยากเห็นหน้าลูกเหลือเกินว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราอยากเห็นลูกชายของเราขอให้เกิดมาเถอะจะฆ่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ทำเพื่อลูกที่ปกครองบ้านเมืองไว้นี่ก็เพื่อจะให้ลูกได้สืบตระกูลต่อไปแต่แล้วตอนนี้ก็ดีใจอยากจะได้เห็นหน้าลูกพอเกิดมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าอาชาติศัตรูแปลว่าผู้มีชาติกำเนิดไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นศัตรูกับใครตั้งชื่อดีด้วยนะอาชาติศัตรูอะแปลว่าไม่ชาติแปลว่าความเกิดศัตรูแปลว่าไม่ศัตรูไม่เป็นศัตรูใครก็เจริญวัยได้ดีศึกษาเล่าเรียนมีพละกำลังมีร่างกายที่สมบูรณ์เป็นเด็กที่น่ารักมากมีสติปัญญาแหลมคมเรียกว่าเป็นเด็กที่พิเศษนะเกิดมาแล้วก็เป็นบุรุษที่สมบูรณ์เสร็จแล้วตอนนี้ก็พอโตแล้วก็มาคบกับเทวทัตพอวัยหนุ่มก็คบกับเทวทัตพระเทวทัตก็คิดทำลายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าคิดจะเอาก้อนหินกลิ้งทับพระพุทธเจ้าถึงกระโลหิตท่อแล้วก็จ้างมาอายุให้พระเจ้าศัตรูเนี่ยเชื่อในอุบายตัวเองตอนนั้นพระเทวทัตทำปฐมฌานได้สามารถเหาะเหินเดินอากาศสามารถแปลงตัวได้ก็มาทำให้ชาติศัตรูเนี่ยเลื่อมใสผลที่สุดพระเจ้าศัตรูก็เลื่อมใสก็เลยเชื่อพระเทวทัตทุกอย่างเพราะเห็นว่าเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระผู้วิเศษแล้วผลที่สุดก็พระเทวทัตก็แนะนำว่าธรรมดาเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่แน่นอนนะการให้สมบัติเนี่ยบางทีก็ไม่แน่อาจจะไม่ให้สมบัติกับเราอาจจะทำละอันตรายเราก็ได้ฉะนั้นจึงว่าไม่ไว้ใจว่างั้นอย่าไว้ใจว่างั้นท่านอาจจะยกสมบัติให้เราก็ได้หรือไม่แน่ใจอาจจะทำละอันตรายเราก็ได้ก็ยุให้พระเทวทัตก็ยุชาติศัตรูเนี่ยหลงผิดเห็นว่าพ่อนี่อาจจะทำอันตรายตัวเองอะไรไม่อยากจะยกสมบัติให้อาจโมโหครั้งเดียวอาจจะสั่งประหารชีวิตก็ได้เพราะงั้นก็วิสัยกษัตริย์ในย่อมมีอารมณ์โทสะเป็นกำลังพยาบาทเป็นกำลังและตัดสินใจได้ง่ายสมัยก่อนชาติศัตรูก็หลงเชื่อกันเลยเอาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปขังคุกทีแรกก็พกพระขันไปแอบเข้าไปเขาก็จับได้ทั้งอมาก็จับได้พระเจ้าพิมพิสารก็ถามบอกว่าลูกจะถือพระขันเข้ามาทำอะไรบอกต้องการมาปลงพระชนพระองค์พระบิดาบอกจะปลงพระชนบิดาทำไมก็บอกต้องการราชสมบัติโอ้ลูกต้องการราชสมบัติหรือบอกพ่อสิพ่อยินดีให้พ่อไม่ได้หวงถ้าลูกปกครองบ้านเมืองได้พ่อก็จะให้ยินดีต่อไปนี้พ่อจะยกราชสมบัติให้ก็เลยทำพิธีมอบราชสมบัติเรียกว่าเถลิงราชขึ้นมาแทนผลที่สุดก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเทวทัตก็ยังยุอยู่ว่าอย่าไว้ใจนะงั้นกษัตริย์ไม่แน่นอนนะก็เปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็อาจจะปฏิวัติหรือชิงราชสมบัติคืนก็ได้ให้จัดการซิให้หมดเสี้ยนหมดหนามซิอย่าไว้ใจ พระเจ้าศัตรูก็หลงผิดก็เลยเอาพระเจ้าพิมพิสารไปขังคุกพอขังคุกเสร็จแล้วก็ทรมานไม่ให้ฉันข้าวทรมานไม่ให้ฉันข้าวทีนี้ทำไงล่ะ
พระมเหสีก็ทรงรักษา

สามีก็เอาข้าวซ่อนไปในผ้าสาลีเอาไปเข้าไปในคุกก็ไปให้พระเจ้าพิมพิสารทานทุกวันก็ไม่ตายสักทีแต่นี้มเหสีก็เลยเข้าไปเอาข้าวซ่อนไปทุกวันจนชาติศัตรูมาพิจารณาว่าทำไมจึงไม่ตายก็ให้คนไปแอบดูก็รู้ว่าเอาข้าวไปให้เจ้าพิมพิสารทานด้วยการซ่อนไปในผ้าห่อผ้าไปในก็สั่งไม่ให้มารดาเข้าไปเยี่ยมในไปแต่ตัวและให้ค้นให้รอบคอบก็ไม่สามารถจะนำข้าวไปด้วยการเอาห่อซ่อนไว้ที่ท้องได้ก็ด้วยการบดข้าวในทาตัวบดข้าวทาตัวเสร็จแล้วก็เข้าไปกับเจ้าพิมพิสารก็เลียทาตัวแล้วก็เลียกินก็ไม่ตายชาติศัตรูก็สงสัยว่าทำไมบิดาตัวเองขังไว้นานและไม่ตายก็ให้คนไปสอดแนมดูก็รู้ว่าเอาข้าวนี้ไปทาตัวก็เลยสั่งห้ามเยี่ยมเป็นเด็ดขาดแต่แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้ทานอาหารทำไงใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นเดือนๆก็ไม่ตายเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยก็มีปีติเห็นพระพุทธเจ้าลงมาจากเขาคิจกูฏทุกวันก็เอาพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีปีติไม่หิวข้าวอยู่โดยเหมือนมีอาหารทิพย์อยู่พระชาติตูก็แปลกใจว่าทำไมพระบิดาตัวเองนี่เป็นผู้ทรหดอดทนเหลือเกินขังอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วก็ไม่ตายก็ให้คนไปสอดแนมไปดูสังเกตดูว่าเป็นไงไม่ตายพระเจ้าพิมพิสารไม่ตายเพราะเดินจงกรมเป็นยารักษาโรคทำให้ไม่หิวก็เราบอกว่าพระองค์พระเจ้าพิมพิสารใช้วิธีการเดินจงกรมจึงไม่ตายบอกแกจะทำยังไงอามาจะทำยังไงบอกจะให้ตายได้ก็ต้องไม่ให้เดินจงกรมไม่ให้พระองค์เดินเอ้าทำไงดีจะไม่ให้เดินได้บอกต้องเอามีดโกนไปแล่เท้าฝ่าเท้าแล้วจะเดินไม่ได้จะเจ็บปวดพระเจ้าศัตรูก็ตอนนั้นก็หลงผิดพอเชื่อความยุยงของพระเทวทัตอย่างแรงก็เลยเรียกว่าเห็นกองจักรเป็นดอกบัวน่ะไม่ได้คิดว่าเป็นบาปบุญคุณโทษอะไรก็จัดการให้คนไปแล่เท้าพอแล่เท้าด้วยมีโกนแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้แต่นั่งเท่านั้นเองเสวยเวทนาแล่ไม่พอแถมเอาเกลือทาอีกมันก็แสบเจ็บอย่างหนักด้วยบุพกรรมอันนี้ทำให้พระเจ้าพิมพิสารต้องสิ้นชีวิตแต่มาสิ้นชีวิตแล้วเพราะเป็นโสดาบันก็ไม่ตกนรกก็ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่าโสดาบันนี่สามารถที่จะบรรลุธรรมภายใน7ชาติได้หรือว่าชั่วขณะจิตเนี่ยอาชาติศัตรูก็ได้ขังพ่อและทำลายพ่อจนถึงกับสิ้นชีวิตแต่ว่ายังไม่ทราบว่าสิ้นชีวิตเรียกว่ากรรมอันเนี้ยที่พระเจ้าพิมพิสารต้องถูกแล่เท้าเพราะเมื่อชาติก่อนพระเจ้าพิมพิสารได้เป็นเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกันแล้วก็เดินไปเหยียบอาสนะสงฆ์โดยที่เรียกว่าใส่รองเท้าไปเดินเหยียบอาสนะสงฆ์ไอ้บุพกรรมที่เอารองเท้าไปเหยียบอาสนะสงฆ์ทำให้เกิดเป็นกรรมอย่างมากเหยียบอาสนะพุทธเจ้าเหยียบอาสนะสงฆ์ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ในอาสนะสงฆ์กรรมนั้นทำให้มาเป็นถูกแล่เท้าต้องหลายชาติชาติสุดท้ายนี้แม้จะเป็นโสดาบันกรรมนั้นก็ยังมาทำให้ถูกแล่เท้าถูกมีดเถือเท้าเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบันเชื่อกรรมจะแล้วก็เลยยอมรับไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจยินดีที่ตนเองจะต้องตายโดยกรรมเก่าแล้วก็พอใจที่จะรับกรรมก็ถือว่าทำมาแล้วก็หนีไม่พ้นพระโสดาบันนี่จะเป็นผู้ที่ไม่อยู่เหนือเวทนาได้ฉะนั้นจิตเมื่อจะตายแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยด้วยกรรมเก่าก็ให้ผลได้เหมือนกันตอนนี้พอพระเจ้าชาติตูก็มีมเหสีแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาประสูติออกมาเกิดเป็นบุตรชายเหมือนกันอามาตย์สองคนก็คนหนึ่งได้รับเรื่องจากว่าตอนนี้พระเจ้าพิมพิสารได้สิ้นพระชนม์แล้วก็ได้รับเรื่องว่า

ตอนนี้โอรสของพระชาติศัตรูประสูติแล้วก็เลยมาทูลพร้อมกันก็เลยปรึกษาว่าเราจะทูลอะไรก่อนดีเรื่องมงคลกับเรื่องไม่เป็นมงคลเรื่องทุกข์กับเรื่องสุขนี่เรื่องตายเรื่องเกิดก็ปรึกษาว่าควรจะทูลเรื่องเกิดก่อนดีกว่าและเรื่องตายไว้ที่หลังก็เป็นนั้นว่าไปทูลเจ้าศัตรูบอกตอนนี้พระองค์พระราชบุตรนี่ได้เกิดขึ้นแล้วได้ประสูติแล้วเนี่ยพระชาติศัตรูพอได้ยินอย่างนั้นดีใจขนลุกเลยดีใจอย่างลืมตัวก็ทรงเดินไปหาบุตรของท่านเสร็จแล้วพอไปดูเด็กเกิดใหม่ก็แบบว่าหายใจไม่ออกเพราะมีเลือดไปอุดที่ลำคอจมูกธรรมดาเด็กเนี่ยบางทีก็มีเลือดไปอุดที่ลำคอจมูกพวกตำแยพวกหมอเนี่ยจะต้องควักเอาเลือดออกจากปากจมูกเนี่ยไม่ใช้เครื่องดูดสมัยก่อนก็ใช้ควักออกก็จะหายใจออกชาติศัตรูพอเห็นลูกหายใจไม่ออกก็เอาปากเนี่ยดูดจมูกเลยก้มลงดูดจมูกดูดเอาเลือดนั้นออกจากจมูกจากปากได้แล้วก็ไม่ทรงคายเลยกลืนลงไปในลำคอเลยด้วยความรักลูกดีใจที่ลูกได้เกิดเป็นลูกชายเนี่ยความรักอันนี้รุนแรงและมากเสียสละได้เนี่ยแล้วก็ทรงแล้วก็เลยรอดชีวิตเมื่อมีลูกแล้วก็เลยตั้งให้ชื่อว่าอภัยกุมารกุมารที่มีแต่อภัยไม่เบียดเบียนใครอภัยกุมารแล้วอมาตย์อีกคนหนึ่งก็เลยทูลบอกว่าตอนนี้พระบิดาของพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เสร็จแล้วเรียกว่าสิ้นพระชนม์ตายในคุกแล้วพระชาติศัตรูก็พอได้ยินว่าพ่อตัวเองตายเท่านั้นแหละเป็นลมเลยโอ้โหเรารักลูกเราแค่ไหนพ่อเราก็คงรักเราแค่นั้นคิดได้เลยพอพ่อตายแล้วจึงคิดได้ว่าเรานี่พอลูกเกิดมาแล้วเนี่ยเราดีใจสุดถึงจริงๆตอนยังไม่มีบุตรเราก็ไม่รู้เราทรมานพ่อเราคิดจะกลับใจคิดจะไปเอาพ่อออกจากที่คุมขังพอเกิดลูกมาแล้วคิดได้แต่ก็ได้รับคำทูลแต่แล้วว่าคำบอกเล่าแล้วว่าลูกพ่อนั้นได้สิ้นพระชนม์ได้ตายซะแล้วก็เสียใจก็มันนึกว่าตนเองรักลูกเท่าไรพ่อก็ต้องรักตัวเองเท่านั้นแล้วก็ไปถามมารดาถามราชมารดาว่าพระองค์เมื่อตอนกระหม่อมฉันยังเป็นเด็กเนี่ยพระบิดารักกระหม่อมฉันมากไหมบอกรักมากสิลูกพระบิดาของเธอเนี่ยรักมากเหลือเกินขนาดตอนที่อยู่ในครรภ์น่ะตอนที่แพ้ท้องน่ะยังเอามีดเนี่ยแทงโคนขาเนี่ยเอาเลือดให้แม่นี่ดื่มกินจนหายแพ้ท้องน่ะพระบิดาเธอเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจสูงประเสริฐเหลือเกินในการรักลูกเนี่ยยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกทั้งที่โหรทำนายว่าลูกเกิดมาจะต้องฆ่าพ่อเนี่ยพระองค์ก็อยากเห็นลูกมีความห่วงใยในลูกก็คิดได้ว่าแล้วตอนเมื่อลูกตอนเป็นเด็กเนี่ยเกิดปวดที่ปลายนิ้วมือเหมือนกันเกิดเป็นตะม้อยเดียวเป็นหนองที่ปลายนิ้วมือร้องไม่สามารถจะหยุดร้องได้พระบิดาของเธอเนี่ยได้มาเอาปากเนี่ยอมนิ้วเนี่ยแล้วก็ดูดจนหนองนั้นแตกพอหนองนั้นแตกแล้วก็กลืนหนองเข้าไปในคอด้วยเลยไม่ยอมคายทิ้งเลยเพราะความรักลูกเนี่ยพระบิดารักเธอมากเหมือนขนาดเสียสละอย่างนี้โอ้โหเจ้าศัตรูนี่รู้เลยว่าคุณของพ่อเราเนี่ยรักลูกขนาดนี้เราก็ดูดเลือดจากจมูกลูกเราก็ไม่รังเกียจเลยพ่อเราก็ดูดนิ้วมือที่ของเราที่เป็นในหนองบวมแล้วก็กลืนไปในลำคอโดยไม่คายทิ้งความรักเท่ากันเรารักลูกเท่าไรพ่อเราก็รักเราเท่านั้นเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยแต่เสียใจก็แก้ไม่ได้เสียแล้วเพราะพ่อได้สิ้นพระชนม์ได้ตายเสียแล้วในคุกเมื่อคนฆ่าพ่อแล้วก็ต้องมีกรรมอันอย่างหนักเป็นอนันตริยกรรมกรรมที่ไม่สามารถจะแก้ได้จะต้องเมื่อแตกดับตายไปกรรมอันนี้จะต้องไปลงนรกอเวจี
ไม่มีทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็บวชเรียนไม่ได้ปิดอบายปิดสวรรค์ปิดนิพพานคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ปิดสวรรค์ปิดนิพพานจะแล้วก็มีตกนรกทายเดียวแต่ก็เมื่อเจอพระพุทธเจ้าก็จะหนักเป็นเบาก็ทำให้เกิดความร้อนใจอยู่ในพระราชวังนั้นไม่ติดตั้งแต่วันรู้ว่าพ่อตัวเองตายแล้วเนี่ยธรรมดาเมืองกรุงราชคฤห์ไอ้เมืองกรุงราชคฤห์น่ะมีกำแพงล้อมรอบมีภูเขาล้อมรอบถึง5ลูกถ้าใครไปเที่ยวอินเดียจะทราบได้ประวัตินี้เป็นความจริงมีประตูเข้าออกอยู่2ประตูข้าศึกนี่จะเข้าไปตีได้ยากที่สุดในเมืองนั้นแล้วก็มีน้ำไหลจากภูเขามาทางนึงไหลมาเป็นบ่อน้ำร้อนก็เรียกตะโปทารามทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มีน้ำไหลมาจากภูเขาไว้สงไว้อาบเป็นน้ำแร่แล้วก็เลยเอายกเมืองไปสร้างไว้นอกกำแพงนอกภูเขาไปสร้างเป็นกรุงราชคฤห์ใหม่ด้วยความไม่สบายใจในการที่ตนเองทำบาปทำกรรมอย่างหนักเองเลยอยู่เมืองนั้นไม่ได้เลยต้องไปสร้างเมืองใหม่เสร็จแล้วพระเจ้าศัตรูก็เลยเลิกคบกับพระเทวทัตเห็นว่าเทวทัตเนี่ยไม่นำตัวเองให้ถูกต้องก็เลยคิดจะไปหาพระพุทธเจ้าก็ให้หมอโกมาลพัทเนี่ยเป็นผู้นำไปนำไปกลางคืนกลางวันเพ็ญตอนที่จะไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะมีพวกอมาตย์ทั้งหลายบอกว่าเอ้ยวันนี้วันเพ็ญเนี่ยมันเป็นวันดีเนี่ยเราจะไปหาใครดีพวกอมาตย์ก็แนะนำไปหาโน่นสิศาสดาองค์โน้นศาสดาองค์นี้ไปหาพวกเดรัจฉีนิครนพวกนาถบุตรพวกนั้นน่ะพวกขี้เปื่อยพวกนั้นพระเจ้าศัตรูก็นิ่งเฉยไม่ชอบปกประเภทนั้นพวกโยคีโยคะก็ไม่สนใจเพราะบอกว่าจะให้โกมารพัทบอกว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเหมาะกับการไปหาพระพุทธเจ้ามากพอได้ยินเสียงพุทธเจ้านะเราอยากพบท่านเราอยากไปหาท่านช่วยพาไปทีเจ้าชาติศัตรูก็เลยได้โกมารพัทเนี่ยหมอโกมารพัทเนี่ยเป็นหมอที่ประจำสำนักราชสำนักเป็นหมอที่ประจำในพระราชวังแล้วก็เป็นหมอที่ประจำในพุทธสำนักอีกในเป็นหมอประจำของพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็โกมารพัทนี่เขายกย่องเป็นแพทย์ผู้วิเศษเนี่ยแต่ทุกวันนี้คนไทยเรายังเอามาปั้นรูปเป็นครูบาอาจารย์ว่าเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์ทำที่หน่วยคราวเยิ้มเชียวแต่ความไม่จริงขอให้เข้าใจประวัติโกมารพัทให้มากนะคนไทยที่จะมาบูชาโกมารพัทเนี่ยขอให้เข้าใจว่าพระโกมารพัทเนี่ยเป็นหมอก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นหมอไสยศาสตร์นะไม่ใช่เป็นหมองมงายไม่ใช่เป็นหมอถือผีถือสางอะไรอย่างนั้นเป็นหมอที่มีรัตนตรัยสมบูรณ์นะเป็นหมอที่ไม่ไหว้ใครแล้วไหว้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวไม่ไหว้ฤาษีชีไพรแล้วโกมารพัทไม่ใช่ฤาษีชีไพรโกมารพัทเป็นอุบาสกที่ดีที่สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าที่มีศีลอุโบสถมีศีล8ที่สมบูรณ์เป็นบุคคลที่เรียนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าถึงขั้นโสดาบันไม่งมงายแล้วนะโกมารพัทเนี่ยเป็นหมอมีบุญบารมีมีสติปัญญามากไม่ใช่เป็นหมอที่ประเภทสายศาสตร์ที่เป็นที่คนเข้าใจว่าโกมารพัทจะเป็นหมอแบบนั้นเพราะท่านเรียนมีปัญญามากคือท่านปรารถนาเมื่ออดีตชาติก่อนท่านปรารถนาเป็นหมอประจำพระองค์เพราะชาติก่อนท่านเคยเห็นหมอเนี่ยมารักษาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็เก่งมากรักษาหายวางยาถูกตนเองก็เลยมีศรัทธาก็เลยปรารถนาขอให้ได้เกิดมาเป็นหมอวิเศษที่รักษาพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับหมอคนนี้อานิสงส์ที่ตนเองปรารถนามาเป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้มาเกิดในชาตินี้แล้วก็มาเป็นหมอที่มีความวิเศษมากมีปัญญามากจึงได้เข้ามาเป็นหมอในราชสำนักมาเป็นหมอประจำพระองค์ฉะนั้นก็ขอให้เรียนรู้ว่าเรื่องของโกมารพัทเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายขอให้ได้ศึกษารู้ว่าจะเอามาเป็นครูหมอเป็นครูเราก็คือครูรัตนตรัยนะเขาไม่งมงายเป็นโสดาบัน
ม่ใช่เป็นฤาษีไม่ใช่อย่างที่ทุกคนปั้นมาทำเป็นหนวดยาวเพิ่มมาเป็นฤาษีบูชากันอย่างนั้นมันเป็นเรื่องไกลรัตนตรัยโกมารพัทนี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่งกราบพระบาทพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่สูงโกมารพัทจะนั่งอยู่แถบพระบาทของพระพุทธเจ้านี่อาตมาไปบ้านใครใครเห็นแหมโกมารพัทที่นั่งแค่พระพุทธเจ้าเลยเอาไปทำบูชาซะโต๊ะหนึ่งเลยไปนึกและสลดสังเวชที่คนไทยเราไม่เข้าใจความหมายของศาสนาพุทธไม่เข้าใจประวัติโกมารพัทเลยไปยกย่องโกมารพัทเทียมพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเทียมได้นะเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหมดในมนุษย์เนี่ยท่านเป็นศาสดาเป็นครูเอกในโลกอย่าเอาฤาษีชีพรายไปวางคู่กับท่านนั้นจะเป็นบาปกรรมสำหรับเราที่ไม่มีสติปัญญารู้เรื่องของศาสนาพุทธที่ลึกซึ้งพระองค์อื่นท่านเกรงใจโยมนะไม่กล้าบอกนะเกรงว่าโยมจะขาดศรัทธาจากท่านพอพูดแล้วที่จริงพระเนี่ยรู้ทุกองค์เลยนะแต่เกรงใจโยมพูดไปแล้วเดี๋ยวโยมไม่รักท่านไม่ชอบท่านไม่ถวายปัจจัยสี่กับท่านจะไปเห็นคนอื่นดีกว่าท่านก็เลยไม่กล้าพูดแต่อาตมาขอพูดเป็นธรรมทานนะขอแสดงธรรมเป็นธรรมทานตามความจริงเปิดที่ความให้ของที่ความไม่หายขึ้นเพื่อโยมจะได้เลิกการกระทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องจะเอาสาวเอาอุบาสกเพียงคนหนึ่งเป็นเพียงหมอรักษาโรคเนี่ยไปเทียมกับเจ้าไปดินนี่ไม่ควรนะเหมือนหมอในราชสำนักเนี่ยเวลาตายแล้วจะเอารูปไปปั้นแค่กับเจ้าไปดินนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูเลยโกมารพัทฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมกับพระพุทธเจ้าได้เป็นโสดาบันเนี่ยก็ถือเป็นอุบาสกคนหนึ่งที่มาตักบาตรทำบุญรับใช้พระพุทธเจ้าเวลาถ่ายหนักถ่ายเบาโกมารพัทก็เป็นคนจัดการบางคนหนักบางคนเบาเนี่ยเช็ดล้างถูให้พระพุทธเจ้าทุกอย่างฉะนั้นแล้วก็ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากก็สร้างยกที่ดินถวายสร้างวัดให้พระพุทธเจ้าอีกวัดหนึ่งคือสวนตาลหนุ่มให้พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาอยู่อันนี้ก็เล่าเรื่องสัมพันธ์กันมาว่าพระเจ้าพิมพิสารมีกรรมอย่างไรพระเจ้าชัตรูมีกรรมอย่างไรแล้วก็โกมารพัทเนี่ยเป็นผู้ชี้แนะให้พระเจ้าศัตรูในพบพระพุทธเจ้าชาตรูก็เดินไปกับโกมารพัทกลางคืนนั้นเรียกว่านำพวกอมาตย์ทั้งหลายไปแล้วก็ให้คอยอยู่ข้างนอกเรียกว่าอาวุธยุทธภัณฑ์มาเข้าไปในเขตของอารามสีมาก็ปลดเปลื้องออกหมดก็ทรงถอดรองเท้าเดินด้วยพระบาทเปล่าเข้าไปในเขตเวฬุวันก็เกิดมีอาการเงียบมากก็บอกดูก่อนโกมารพัทเธอไม่แอบหลอกด้วยอุบายมาให้ฉันจับให้ศัตรูจับฉันฆ่าหรือพระเจ้าพิลินจะต้องระวังตัวอย่างมากสมัยก่อนบอกพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็หม่อมฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงเงียบเหลือเกินล่ะเธอว่ามีพระตั้ง500องค์อยู่ในเวรุวันเนี่ยเสียงกระแลมกระไอก็ไม่มีเนี่ยแล้วเธอไม่หลอกฉันมาให้ศัตรูจับฉันฆ่าหรือบอกเป็นไปไม่ได้ครับขอให้พระองค์เดินเข้าไปเรื่อยๆได้จะพบเองพระพุทธเจ้าก็เดินไปก็ถามทัศน์ทิงเดินไปก็ถามทัศน์ทิงเพราะเงียบเหลือเกินพอเข้าไปถึงภายในวัดแล้วจึงได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์เหมือนดวงเดือนที่เด่นแล้วมีดาวล้อมรอบนั่นเองมีพระวรกายมีรัศมีงามดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญจริงๆมีพระสงฆ์ล้อมรอบเงียบสงบหมดฟังพระองค์กล่าวแต่เพียงผู้เดียวแม้แต่กระแลมกระไอก็ไม่มีไม่รู้ว่าทำได้ยังไงพระสงฆ์500รูปเนี่ยพระชาตตูก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าถามว่าโกมารพัทองค์ใดที่เป็นพุทธเจ้าบอกนั่นแหละองค์ที่นั่งอยู่ท่ามกลางระหว่างสงฆ์มันดวงเดือนมีดาวล้อมรอบคือพระอริยสงฆ์นั่นเองก็ทรงไปกราบพุทธเจ้าก็ทรงให้เกียรติกับพระเจ้าศัตรู
ก็ทรงไต่ถามว่ามาอย่างไรอะไรต่ออะไรก็พระเจ้าจู่ก็สบายใจเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรารภเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาพูดคุยเป็นธรรมดาก็สบายใจไอ้ความที่ลุ่มร้อนด้วยไฟนรกที่ตนเองทำบาปกรรมฆ่าพ่อนั้นก็เบาลงพอพบพุทธเจ้าแล้วก็เย็นลงเลยแล้วก็ชอบใจในพระสงฆ์ว่าโอ้พระสงฆ์เนี่ยทำไมจึงเรียบร้อยเหลือเกินนะแม้อภัยกุมารลูกของเราเนี่ยถ้าเรียบร้อยอย่างพระสงฆ์อย่างนี้ก็ดีสิเนี่ยพอเจออะไรดีก็คิดถึงลูกตัวเองเสียแล้วเหมือนกับเจ้าพิมพิสารเนี่ยรักลูกมากก็คิดว่าถ้าลูกเราเรียบร้อยอย่างนี้ก็ดีคือพระเจ้าศัตรูเนี่ยไม่ไว้ใจลูกเลยแหละว่าถ้าเกิดลูกเราเนี่ยไม่ได้อบรมบ่มนิสัยให้ดีเนี่ยโตไปแล้วอาจจะกระทำร้ายพระบิดาได้เช่นเดียวกับตัวเองเหมือนกันเพราะตนเองไม่ได้อบรมบ่มนิสัยก็คิดอยากให้อภัยกุมารเนี่ยมีความเรียบร้อยเหมือนพระสงฆ์ในสมัยนั้นแสดงว่าพระสงฆ์ที่อยู่กับพุทธเจ้าเนี่ยมีระเบียบมีวินัยเป็นผู้จะจามจะไออะไรก็ไม่ปรากฏเรียกว่ามีความสังวรระวังเคารพพระพุทธเจ้าอย่างมากชาตตูก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุญอันใดที่จะเป็นบุญใหญ่ว่างั้นทำบุญอย่างไรจะเป็นบุญที่ช่วยตัวเองให้พ้นบาปพ้นกรรมได้ว่างั้นบุญอะไรที่ใหญ่มากบุญที่มากทำบุญอย่างไรถวายทานอย่างไรทำบุญอย่างไรจึงจะมากทำมากครั้งแรกพระเจ้าบอกว่าบุญด้วยการถวายสังฆทานมีพระสงฆ์สี่องค์ขึ้นไปนั้นบุญมากพระเจ้าศัตรูบอกมีบุญมากกว่านี้อีกไหมที่มากกว่านี้มีอีกไหมพระพุทธเจ้าบอกมีที่มากกว่านี้ก็คือถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานบุญมากกว่าสังฆทานชาตุก็ถามบอกมีมากกว่านี้อีกไหมบุญที่มากกว่าสังฆทานอย่างนี้มีอีกไหมพระองค์มีบอกว่ามีบุญที่สร้างวิหารหรือกุฏิที่ให้ภิกษุสงฆ์ได้ทุดงจรมาปฏิบัติกรรมฐานทั้งสี่ทิศโดยที่ไม่เจาะจงคือสร้างอุทิศให้กับพระผู้เดินทางไปมาได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานทั้งสี่ทิศเป็นบุญมากมากกว่าสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานชาตตูก็ดีใจที่ควังทำเป็นลำดับไปบอกว่าแล้วมีอีกไหมบุญที่มากกว่านั้นมากกว่าการสร้างศาลาสร้างวิหารให้ภิกษุสงฆ์ทั้งสี่ทิศมาปฏิบัติธรรมบอกบุญคือรักษาศีลบุญคือเข้าถึงรัตนตรัยบุญคือเข้าถึงรัตนตรัยเป็นผู้ถึงรัตนตรัยถึงศีลห้าตลอดชีวิตแล้วบอกว่าแล้วบุญมากกว่านั้นมีอีกไหมก็บอกว่ามีบุญจากรัตนตรัยก็คือศีลห้าแล้วก็มีบุญมากกว่านั้นมันก็บอกว่ามีบุญที่เข้าถึงรัตนตรัยแล้วก็มีศีลแปดแล้วก็ถามไประดับมีมากกว่าบุญที่มีศีลเท่าถึงรัตนตรัยมีศีลแปดไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ามีศีลสิบที่เข้าถึงรัตนตรัยบวชเป็นสามเณรบุญที่มากกว่าสามเณรมีอีกไหมบอกมีเป็นพระภิกษุสงฆ์227ก็ถามบุญที่เป็นศีล227มีมากกว่านี้มีบอกมีบุญคือการทำสมถะภาวนาการทำสมาธิเวลาก็วิปัสสนาแล้วก็ถามว่าบุญมีมากกว่านั้นมีไหมบอกมีบุญที่ทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นทำปฐมฌานนี่เป็นบุญมากขึ้นแล้วนะบุญกว่าบวชกว่าเรียนอีกบวชนี่ยังถ้ายังไม่ได้ปฐมฌานยังน้อยกว่าบุญด้วยปฐมฌานทำสมาธิให้เกิดปฐมฌานแล้วก็ถามว่ามีอีกไหมที่มากกว่าปฐมฌานบุญอันนี้บอกว่ามีวิปัสสนาญาณบุญที่เจริญวิปัสสนาก็มากกว่าปฐมฌานแล้วก็ถามอีกว่าบุญที่มากกว่านั้นมีมาพุทธเจ้าก็บอกไปลำดับไปตั้งแต่วิปัสสนากรรมฐานปฐมฌานทุติยฌานปัญจมฌานแล้วก็วิปัสสนาญาณคือสำเร็จเป็นโสดาบันทำบุญจนถึงพระโสดาบันมากกว่าบุญทั้งปวงบวชเรียนอะไรทำสมาธิอะไรก็ยังน้อยกว่าโสดาบันทั้งหมด
เพราะเป็นโสดาบันนี่เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกทางแล้วก็เป็นยอดบุญแล้วก็

ิดอบายภูมิได้ด้วยไม่ต้องตกนรกอีกต่อไปจึงเชื่อว่าเป็นบุญอย่างมาก แล้วก็ทรงถามว่ามีบุญมากขนาดนี้ไหมที่เป็นโสแค่โสดาบันเนี่ยบอกว่ามีเป็นปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาจนถึงพระสกิทาคาแล้วก็พูดแล้วก็ถามไปเรื่อยจนถึงพระอนาคามีมากพระอนาคาก็มากกว่าโสกิทาจนถึงพระอรหันต์ทำบุญจนเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นยอดบุญที่ไม่มีบุญอะไรจะต้องทำอีกต่อไปพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอย่างด้านนี้แล้วพระสารีพระอาชาติศัตรูก็ดีใจปีติใจโอ้โหสบายใจแล้วเรามีที่พึ่งแล้วเพราะมีบุญที่เราจะทำให้ดีๆขึ้นไป

ใจโอ้โหสบายใจแล้วเรามีที่พึ่งแล้วเพราะมีบุญที่เราจะทำให้ดีๆขึ้นไปก็ภาวนาตัวขอเป็นอุบาสกภาวนาพระพุทธเจ้ากระหม่อมฉันขอรับใช้พระศาสนาตลอดชีวิตขอเข้าถึงรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถือรัตนตรัยตลอดชีวิตขอภาวนาตัวรับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนั้นมาพอถึงวันพระแปดค่ำชาวศัตรูก็ส่งไปถืออุโบสถกวางธรรมเมื่อตอนก่อนนี้ตอนก่อนในพระเจ้าศัตรูนอนไม่หลับนอนเหมือนมีไฟนรกเนี่ยมาไหม้ลุกท่วมตัวบางทีถึงตกใจพอตั้งแต่พบพระพุทธเจ้าแล้วความรู้สึกอันนั้นก็ดับไปคตินิมิตอันนั้นก็ไม่มีมีความรู้สึกว่านอนสบายนอนเย็นนอนสบายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจก็ไม่ค่อยเล่าร้อนจึงเกิดมีความสุขขึ้นพระเจ้าศัตรูก็เป็นผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าอย่างมากในประวัติเป็นผู้ทำสังฆนาในที่สุดตอนพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วเนี่ยอันนี้เล่าถึงเรื่องว่าบิดามารดานี่ทรงรักบุตรมากเป็นพรหมของบุตรเป็นพรหมของบุตรท่านบอกเปรียบเหมือนพรหมความห่วงใยความรักในบุตรตัวเองเนี่ยทำอะไรทำความดีทำทั้งหมดก็ทำเพื่อลูกแล้วอะไรอะไรก็ให้ลูกได้ทุกอย่างจะเอาอะไรล่ะแม้แต่พระราชวังทรัพย์สมบัติก็ให้ได้แม้แต่ชีวิตลูกจะเอาไปขังคุกฆ่าให้ตายก็ยอมทำให้เกิดได้แล้วแต่แถมยังทำความสะดวกสบายให้ความสุขทุกอย่างอีกด้วยอันนี้เราจะถือว่าเป็นพรหมของบุตรเป็นเทวดาของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรที่มีการอภัยให้ลูกเสมอเลยไม่ถือโทษโกรธเลยเนี่ยพรหมจึงว่ามีเมตตาอย่างสูงฉะนั้นนี่เนี่ยพระเจ้าของลูกผู้บันดาลความสุขให้ลูกทุกอย่างเลยลูกจะเอาอะไรแล้วได้หมดสมัยนี้เราก็เห็นอยู่แล้วค่าศึกษาเล่าเรียนทุกสิ่งทุกอย่างลูกจะเอาอะไรไปขอใครได้ขอแม่ขอพ่อสิขอพระเจ้าองค์นี้พระเจ้านี้จะบันดาลให้ทุกอย่างค่าเราเรียนค่าเทอมค่าศึกษาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติจะไปทำการงานอย่างใดขาดเหลืออะไรพระเจ้าของเราก็บันดาลให้หมด เจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปหาหมอหายามาให้กินหายพระเจ้าบันดาลให้หายโรคได้ให้หายหิวได้หิวข้าวก็เอาข้าวมาป้อนหิวน้ำก็เอาน้ำมาให้กินไม่มีเสื้อผ้าก็บันดาลเสื้อผ้ามาให้พระเจ้าองค์นี้ประทานให้ลูกทุกอย่างล้วนแล้วนี่เราจึงนับถือพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เหนือจิตใจมนุษย์ทั้งปวงโลกนี้ที่อยู่ได้ความสุขนี้เพราะพระเจ้าองค์นี้เกิดมาในโลกที่มาบันดาลความสุขให้กับพระบุตรคือลูกเราฉะนั้นเราจึงบูชาพระเจ้าองค์นี้มีคุณเทียบเท่ากับพระอรหันต์จึงไม่สามารถที่จะดูถูกดูแคลนพระเจ้าองค์นี้ได้จึงต้องกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณถ้าใครไม่รู้จักคุณของพระเจ้านี้แล้วบุคคลนั้นก็ไม่เจริญพระเจ้าจะสาปแช่งหรือไม่สาปแช่งแต่ว่าเราก็ทำกินไม่เจริญไม่มีความสุขในชีวิตได้ พระเจ้าองค์อื่นไม่โปรดก็ขอให้พระเจ้าองค์นี้โปรดก็แล้วกันเราไม่นับถือพระเจ้าองค์ไหนองค์ไหนก็ขอให้นับถือพระเจ้าองค์นี้ก็แล้วกันจะเจริญได้และจะพ้นนรกได้จะไม่ตกนรกพระเจ้าองค์นี้จะพาเราไปสวรรค์ได้สวรรค์ทั้งเป็นๆนี่เองนี่พระเจ้านี้จะบันดาลให้เราไปสวรรค์ได้และถ้าเราไม่เชื่อถือไม่เคารพพระเจ้านี้เราก็จะไปนรกไปอบายได้ ฉะนั้นก็ขอให้เปรียบดูเถอะว่าบ้านเราไม่มีพระเจ้าก็บันดาลให้มีบ้านที่ดินไม่มีพระเจ้าก็บันดาลยกที่ดินให้เงินไม่มีพระเจ้าองค์นี้ก็บันดาลเงินให้เราค่าศึกษาเล่าเรียนค่ากินค่าอยู่ไม่มีเงินมีทองใช้ไปหาพระเจ้าพระเจ้าจะบันดาลให้ทันทีนี่เนี่ยพระเจ้าของพระบุตรฉะนั้นจึงว่าเราจะไปนับถือพระเจ้าองค์ใดก็ไม่เกินเท่ากับพระเจ้าคือบิดามารดาของเราขนาดแพ้ท้องหิวแล้วเนี่ยยังเชือดขาเอาเลือดตัวเองให้มเหสีดื่มกินได้เนี่ยความรักของลูกแค่ไหนลูกปวดมือเป็นตะม้อยเป็นตุ่มมีหนองออกร้องไม่หยุดก็ดูดจนหนองนั่นแตก

0: ด้วยปีชาสามารถแล้วก็กลืนหนองนั้นไปในลำคอแสดงว่ารักแค่ไหนของเสียๆนั้นกินได้หมดของลูก แต่ของดีจึงจะให้ลูก ความรักของพ่อแม่เนี่ยความรักของพระเจ้าองค์เนี้ยของเสียจะไม่ให้ลูกเลยจะให้แต่ของดีให้กินดีๆให้อยู่ดีๆให้ใช้ของดีทั้งนั้นตนเองจะลำบากลำบนยังไงก็ไม่ว่าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดถึงแต่บุตรที่จะให้ความสุขหรือให้อนาคตอย่างดีที่สุดใครเราที่จะมาห่วงใยเราเท่ากับพระเจ้าองค์นี้เป็นผู้ที่คอยปรุงแต่งชีวิตเราทุกย่างก้าวก็ว่าได้นะขอให้คิดกันดีๆแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าองค์นี้มาเกิดมาโปรดเราให้ไปสวรรค์มานำทางชีวิตเราให้มีความสว่างให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นถ้าเราขาดพระเจ้าองค์นี้แล้วทุกคนจะเกิดไม่ได้เลยเนี่ยยังเหมือนที่ทำแท้งอย่างนี้ดูสิใครจะช่วยได้ถ้าแม่ไม่ต้องการลูกสักอย่างเดียวแค่ไปทำแท้งซะแล้วก็เกิดไม่ได้ซะแล้วพระเจ้าไม่โปรดซะแล้วพระเจ้าไม่ให้เกิดแต่พระเจ้ายังรักลูกอยู่ก็บันดาลให้เกิดได้ไม่ทำให้ตายในครรภ์ถึงได้มาเห็นโลกอยู่ทุกวันมีความสุขได้นี่ก็เพราะพระเจ้าของเรานั่นเองบันดาลให้เราเกิดทั้งพ่อทั้งแม่ร่วมกัน เดี๋ยวก็สร้างสรรค์ชีวิตให้เรามีความเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยที่มีเงินมีทองใช้มีสติปัญญามีเป็นเจ้าคนในคนนี่อย่านึกว่าตัวเองเก่งนะความมีจริงพระเจ้าองค์นี้ทั้งหักที่เก่งมีความสามารถบันดาลวิถีชีวิตให้เราได้รับความสุขได้อาตมาเชื่อพระเจ้าองค์นี้มากนะเคารพพระเจ้าองค์นี้มากหรือญาติโยมเห็นอย่างไรอันนี้ก็ควรนำไปให้ความเห็นกับลูกหลานนะว่าใครเป็นพระเจ้าของบุตรใครเป็นพระเจ้าตัวจริงใครเป็นพระเจ้าบันดาลความสุขให้โลกนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ใครกันแน่ ขอให้ไต่ตองให้ดีว่าเราจะนับถือพระเจ้าองค์ใดแต่นั้นจึงว่าไม่มีพระเจ้าใดที่จะมีน้ำใจรักพระบุตรเกินพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าคือพระบิดามารดาของเราที่บันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยใครเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำจุนเราใครเป็นคนหยิบยื่นเอาขนมหวานมาให้เรากินเอาผ้าดีๆมาให้เรานุ่งเอาบ้านดีๆมาให้เราอยู่ใครเป็นคนไปส่งเสียให้เราเล่าเรียนจบการศึกษาก็เพราะพระเจ้าพระบิดามารดาของเราเองโปรดพระบุตรของเราให้ร่ำรวยให้มีความเป็นอยู่มีสติปัญญาแล้วคนที่สองลองไปคืออะไรพระเจ้าของเราคือครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็เป็นพระเจ้าแล้วนะมีกินมีใช้แล้วเนี่ยพอย่างเข้าวัยที่จะต้องศึกษาพระเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ไปส่งให้พระเจ้าองค์ที่สองขวากด้วยขอให้พระเจ้าองค์ที่สองให้ช่วยสั่งสอนให้สติปัญญากับพระบุตรของข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าองค์ที่สองก็สาธุดีแล้วเราจะพยายามสั่งสอนให้ดีจะให้สติปัญญาบันดาลให้ฉลาดอย่าบันดาลปัญญาให้กับพระบุตรเราให้ฉลาดก็รักที่จะตักเตือนสั่งสอนทุกวี่ทุกวันเนี่ยพระเจ้าของเราคือครูเนี่ยมีความรู้เท่าไรก็ถ่ายทอดให้หมดไม่หวงไม่เสียดายเลยพระเจ้ารู้เท่าไรก็อยากให้พระบุตรรู้เท่านั้นผลที่สุดพระบุตรก็กลายเป็นผู้ฉลาดเลย พอไปบูชาพระเจ้าองค์นี้ก็กลายเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยจึงว่าก็กลายเป็นบุคคลสำคัญมีสติปัญญาช่วยตัวเองได้อ่านหนังสือได้อะไรได้เนี่ยก็พระเจ้าองค์นี้เนี่ยคือครูเนี่ยถ้าเราไม่มีองค์นี้จะแล้วเราก็เป็นคนไม่ฉลาดเลยกลายเป็นคนโง่ได้ฉะ นั้นเรามองเห็นแล้วว่าพระเจ้าของเราคือพระบิดามารดาองค์แรกที่ให้กำเนิดเกิดเรามาทุกอย่างพระเจ้าองค์ที่สองก็คือครูอาจารย์ประกอบประสิทธิ์วิชาเรียกว่าบันดาลประสาทวิชาความรู้ให้เราเนี่ยประสิทธิ์ประสาทความรู้เราได้อย่างดีเราพ้นจากโง่ได้เพราะใครมาสร้างให้เราพระเจ้าองค์ไหนก็พระเจ้าองค์ที่เป็นครูของเราไม่ใช่หรือความรู้สึกอาตมามีความรู้สึกมาอย่างนี้เลยว่าเมื่อเราเป็นเด็กมาเรา ไม่รู้หนังสือเข้ามาเรียนหนังสือครูบาอาจารย์ก็สอนเราถึงจะเคี่ยนตีเราเราก็ถือว่าให้วิชาความรู้เราโปรดรักเราจริงๆไม่ใช่ว่าพอเราไม่นับถือครูแล้วครูจะสาปแช่งเราเองจงไปตกนรกอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไม่สาปแช่งเองจงโง่ตลอดไปไม่ไม่พระเจ้านี้จะพยายามเสี่ยมสอนพยายามให้วิชาความรู้เราทุกวิถีทางไม่มีการที่จะทำอันตรายหรือสาปแช่งให้เราโง่เง่าไปได้เลยจะให้เราฉลาดอย่างเดียวพระเจ้าองค์นี้มีหน้าที่บันดาลอย่างนั้นแล้วอันนี้เนี่ยที่เราเป็นอยู่กันทุกวันเนี่ยมีวิชาอาชีพทำมาหากินได้ก็อาศัยพระเจ้าองค์ที่สองนี่เองที่บันดาลวิชาความรู้ให้เราแล้วพระเจ้าองค์ที่สูงสุดคือใครพระเจ้าองค์ที่สูงสุดที่จะทำให้เราพ้นจากอบายภูมิไปถึงพระนิพพานได้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอันนี้เนี่ยที่เราว่าเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยจึงเป็นเหมือนเรือที่จะค้ำจุนที่จะรองรับหินที่หนักเท่าไหร่ก็ไม่ให้จมลงไปในน้ำได้พระเจ้าองค์นี้ที่จะนำวิญญาณทางถูกไปสู่วิธีทางคือโลกุตตรธรรมทางพระสวรรค์นิพพานได้เรามีพ่อแม่ที่ดีแล้วเราก็ได้รับความสุขมีพระเจ้าบันดาลให้ความสุขแล้วเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วครูบาอาจารย์ก็เป็นพระเจ้าบันดาลวิชาความรู้ให้เราฉลาดทำมาหากินได้แล้วถือเรามีความรู้มีเงินมีทองแล้วมีวิชาความรู้มีการงานแล้วก็ยังไม่มีความสุขทางด้านจิตใจก็เข้าหาพระเจ้าองค์สุดท้ายคือพระเจ้าที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็สามารถที่จะประสิทธิ์ประสาททางด้านวิชาความรู้ของเราให้ละคลายจากบาปและก็บำเพ็ญกุศลจนถึงสวรรค์นิพพานได้ในที่สุดนี่คุยถึงเรื่องพระเจ้าของพระบุตรให้ญาติโยมได้มองเห็นว่าทำไมจึงเล่าถึงเรื่องพระเจ้าพิมพิสารเพราะพระเจ้าพิมพิสารรักลูกมากพระเจ้าศัตรูก็รักลูกมากและพอมาเข้าถึงรัตนตรัยก็เช่นเดียวกันแต่ก็เหมือนกงกรรมกงเกวียนนะพอตอนอภัยกุมารโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็หลงผิดตรงพระชนพระบิดาแล้วก็ขึ้นครองราชแทนแล้วก็ลูกอภัยกุมารก็เช่นเดียวกันพอโตขึ้นมาก็ปรงพระชนอภัยกุมารเจนถึงต้องสิบกว่ารัชกาลเนี่ยลูกฆ่าพ่อตลอดมาแล้วตอนหลังนี่ประชาชนเห็นไม่ดีว่ากษัตริย์ตระกูลนี้ราชวงศ์นี้ฆ่าแต่พ่อชิงเมืองก็เลยประชุมกันแล้วก็เลยปฏิวัติเลยทำลายวงกษัตริย์นั้นหมดไปจึงได้ตั้งวงกษัตริย์ขึ้นมาใหม่แต่ทุกวันนี้เมืองราชคฤห์กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วเป็นเมืองแห่งศาสนาไปแล้วทุกคนไปก็จะเห็นซากสลักหักพังของเก่าท่านนั่นเองศึกษาประวัติศาสตร์ไว้อันนี้ที่อาตมาได้แสดงเรื่องละอย่างมานี้ชี้เห็นว่าเรามีพระเจ้าของเราแล้วคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบิดามารดาครูบาอาจารย์เรามีที่พึ่งมีสำเภาทองสำเภาแก้วที่จะนำข้ามนาวาข้ามฝั่งมหาสมุทรคือทุกกันดารได้แล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเราพอใจดีใจแล้วที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาพบคำสอนของพุทธเจ้าเรามีพระเจ้าในหัวใจของเราแล้วเราก็ไม่ไปนรกแล้วควรจะดีใจและควรจะเคารพบูชาในพระเจ้าของเราคือบิดามารดาครูบาอาจารย์ของบุตร
1: มีปัญหาถามข้างหลวงพ่ออยู่ที่หลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องพระเจ้าคือว่าถ้าพระเจ้าเมื่อท่านถึงวาระของท่านคือท่านไม่สามารถที่ช่วยลูกได้นี่ครับแล้วก็พระเจ้าเกิดเจ็บป่วยหรือพระเจ้าเกิดไม่สบายหน้าที่ที่ลูกจะพึงกระทำต่อพระเจ้าเป็นการทดแทนบุญคุณนี่สมควรที่จะทำอย่างไรคือรักษาอย่างให้การรักษาพยาบาลท่านอย่างเดียวหรือว่าทำให้ท่านเป็นผู้ได้รู้แจ้งถึงศีลถึงธรรมด้วยหรือเปล่าครับหลวงพ่อ
0: ก็ลูกที่จะตอบแทนคุณได้ก็ในคุณลักษณะที่ลูกตอบแทนคุณ พ่อแม่ได้ก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเรา